0: เศรษฐกิจพร้อมเตรียมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่ในวันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
1: อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ในช่วง2วันที่ผ่านมาการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2-0ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือครอบคลุมด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงพร้อมเตรียมเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมวันนี้ผลักดันมูลค่าการค้าสู่เป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: ในโอกาสเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าประสบผลสำเร็จอย่างมากเพราะไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงยกระดับความร่วมมือในหลายด้านทั้งด้านความมั่นคงการร่วมกันสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการสร้างความเข้าใจพร้อมเดินหน้าความร่วมมือในการพัฒนาการค้าชายแดนตั้งเป้าผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันจาก 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเร่งอำนวยความสะดวกด้านการค้าและโลจิสติกลดความซับซ้อนของขั้นตอนการตรวจปล่อยสินค้าเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการค้าชายแดนสร้างรายได้ให้กับทั้ง2ประเทศและอีกหนึ่งผลสำเร็จคือการแก้ไขปัญหาสินค้าประมงโดยเฉพาะกุ้งและปลากระพงซึ่งเป็นผลจากการที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของทั้ง2ประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ทำให้การแก้ไขปัญหามีความคืบหน้าย้ำว่าการเยือนมาเลเซียครั้งนี้มีความคุ้มค่าและมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำในลักษณะท็อปดาวน์ช่วยให้การเจรจาและการผลักดันความร่วมมือในประเด็นต่างๆเป็นไปอย่างราบรื่น
3: เราก็ได้บรรลุข้อตกลงหลายเรื่องนะครับแต่ว่ามันก็มีการพูดคุยก่อนหน้านี้มาแล้วโดยทีมคณะทำงานเจรจาล่วงหน้าก่อนแล้ววันนี้เราก็ได้ลงมาใน MOU ที่เราให้ความสำคัญมากก็คือเรื่องด้านการประมงก็คือเรื่องกุ้งเรื่องปลากระพงที่เป็นประเด็นปัญหามานานนะครับวันนี้ทางท่านรัฐมนตรีเกษตรของทั้งสองประเทศก็ได้บรรลุข้อตกลงก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้
2: สำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีวันนี้จะเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยกับมาเลเซียนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหากมีการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่จะช่วยเชื่อมโยงสินค้าและการเดินทางของประชาชนทั้งสองประเทศเพราะจะมีการเปิดขยายเวลาเพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศไปมาหาสู่และข้ามพรมแดนในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น
3: ด่านที่สะเดาแล้วก็มีการตกลงกันว่าจะขยายเวลาการเปิดอีกด่านเพื่อให้พี่น้องชาวไทยและมาเลเซียได้ไปมาหาสู่กันนะครับข้ามพรมแดนกันในระยะเวลาที่เพิ่มมากขึ้นมีแต่เรื่องที่ดีๆเกิดขึ้น
2: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่ตรวจคลองร.1ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของระบบระบายน้ำอำเภอหาดใหญ่และเป็นพื้นที่ที่ต้องเร่งลงทุนปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงานจากประเทศมาเลเซีย
1: นายกรัฐมนตรียืนยันการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายขณะที่ตำรวจเรียกผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 คนให้ข้อมูลภายใน20วัน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบคัดเลือกท้องถิ่นปี2568โดยขอให้ประชาชนวางใจเพราะขณะนี้มีหลายหน่วยงานร่วมตรวจสอบและมีความคืบหน้าต่อเนื่องยืนยันว่าการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบบุคคลใดเกี่ยวข้องต้องถูกดำเนินการโดยไม่ละเว้น
3: ปปช.ก็ประกาศออกมาชัดเจนก็มีความชัดเจนในตัวการแถลงของปปช.อยู่แล้วทางปปช.ก็ทำเพื่อความเป็นเอกเทศในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการเรียกผู้ที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีผลต่อรูปคดีก็ให้พ้นจากการทำหน้าที่นั้นนะครับแล้วก็มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
4: ด้านพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่าการตรวจสอบจะครอบคลุมผู้ที่เกี่ยวข้องประมาณ 6,000 คนทั้งข้าราชการบริษัทเอกชนและผู้เข้าสอบรวมถึงบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในสังคมซึ่งทั้งหมดจะถูกเชิญมาให้ข้อมูลประกอบการตรวจสอบแต่ขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตพร้อมย้ำว่าคณะกรรมการตรวจสอบที่รัฐบาลตั้งขึ้นจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหากภายหลังพบการกระทำผิดจนเข้าข่ายดำเนินคดีจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในการดำเนินการตามกฎหมายยืนยันการตั้งคณะทำงานที่บูรณาการหลายหน่วยงานไม่ใช่การฟอกขาวหรือช่วยบุคคลใดแต่มีเป้าหมายเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างตรงไปตรงมาและยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีก
5: คณะทำงานชุดนี้ที่ท่านประธานรองประกอบก็พูดถึงว่ามาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรงนี้ก็สำคัญนะครับก็จะเป็นทางวินัยการตรวจสอบจริงเรื่องวินัยและการดำเนินการของพวกนี้แต่ถ้ามีความผิดอาญาเกิดขึ้นเดี๋ยวเราก็จะส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4: ขณะที่เมื่อวานนี้คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญตัวแทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือมสว.ชี้แจงกระบวนการจัดสอบท้องถิ่นทั้งหมดแต่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทหน้าที่โดยตรงไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมจึงจะมีการออกหนังสือเชิญเป็นครั้งที่สองหากยังไม่มาก็จำเป็นต้องบังคับใช้พระราชบัญญัติคำสั่งเรียกของคณะกรรมาธิการตามขั้นตอนกฎหมายปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: เหตุน้ำรั่วในอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ย่านวงเวียนใหญ่ตั้งแต่เมื่อคืนวันนี้ทำให้ต้องปิดการจราจรบนถนนประชาธิปกตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่ทั้งสองฝั่งและมีการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัย
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์น้ำรั่วไหลภายในบ่อพักน้ำใต้อุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่โดยพบว่าแม้ระดับน้ำภายในอุโมงค์จะลดลงแต่ผิวถนนบริเวณดังกล่าวทรุดตัวเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรทำให้ทีมวิศวกรต้องเร่งกำหนดแนวทางแก้ไขที่ปลอดภัยที่สุดเบื้องต้นทีมวิศวกรอยู่ระหว่างพิจารณาปิดหัวและท้ายอุโมงค์เติมน้ำเข้าไปในระบบเพื่อรักษาระดับแรงดันทั้งภายในและภายนอกให้สมดุลป้องกันดินและทรายรั่วไหลเข้าสู่อุโมงค์พร้อมฉีดคอนกรีตผสมสารเคมีที่แข็งตัวเร็วจากภายนอกเพื่อเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างอุโมงค์ซึ่งเห็นว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในขณะนี้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกเบื้องต้นได้สั่งการให้ตำรวจจราจรปิดเส้นทางคมนาคมทั้งสองฝั่งถนนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมอุโมงค์และเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในรัศมีโดยรอบจุดเกิดเหตุที่คาดว่าอาจมีการซุดตัวของพื้นผิวจราจรและสิ่งปลูกสร้าง
7: ยังไม่ได้ถึงขนาดที่เป็นภัยต่อโครงสร้างตัวเสาตัวคานเนี่ยไม่ได้มีความเสียหายแต่เป็นการฉีกขาดของผนังที่เห็นแต่บังเอิญว่าอาคารนั้นก็เป็นอาคารที่ไม่มีผู้พักอาศัยละดังนั้นเนี่ยท่านนายกก็ให้ข้อสั่งการว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนมาเป็นอันดับแรกเราจึงได้มีการหารือกันกับทีมวิศวกรแล้วก็ทั้งคอนซัลท์ทั้งผู้รับจ้างที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เจรจากับทางตำรวจในพื้นที่ว่าขอให้มีการปิดผิวจราจร 100% นะครับ
6: ด้านนายมนตรีเดชาสกุลสมประธานกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.คาดว่าสาเหตุเกิดจากรอยรั่วบริเวณบ่อซ้ำหรือบ่อรวมน้ำของโครงการซึ่งได้เร่งแก้ไขทันทีโดยขณะนี้เน้นป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มเติมพร้อมเดินหน้าสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องเบื้องต้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่สาเหตุเดียวกับกรณีที่เกิดขึ้นบริเวณสามเสนแต่เป็นความบกพร่องหรือดีเฟกต์ของงานก่อสร้างซึ่งรฟมได้กำชับผู้รับจ้างให้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดพร้อมสั่งเพิ่มจุดสูบน้ำใต้ดินโดยจะเจาะบ่อบาดาลน้ำลึกประมาณ50เมตรเพื่อดึงน้ำใต้ดินออกลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่บ่อซ้ำควบคู่กับการอัดฉีดปูนเกลาเพื่อปิดกั้นการรั่วซึมลดผลกระทบต่อพื้นที่โดยรอบ
8: ที่เราดูเนี่ยเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีการสุดตัวไม่มีการเอียงตัวอะไรเพิ่มเติมไม่มีรอยแคร็กนะครับโดยเฉพาะตรงสะพานลอยเนี่ยซึ่งใกล้กับตัวบ่อซ้ำที่สุดเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าตัวโครงสร้างอะไรก็ยังปกตินะครับ
6: ส่วนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งปิดเบี่ยงจราจรบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกและฝั่งขาเข้าบริเวณสี่แยกบ้านแขกถึงบริเวณจุดสิ้นสุดถนนประชาธิปกวง

0: ตำแหน่งวันแรกพร้อมสั่งอพยพผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารโดยรอบบริเวณถนนประชาธิปกออกจากพื้นที่ไปก่อนเป็นเวลา1สัปดาห์รวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุขณะที่เช้านี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งการแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ให้ประชาชนในพื้นที่รัศมี10กิโลเมตรรับทราบข้อมูลเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบด้านการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งมีสถานศึกษาและเส้นทางเชื่อมเข้าสู่ถนนสายหลักฝั่งพระนคร
1: และเมื่อวานนี้เกิดเหตุเคลนล้มบนถนนพระราม2เป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองไม่ใช่การก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 เบื้องต้นคาดว่าเกิดจากความผิดพลาดทางเทคนิคในการดึงเสาเข็มซึ่งกรมทางหลวงสั่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยหน้างานแล้วนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุเคลนล้มในพื้นที่ก่อสร้างบนถนนพระราม2พบจุดเกิดเหตุเป็นพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามคลองและงานขยายผิวจราจรซึ่งเดิมทีเคยเป็นจุดกลับรถใต้สะพานและได้มีการปิดการสัญจรไปแล้วตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ M82 จึงไม่มีรถของประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้ส่วนสาเหตุสำคัญเกิดจากความผิดพลาดในขั้นตอนการดึงเสาเข็มขนาดความยาว25เมตรซึ่งเป็นการควบคุมงานที่ผิดจังหวะจนทำให้เกิดแรงเหวี่ยงสูงส่งผลให้เครนล้มลงมาทับผู้ควบคุมเครนเสียชีวิตโดยผู้เสียชีวิตเป็นชายชาวจังหวัดสุรินทร์และเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติงานอย่างถูกต้องทั้งนี้รัฐบาลได้กำชับไปยังกรมทางหลวงและผู้รับเหมาให้เพิ่มความระมัดระวังและเข้มงวดกับมาตรการความปลอดภัยสูงสุดพร้อมเตือนว่าหากเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนจนส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคตอาจถูกลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการขึ้นบัญชีดำเป็นผู้ทิ้งงานตามมติคณะรัฐมนตรีที่เพิ่งเห็นชอบไปเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมา
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านที่หมู่11บ้านห้วยคำตำบลฝายแก้วอำเภอภูเพียงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่วัดอ่างทองตำบลอ่างทองอำเภอทับสแกและที่หมู่12บ้านทรายทองตำบลบึงนครอำเภอหัวหินจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในคูเวตบาเรนกาตาร์และจอร์แดนเมื่อวานนี้เพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีจังหวัดแถบชายฝั่งทางตอนใต้และตะวันออกของอิหร่านระหว่างวันที่8ถึง9กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและ

0: บาดเจ็บเกือบ80รายนอกจากนี้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญยังได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้การที่กองทัพสหรัฐโจมตีอิหร่านในช่วง2วันที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่7กรกฎาคมซึ่งถือเป็นการละเมิดบันทึกความเข้าใจที่อิหร่านลงนามร่วมกับสหรัฐอย่างร้ายแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่จะยกระดับการโจมตีตอบโต้ให้รุนแรงยิ่งกว่าเดิมหากเหตุการณ์ลักษณะนี้ยังเกิดขึ้นอีก
1: นางมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ประสบความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาความแตกแยกในหมู่พันธมิตรระหว่างการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่7ถึง8กรกฎาคมที่ผ่านมาแม้ยุโรปและแคนาดาจะแสดงออกว่าภักดีต่อรัฐบาลสหรัฐก็ตามนางซาคาโรวากล่าวเพิ่มเติมว่านาโต้ยังคงดำเนินนโยบายที่มุ่งยกระดับด้านการทหารของยุโรปสร้างเสริมขีดความสามารถทางทหารและให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปโดยมองว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามหลักต่อความมั่นคงของยุโรปแอตแลนติกและเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งทางอาวุธกับรัสเซียทั้งนี้ในการประชุมสุดยอดนาโต้ครั้งล่าสุดชาติพันธมิตรนาโต้ให้คำมั่นจะจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนมูลค่าราว 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อต้านทานการรุกรานของรัสเซีย
0: นายซามูเอลโรเจอร์คัมบารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงอยู่ในระยะที่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีความรุนแรงมากนอกจากนี้ยังเร็วเกินไปที่จะระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาจะถึงจุดสูงสุดเมื่อใดทั้งนี้ดีอาร์คองโกประกาศการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพบการระบาดในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของประเทศซึ่งเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดขณะที่ล่าสุดดีอาร์คองโกพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้ว 1,759 รายจำนวนนี้เสียชีวิตอย่างน้อย600รายท่ามกลางความกังวลจากหลายฝ่ายว่าการระบาดของไวรัสอีโบลาระลอกนี้กำลังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่มาตรการควบคุมโรคจะรับมือได
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2ประตูต่อ0โดยได้ประตูจากคิลิยันเอ็มบัปเป้และอุสมาเน่เดมเบเล่ฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเตรียมพบกับผู้ชนะจากคู่ของสเปนกับเบลเยียมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแพ้ให้กับญี่ปุ่น1ต่อ3เซตทีมสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้8นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนญี่ปุ่นเก็บ3แต้มแรกในสนามนี้ทำผลงานชนะ7แพ้3มีรวมเป็น19แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ6สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับบราซิลในวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการเอาชนะแคโรไลน์โดไฮนักเทนนิสเจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย6ต่อ3และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีอาหมาอีกหนึ่งนักหัวเจ้าถิ่นมืออันดับ299ของโลกต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางแข่งขันด้วยตนเองส่วนนายวิษณุวิทยวราวัตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมทุกด้านและเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศร่วมในการแข่งขันผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th นายพัศกรรังสีวัฒน์ศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทย โปรแกรมการแข่งขันของทีมไทยวันที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดของไทยแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31พิจิตรกัจจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำลงเต็มที่เวลา 8:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น1นาทีกับกปท
3: กรมการขนส่งทางบกในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดและสร้างพฤติกรรมการขับรถที่ถูกต้อง ลดพฤติกรรมเสี่ยงและกระทำผิดได้ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานผู้ขับรถโดยสารสาธารณะอย่างต่อเนื่องรวมทั้งได้บังคับใช้กฎหมายกับพนักงานขับรถที่กระทำความผิดอย่างจริงจังโดยกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ขับรถขนส่งและรถสาธารณะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบพนักงานขับรถทำผิดจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจะดำเนินการลงโทษผู้ฝ่าฝืนขั้นสูงสุดและมีโอกาสถูกพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถได้ทั้งนี้หากประชาชนพบปัญหาจากการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะสามารถแจ้งสายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าสงครามสงครามเขียนสอเสืององูคอควายรอเรือสระอามอม้ามาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังครามะหมายถึงการรบหรือการต่อสู้ที่มีคนจำนวนมากประหัตประหารฆ่าฟันกันด้วยอาวุธและมีความหมายเปรียบเทียบว่าการต่อสู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะของการสู้รบด้วยอย่างสงครามปากสงครามชีวิตสงครามเศรษฐกิจเป็นต้นคำว่าสงครามยังผสมกับคำอื่นได้อีกเช่นสงครามโลกหมายถึงสงครามใหญ่ที่มีหลายประเทศเป็นคู่สงครามสงครามกลางเมืองหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวมอญตอนที่1ชาวมอญในประเทศไทยมีความเป็นอยู่อย่างไทยโดยยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเชื่อไว้อย่างดีเท่ากับดำรงความเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญไว้ได้ชัดเจนตลอดมานับตั้งแต่อพยพเข้ามาในประเทศไทยชาวมอญได้รับสิทธิและหน้าที่เหมือนเป็นพลเมืองไทยมีอิสระที่จะนับถือศาสนาประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อดำเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียมประเพณีแบบแผนที่เคยยึดถือปฏิบัติมาแต่เดิมอย่างเคร่งครัดทั้งด้านศาสนาและความเชื่อชาวมอญมีความเชื่อและจะระมัดระวังไม่เหยียบเงาพระสงฆ์หากมีพระสงฆ์เดินสวนทางมาจะเดินหลบไปยังฝั่งที่เงาพระสงฆ์ทอดไปไม่ถึงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจไทยหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.กู้เงินด้านพลังงานไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศว่าไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินการตามพระราชกำหนดดังกล่าวได้ โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเช้านี้ติดตามรับฟังมุมมองเรื่องนี้จากนักเศรษฐศาสตร์นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสัมภาษณ์โดยณภัสสรแก้วคำครับ
11: ค่ะขอบคุณมากค่ะขณะนี้อาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
12: ครับสวัสดีครับคุณนพศรและท่านฟังครับ
11: ค่ะแน่นอนนะคะการเฝ้ารอเรื่องของพรก.เงินกู้นะคะที่หลายฝ่ายจับตามองอยู่ในเรื่องของด้านพลังงานนะคะที่ออกมา 400,000 ล้านอย่างที่บอกว่า 200,000 ล้านแรกก็เป็นเรื่องของเยียวยาอีก 200,000 ล้านหลังก็เป็นเรื่องของพลังงานแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะคะในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะคะคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกหรือเป็นการต่อลมหายใจให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างคะท่านคะ
12: ครับก็ต้องบอกว่าการที่สารรัฐธรรมนูญมีมตินะครับว่าพรก.เงินกู้400ล้านบาทเนี่ยไม่ได้ขัดรัฐธรรมนูญนะครับจุดสำคัญมากๆจะมี2นัยยะทางเศรษฐกิจคือนัยยะทางตรงกับนัยยะทางอ้อมนะครับเอานัยยะทางอ้อมก่อนการที่พรก.ผ่านนะครับสะท้อนให้เห็นว่าเสถียรภาพทางการเมืองนั้นเป็นปกติเพราะว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะมีกลไกในการที่บอกว่าให้รัฐบาลรับผิดชอบด้วยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซึ่งพอสารรัฐธรรมนูญเนี่ยครับบอกว่าไม่ขัดนะครับผ่านไปได้ตามกรอบเนี่ยสะท้อนว่าการเมืองเป็นปกติสถานการณ์นิ่งก็จะมีผลทางอ้อมทำให้คนกล้าที่จะลงทุนต่อเห็นแนวนโยบายของรัฐบาลที่ทำไว้ก็จะใช้แนวทางต่างๆเหล่านี้เพราะเห็นรัฐบาลนั้นมีเสถียรภาพทางการเมืองก็ทำให้การลงทุนนะครับการจับจ่ายใช้สอยการท่องเที่ยวต่างๆเป็นปกติตามเดิมนะครับนั่นคือทางอ้อมสำหรับทางตรงเนี่ยจุดสำคัญมากๆเนี่ยมี2ระยะครับระยะที่1ก็คือทันทีก็คือการใช้มาตรการโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกดำเนินการต่อเนื่องก็หมายความว่าเม็ดเงิน 200,000 ล้านบาทจะถูกทยอยใช้ในแต่ละเดือนนับตั้งแต่มิถุนาที่ผ่านมากรกฎาคมสิงหาและกันยานะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่ามหาลัยหอการค้าไทยเราเพิ่งสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ปรากฏว่าเดือนมิถุนายนความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นเพราะประชาชนรู้สึกว่ามีมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งประชาชนนะครับก็คือการเติมอำนาจซื้อให้ประชาชนนั้นทำให้เศรษฐกิจควรจะค่อยๆดีขึ้นดังนั้นภาพที่ออกมาคือเศรษฐกิจก็น่าจะมีการจับจ่ายให้สอยดีขึ้นจากมาตรการ 200,000 ล้านบาทแรกสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับทั้งดูแลค่าของชีพส่งเสริมการจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะยิ่งในช่วงนี้ที่ราคาน้ำมันเริ่มถูกลงถ้าไม่มีสงครามเพิ่มเติมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทำให้ภาพเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นนะครับและอาจจะเด่นชัดขึ้นในปลายไตรมาสที่3ต้นไตรมาสที่4ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยทางภาครัฐก็คิดไว้นะครับว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยน่าจะมีเศรษฐกิจหรือว่า GDP ขยายตัวมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 0.6 ถึง 0.8 จากโครงการเหล่านี้ก็เลยทำให้เราจะเห็นภาพข่าวแล้วครับว่าเดิมนักเศรษฐศาสตร์มองกันว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะโต 1.5% หรือต่ำกว่าตอนนี้ก็เริ่มมีมุมมองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโตในช่วง 2 ถึง 2.5% นะครับโดยเฉพาะยิ่งแบงก์ชาติสภาพัฒน์ก็มองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะโต 2.2 ถึง 2.3% นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของการปรับโครงสร้างพลังงาน 200,000 ล้านบาทแม้ว่าโครงการของรัฐบาลยังออกมาไม่ชัดเจนว่าจะใช้วงเงินในแต่ละโครงการเท่าไหร่แต่โครงการหลักๆ ก็คือสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนการใช้รถมาเป็น EV มากขึ้นทั้งรถของสาธารณะตลอดจนรถของประชาชนแล้วก็เป็นโครงการในการที่จะฝึกอาชีพฝึกอบรมความรู้ของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการปรับเข้าสู่พลังงานสะอาดนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยก็น่าจะมีการใช้ภายในกันยายน70ผ่านงบและใช้วงเงินธันวา70ให้ครบนะครับน่าจะเป็นตามนั้นยังไม่เห็นภาพว่าจะเริ่มใช้ในไตรมาส4ปีนี้และปีต่อๆไปอย่างไรแต่ก็น่าจะมีเม็ดเงินกลับเคลื่อนในช่วงของไตรมาสที่4ปีนี้เนี่ยก็น่าจะอย่างน้อยประมาณ 2-3 หมื่นล้านบาทเป็นอย่างน้อยจนถึง 50,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็อาจจะกระตุกกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทำให้มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับมีการติดตั้งก่อสร้างแท่นชาร์จไฟฟ้าอาจจะมีการซื้อขายรถยนต์ได้คล่องตัวขึ้นซึ่งก็จะเป็นการหนุนนำเศรษฐกิจนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าภาพโดยรวมก็น่าจะส่งผลให้สินนั้นนะครับมีความมั่นใจในการจับจ่ายใช้สอยการลงทุนและเศรษฐกิจก็น่าจะเติบโตได้ในกรอบ 2-2.5% มีความเป็นไปได้สูงครับจากการผ่านนะครับโครงการ400ล้านบาทที่เป็นเงินกู้ครั้งนี้
11: ค่ะหากมองไปอีกมุมหนึ่งในด้านวินัยการเงินการคลังและความเชื่อมั่นนะคะในเรื่องของการใช้วิธีการออกพรก.กู้เงินฉุกเฉินในครั้งนี้นะคะมีการตั้งคำถามนะคะเรื่องของวินัยการเงินการคลังคำวินิจฉัยในครั้งนี้อาจารย์มองว่าจะเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับรัฐบาลในอนาคตในการออกพรก.ในลักษณะเดียวกันหรือไม่คะ
12: ผมคิดว่าการออกพรกเนี่ยจะมีกรอบของกฎหมายที่ชัดเจนนะครับว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนในการทำงานและส่วนใหญ่การออกพรกที่เราใช้ในระยะหลังๆเป็นการใช้ในช่วงของคำนำหน้าว่าวิกฤตเช่นตอนเราเกิดนะครับตัวโควิด19นะครับเราก็เศรษฐกิจเราก็ขยายตัวติดลบแล้วก็เศรษฐกิจก็จะมีการใช้งานการจับใจใช้สอยก็น้อยลงนะครับก็เลยทำให้การออกพรกในครั้งนั้นเนี่ยจึงออกมาสอดคล้องกับสถานการณ์ที่นำหน้าว่าวิกฤตซึ่งเจอวิกฤตทั่วโลกนะครับครั้งนี้การออกพรกเป็นช่วงที่เกิดสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลกเจอเหมือนกันทั้งโลกเจอสภาพเดียวกับที่ไทยเจอนะครับเพราะนั้นจุดเริ่มต้นของการออกพรกมาจากเนื้อเดียวกันก็คือความเป็นวิกฤตซึ่งเป็นวิกฤตระดับโลกนะครับการดูแลนะครับค่าของชีพภายใต้น้ำมันแพงการที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเพื่อไม่ให้เราเจอวิกฤตซ้ำซ้อนถ้านะครับพลังงานยังสูงเนี่ยถ้าเราโครงสร้างพลังงานการใช้พลังงานยังเป็นแบบเดิมใช้ฟอสซิลเนี่ยเศรษฐกิจก็มีความเสี่ยงเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตรรกะมาตรฐานในการออกเนี่ยมันมีรากเหง้าหรือเจตนารมณ์ใกล้เคียงเดิมนะครับและที่สำคัญคือการออกพรกเงินกู้เนี่ยมันก็จะต้องกู้และมันจะนับรวมในหนี้สาธารณะต่อ GDP นะครับซึ่งมันก็จะถูกคุมในกรอบของหนี้ห้ามเกิน 70% ของ GDP นะครับซึ่งแน่นอนว่ากรอบนี้เนี่ยก็เป็นกรอบแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีเรื่องของการที่งบประมาณขาดดุลไม่เกิน 4% GDP แต่มันก็ยังอยู่ในกรอบของการคอนโทรลควบคุมก็คือหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% ของ GDP และรัฐบาลชุดนี้ก็ยังกำหนดเพดานเงินกู้ไว้เหมือนเดิมก็คือหนี้สาธารณะไม่เกิน 70% ของ GDP นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลก็แสดงเจตนารมณ์ว่าใช้เงินเพื่อเหตุผลจำเป็นเพื่อดูแลเศรษฐกิจและยังยึดวินัยทางการคลังไว้ครับและที่สำคัญผลก็คือทางบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือก็รู้เรื่องที่รัฐบาลใช้และก็ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือ BBB บวกนะครับซึ่งก็ทำให้นานาชาติก็จะเห็นว่าเราใช้นโยบายการใช้เงินเนี่ยอย่างรัดกุม
11: แน่นอนค่ะการออกกฎหมายผ่านแล้วหากกู้เงินได้แล้วแต่อำนาจในการกู้เงินนะคะแน่นอนมันเป็นยาที่ช่วยระงับแก้ปวดชั่วคราวในเหตุการณ์ฉุกเฉินเนี่ยนะคะในแง่ของศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมองว่ารัฐบาลควรมีมาตรการปรับโครงสร้างพลังงานระยะยาวอย่างไรคะเพื่อไม่ให้ต้องพึ่งพาการกู้เงินมหาศาลแบบนี้อีกในอนาคต
12: คือสิ่งที่ผ่านการพิสูจน์มาระดับหนึ่งก็คือการที่มีวิกฤตพลังงานในครั้งนี้เนี่ยประเทศจีนผ่านพ้นไปได้นะครับเพราะเขามีการปรับโครงสร้างการผลิตพลังงานปรับการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นผมคิดว่าไทยเองก็ดูแลสถานการณ์ปรับโครงสร้างพลังงานเนี่ยเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตผมคิดว่ามันก็เป็นจุดที่เหมาะสมในระดับหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าเม็ดเงินการใช้เงินเนี่ยเราต้องเห็นนะครับว่าโครงการที่รัฐบาลใช้เนี่ยหลายโครงการนั้นต้องนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศเพราะว่าวัตถุดิบเกี่ยวทางด้านแผงวงจรแผงพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือว่าในเรื่องอุปกรณ์แบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยเรายังผลิตเองไม่ได้มากดังนั้นเม็ดเงินในการใช้เนี่ยก็ควรที่จะสนับสนุนให้มีการใช้และมีเม็ดเงินให้หมุนเวียนในประเทศให้มากที่สุดให้ได้นะครับแต่ว่าการปรับโครงสร้างพลังงานในครั้งนี้เนี่ยอาจจะต้องนำเข้าในเบื้องต้นแต่ระยะปานกลางระยะยาวเนี่ยเมื่อต่างประเทศเนี่ยเขามาลงทุนเกี่ยวกับพลังงานสะอาดในบ้านเราเนี่ยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมให้ธุรกิจไทยเนี่ยนะครับได้มีการเรียนรู้และผลิตนะครับวัตถุดิบเกี่ยวกับการเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานนะครับหรือพลังงานสะอาดผมคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราวางรากฐานไว้แล้วก็เตรียมบุคลากรด้านนี้นะครับซึ่งก็อยู่ในโครงการของการใช้เงินกู้200,000,000,000 บาทนะครับและที่สำคัญก็คือโครงการนี้เนี่ยถ้าสามารถที่จะใช้วัตถุดิบในประเทศให้ได้มากที่สุดเนี่ยจะทำให้เม็ดเงินหมุนเวียนในประเทศนะครับผมคิดว่าก็เป็นกรอบของการปรับโครงสร้างพลังงานแต่จะต้องวางรากฐานในเรื่องของการส่งเสริมให้มีการลงทุนในประเทศมากขึ้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมประหยัดพลังงานและที่สำคัญก็คือควรจะขอให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเต็มที่เตรียมบุคลากรรองรับนะครับธุรกิจนี้เพื่อจะได้ประโยชน์ตกอยู่กับคนไทยและให้คนไทยสามารถผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวพลังงานสะอาดได้ครับ
11: อาจารย์กำลังจะบอกว่าเม็ดเงินที่มันกำลังจะหลั่งไหลเข้ามาเนี่ยจากพรก.ฉบับนี้เนี่ยรัฐบาลก็คือควรจะจัดสรรแล้วก็กลไกต่างๆเหล่านี้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดถูกต้องใช่หรือไม่คะ
12: ใช่ครับและที่สำคัญก็คือว่าหลายส่วนก็อาจจำเป็นที่ต้องใช้เงินบางส่วนเนี่ยไปผลิตนะครับเช่นเรียกว่าแผงนะครับโซลาร์เซลล์เนี่ยนะครับแผงพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยในหน่วยงานราชการด้วยปรับเปลี่ยนรถยนต์ EV ในหน่วยงานราชการด้วยเพราะว่าจะทำให้จำนวนของการใช้พลังงานสะอาดเนี่ยมีมากขึ้นและเพิ่มปริมาณของพลังงานสะอาดมากขึ้นนะครับเพราะนั้นในฝั่งที่รัฐควบคุมได้ก็ควรจะควบคุมให้มีปริมาณให้ได้ตามเป้าและก็จูงใจเอกชนดันได้ปรับการใช้พลังงานสะอาดตามเป้าซึ่งผมคิดว่าการใช้เม็ดเงินในครั้งนี้ต้องใช้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพครับ
11: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะขอให้อาจารย์ฝากถึงรัฐบาลนะคะว่าควรจะจัดสรรเม็ดเงินอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดส่งถึงมือภาคธุรกิจโดยเฉพาะกลุ่ม SME แล้วก็ภาคประชาชนฐานรากได้อย่างตรงจุดที่สุดคะท่านคะ
12: คือหนึ่งผมคิดว่ารัฐบาลเองมีเป้าหมายโครงการอยู่แล้วนะครับสองเนี่ยการมีเป้าหมายโครงการเนี่ยถ้ารัฐบาลเองได้ฟังภาคธุรกิจนะครับเพราะรัฐบาลมีกรอออยู่แล้ว4คณะกรรมการซึ่งกรอชุดพลังงานนะครับชุดโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเรื่องนี้ก็น่าจะเข้ามาคุยแล้วก็ให้มุมมองภาคเอกชนเนี่ยไปเติมว่าการให้ประเทศไทยเอกชนไทยประชากรไทยได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยควรจะต้องดำเนินการอย่างไรก่อนที่จะออกนโยบายนะครับแล้วก็การที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบเนี่ยประชาชนจะได้เตรียมตัวปรับตัวเพื่อรองรับการเข้าไปร่วมใช้จ่ายในเงิน400,000,000,000 บาทเข้าไปติดตั้งนะครับหรือว่าประกอบธุรกิจธุรกรรมรองรับมาตรการนี้ครับ
11: ค่ะและนั่นก็คือมุมมองนะคะของอาจารย์ธนวัฒน์พลพิชัยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผลที่มีต่อระบบทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อวินัยการเงินการคลังครั้งนี้ในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะที่สละเวลามาชี้ถึงมุมมองในเรื่องของการมีพรก.ฉบับนี้ในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
12: ยินดีครับสวัสดีครับ
13: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
14: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเตรียมปฏิรูประบบตรวจสอบทรัพย์สินครั้งใหญ่มุ่งนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้เพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการทุจริตติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
15: เคาะข่าวเล่าประเด็น
16: การยกระดับความโปร่งใสในการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐกำลังเป็นประเด็นสำคัญที่หน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริตเร่งผลักดันหลังจากระบบการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่ใช้มายาวนานกว่า20ปีมีข้อจำกัดในการครอบคลุมบุคลากรภาครัฐด้วยสามารถตรวจสอบได้เพียงข้าราชการระดับสูงประมาณ 38,000 บัญชีหรือคิดเป็นเพียงร้อยละ1ของข้าราชการทั้งหมด 3,800,000 คนก่อให้เกิดช่องว่างในการกำกับดูแลและลดประสิทธิภาพของการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานของรัฐนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวว่าปปช.เตรียมปฏิรูประบบตรวจสอบทรัพย์สินครั้งใหญ่โดยมีเป้าหมายขยายจำนวนตำแหน่งที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 100,000 ตำแหน่งมุ่งเน้นกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตควบคู่กับการปรับระบบตรวจสอบเข้าสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ยื่นบัญชีและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน60วัน
17: ระบบการตรวจสอบทรัพย์สินของปปช.เนี่ยใช้มา20กว่าปีครับยังไม่มีการยกเครื่องกันนะครับแล้วก็ข้าราชการทั้งประเทศเนี่ยมีประมาณ 3.8 ล้านคนแต่ว่าผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีกับปปช.นี่ครับมีเพียง 1% ก็คือ 38,000 บัญชีจะเห็นได้ว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงไม่ใช่ผู้ที่ปฏิบัติที่อยู่หน้างานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่องว่างช่องโหว่ของกลไกตัวนี้ก็จะมีค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องเพิ่มกลไกในการตรวจสอบเจ้าที่ของรัฐผู้มีความเสี่ยงสูงขึ้นไปนะครับโดยเป้าหมายของปปช.ก็คือจะต้องประกาศตำแหน่งที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกประมาณ 100,000 ตำแหน่งนะครับ
16: การปฏิรูปครั้งนี้ยังนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เป็นเครื่องมือกำกับมาตรฐานการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันลดโอกาสการเลือกปฏิบัติหากระบบตรวจพบความผิดปกติของทรัพย์สินที่ไม่สอดคล้องกับรายได้เจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกทันทีเปรียบเสมือนกล้องวงจรปิดที่ติดตามการได้มาซึ่งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐตลอดอายุราชการเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต
17: ปัญหาของผู้ยื่นบัญชีประการหนึ่งก็คือท่านจะต้องไปหาหลักฐานมายื่นเองทั้งๆที่หลักฐานส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหลักฐานที่รัฐเป็นคนครอบครองเพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องทำการปรับปรุงเรื่องของวิธีการยื่นนะครับอาจจะต้องใช้อิเล็กทรอนิกส์ 100% กระบวนการตรวจสอบก็ต้องรวดเร็วขึ้นครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์เราจำต้องแก้ไขระเบียบนะฮะให้ตรวจได้ภายใน60วันแล้วก็ยกระดับการใช้ดุลพินิจเนี่ยก็คือเราจะมี AI นะครับมาช่วยนอกจากดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละคนเนี่ยซึ่งอาจจะไม่เหมือนกัน AI ก็อาจจะมาช่วยกันกรองอีกทีว่าดุลพินิจนั้นใช้โดยชอบหรือไม่
16: แผนปฏิรูประบบดังกล่าวมีกรอบการดำเนินงาน3ปีซึ่งปัจจุบันผ่านพ้นปีแรกในขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วคาดหวังว่าระบบใหม่จะช่วยยกระดับความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐทำให้ประชาชนสามารถเชื่อมั่นในกลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นปัจจัยสนับสนุนการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ของประเทศไทยและเตรียมพร้อมสู่การเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECดีในอนาคตชาววิสาประทุมมารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะกอรมน.ได้ชี้แจงถึงความจำเป็นที่ยังคงต้องมีหน่วยงานนี้เนื่องจากเป็นแกนกลางประสานหน่วยต่างๆในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงพร้อมรับฟังปัญหาต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
18: กระแสเกี่ยวกับการยุบหน่วยงานความมั่นคงอย่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ถูกนำเสนอผ่านพื้นที่สื่ออีกครั้งหลังจากที่นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้นำเสนอถึงปัญหาต่างๆภายในหน่วยงานดังกล่าวทั้งความซ้ำซ้อนของงบประมาณทหารที่ปรากฏชื่อในหน่วยแต่ไม่มีตัวตนหรือทหารผีไปจนถึงความเกี่ยวข้องกับคดีลอบยิงส.ส.ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งในประเด็นปัญหาที่ถูกนำเสนอเหล่านี้พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.ได้ยืนยันถึงความจำเป็นในการมีกอรมน.ว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เป็นแกนกลางในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในด้านที่กระทบกับความมั่นคงของชาติและยืนยันว่ายินดีรับฟังข้อเสนอแนะของทั้งส.ส.และประชาชนเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
19: กรมน.เราแก้ไขปัญหาในงานด้านความมั่นคงของทั้งประเทศโดยเน้นเฉพาะในเรื่องของการบูรณาการหน่วยงานต่างๆที่เขามีกฎหมายของเขาเรานำผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยต่างๆที่มีอยู่เข้ามาบูรณาการร่วมกันและแก้ไขปัญหาและนอกจากนั้นเนี่ยกรมน.ก็ยังมีงานเกี่ยวกันช่วยเหลือประชาชนหรือปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกี่ยวกับงานที่จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงผมก็จึงอยากเรียนกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าเราทำงานกันเต็มที่นะครับไม่ว่าจะมิติใดก็ตามกรมน.เนี่ยก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณในคำชี้แนะหากว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นเหมาะสมกับสถานการณ์เราก็ยินดีในการนำไปปรับปรุงหรือพัฒนา
18: อย่างไรก็ตามกอรมน.ไม่ได้ปฏิเสธความจริงถึงประเด็นต่างๆในข้างต้นทั้งการเกี่ยวข้องกับกรณีลอบยิงส.ส.หรือกรณีที่มีทหารผีในหน่วยซึ่งเลขาธิการกอรมน.เล่าว่าได้รับทราบเกี่ยวกับกรณีเหล่านี้แล้วโดยจะต้องแก้ไขและลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเหล่านี้อย่างเด็ดขาดพร้อมยอมรับว่าจะต้องใช้ผลงานและการทำงานเพื่อประชาชนเป็นบทพิสูจน์ถึงความจำเป็นที่ยังคงต้องมีกอรมน.ต่อไป
19: คือการยิงส.ส.ท่านกมลศักดิ์เนาะมันก็ใช่ตามที่ท่านว่ารถที่ใช้เป็นรถที่กรมน.ควบคุมอยู่ตรงนั้นเราก็ต้องไปแก้ไขเมื่อทำผิดต้องถูกลงโทษยิ่งข้าราชการยิ่งรู้หน้าที่ของตนเองต้องถูกลงโทษหนักขึ้นกรมน.เองก็ไม่ใช่ปัดความรับผิดชอบเราก็ต้องไปแก้ไขต้องไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นอีกคือผมถือว่าเขาพูดเรื่องทหารผีเนี่ยเขาเป็นห่วงผมก็ไม่ชอบคนที่กินแรงใครนะเราก็ส่งคนไปตรวจทั้งแบบเป็นทางการแล้วก็ไม่เป็นทางการถ้าพบก็ต้องถูกลงโทษแต่ที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนฮะมันมีบ้างก็ลงโทษไปทำงานเท่านั้นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพผมเชื่อว่าการทำงานทำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นอันนั้นจะเป็นคำตอบ
18: แม้ในขณะนี้การชี้แจงของกอรมน.จะยังคงเป็นไปด้วยความเข้าใจและรับทราบถึงปัญหารวมทั้งยืนยันว่าพร้อมปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้หน่วยงานกลับมาสู่การเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนและพ้นข้อครหาต่างๆที่มีในปัจจุบันแต่เวลาจะเป็นบทพิสูจน์ว่าการกระทำที่กอรมน.พยายามผลักดันและดำเนินการอยู่ขณะนี้ประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดจึงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าการที่ถูกสะท้อนปัญหาต่างๆในครั้งนี้จะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมตามมาอย่างไรปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเฝ้าระวังการเกิดปะการังฟอกขาวบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์หลังพบตรงอ่าวสุเทพปะการังเริ่มฟอกขาวแล้วกว่าร้อยละ50ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ
20: ปะการังฟอกขาวเป็นปรากฏการณ์ที่ปะการังขับสาหร่ายขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ในเนื้อเยื่อออกไปเนื่องจากภาวะเครียดส่งผลให้เห็นโครงสร้างหินปูนสีขาวสาเหตุหลักมาจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่สูงผิดปกติโดยเฉพาะเมื่อน้ำมีอุณหภูมิสูงกว่า 30.5 ถึง 31 องศาเซลเซียสการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสะสมของก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดคลื่นความร้อนในทะเลแสงแดดจัดและความเครียดอื่นๆมาจากการสัมผัสรังสี UV เข้มข้นสารเคมีจากครีมกันแดดมลพิษทางน้ำน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเลมากเกินไปหากอุณหภูมิไม่ลดลงปะการังอาจตายได้สถานการณ์ปะการังในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาปัจจุบันแนวปะการังเริ่มแสดงสัญญาณการฟอกขาวและมีอาการซีดกว่า 1,000 ไร่โดยเฉพาะปะการังเขากวางเป็นความผิดปกติไม่เหมือนกับทุกปีที่ผ่านมาสาเหตุเชื่อมโยงจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นจึงกำชับให้ติดตามและเฝ้าระวังต่อเนื่องเพราะเป็นช่วงปิดฤดูการท่องเที่ยวเพื่อป้องกันปะการังและธรรมชาติได้ฟื้นฟูตัวเองโดยไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าไปรบกวนธรรมชาติหากถึงเวลาเปิดการท่องเที่ยวแต่ปะการังยังไม่ฟื้นตัวอาจต้องปิดพื้นที่นานขึ้นกว่าเดิมนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าช่วงที่เปิดฤดูท่องเที่ยววันที่15ตุลาคมนี้อาจจะมีกฎบังคับใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นเพื่อการลดผลกระทบต่อปะการังหากปะการังฟอกขาวมากกว่าร้อยละ40ต้องจำกัดกิจกรรมดำน้ำในพื้นที่เสี่ยงห้ามทอดสมอบนแนวปะการังควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยวและลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความเครียดเพิ่มเติมต่อระบบนิเวศหรือพื้นที่ใดเสี่ยงมากอาจต้องปิดพื้นที่เพื่อให้ปะการังฟื้นตัวก่อน
21: ตรวจพบอาการเริ่มแรกของการฟอกขาวของปะการังในพื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งอุทยานชาติหมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยจะมีปะการังในลักษณะที่เป็นปะการังน้ำตื้นค่อนข้างเยอะนะครับมีหลายอ่าวที่เริ่มมีแสดงสัญญาณเริ่มจะเป็นการฟอกขาวเนี่ยยังเป็นช่วงที่เราจะต้องเฝ้าระวังและก็ติดตามไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าอุณหภูมิของน้ำที่สูงขึ้นจากปกติ 2-3 องศาเนี่ยยังคงต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆถ้ายาวจากนี้ต่อไปอีกสัก1เดือนอันนี้ก็คงจะต้องถือว่าเป็นช่วงอันตรายแล้วคงจะต้องฟอกขาวจริงและอาจจะทำให้ตายในที่สุดเป็นห่วงเวลาของการเกิดที่ไม่เหมือนกับทุกๆปีปีนี้มาเกิดเอาตอนที่ช่วงฤดูนี้และเดือนนี้โดยปกติเนี่ยจะเกิดประมาณสักเดือนเมษา
20: ด้านนายอาทิตย์ขยันกิจหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์กล่าวว่าจากการสำรวจปะการังเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาพบแนวปะการังบางพื้นที่ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เริ่มได้รับผลกระทบจากสภาวะปะการังฟอกขาวแล้วสาเหตุมาจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงกว่าปกติบริเวณพื้นที่สำรวจอยู่ที่ประมาณ 30-31 องศาเซลเซียสสูงกว่าค่าปกติในช่วงเดียวกันของปีก่อนพบการฟอกขาวในระดับแตกต่างกันหลายพื้นที่ได้แก่กลุ่มปะการังเขากวางปะการังดอกกระลำปะการังผิวยู่ยี่และปะการังโขดในหลายพื้นที่และมีระดับความรุนแรงแตกต่างกันซึ่งแนวปะการังบริเวณอ่าวสุเทพพบฟอกขาวร้อยละ50อ่าวผักกาดพบฟอกขาวร้อยละ30กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะสำรวจแนวปะการังในทุก15วันแบ่งเป็นช่วงกลางเดือนและสิ้นเดือนโดยครั้งถัดไปจะเป็นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อติดตามสถานการณ์ปะการังที่มีอาการซีดจะสามารถกลับมาดีขึ้นได้หรือไม่และเป็นสภาวะต้องเฝ้าระวังตลอดเวลาเนื่องจากกระแสน้ำอุ่นที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งจะมีการติดตั้งเครื่องบันทึกอุณหภูมิน้ำทะเลรวมถึงติดตามข้อมูลโครงการเฝ้าระวังและติดตามสภาวะปะการังทั่วโลกขององค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติหรือ NOAA และจัดทำฐานข้อมูลการฟอกขาวของแต่ละพื้นที่ซึ่งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์เคยประสบภาวะปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่ในปี2553พบปะการังตายเป็นวงกว้างและใช้เวลาประมาณ13ปีกว่าที่ปะการังจะฟื้นตัวกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม11ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดิลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ค่ะทีมงานของเราคุณสายชนนีสังคุณสุวิศสมนัสช่างเทคนิคนะคะคุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ Facebook Live นะคะไลฟ์ผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไลฟ์ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันมาได้แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ประเด็นที่น่าสนใจในวันนี้นะครับหายใจทั่วท้องนะครับสำหรับรัฐบาลครับหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์และเสียงข้างมากเพราะว่าคำวินิจฉัยแบ่งเป็น2ส่วนส่วนหนึ่งเอกฉันท์อีกอันหนึ่งเป็นเสียงข้างมากนะครับสุดท้ายมันก็นำไปสู่เรื่องของการไฟเขียวนะครับให้พรก.กู้เงินวิกฤตพลังงาน400,000 ล้านชอบด้วยรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็เดินหน้าการกู้เงินและใช้เงินต่อไปได้นะครับซึ่งตรงนี้เองเป็นจุดตัดทางการเมืองที่ตอนแรกบอกว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่เห็นชอบหรือเห็นว่าพรก.นี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ด่วนจริงนะครับตรงนี้จะทำให้นายกเนี่ยจะต้องถึงขั้นลาออกหรือยุบสภาด้วยนะครับตอนนี้ก็ถือว่ารัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้นหลังจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติดังกล่าวออกมานะครับส่วนผู้ที่ได้ยื่นร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญก็คือฝ่ายค้านนั่นเองนะครับก็ออกมาให้ความเห็นเหมือนกันบอกว่าผิดหวังแต่ไม่เหนือความคาดหมายผิดหวังแต่ไม่เหนือความคาดหมาย
2: ว่าจะออกมาเป็นแบบน
1: ี้แสดงว่าคิดไว้อยู่แล้วว่าผลต้องเป็นแบบนี
2: ้
1: นะครับก็ไม่เป็นไปตามที่ตนตั้งใจเอาไว้แต่ตรงนี้น่าสนใจเพราะมีตุลาการเสียงข้างน้อย2ท่านที่ไม่เห็นเป็นความเห็นต่างนะครับคือท่านจิรนิติหาวานนท์และท่านอุดมรัตน์อมฤตนะครับเราต้องไปดูคำวินิจฉัยส่วนบุคคลของทั้งสองท่านว่าท่านมีความคิดหรือแนวทางในการตัดสินพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกันอย่างไร
2: นะครับ
1: ใช่เพราะนักกฎหมายนั่งกัน9คนข้อกฎหมายเดียวกันข้อเท็จจริงเดียวกันยังมีความเห็นต่างประชาชนก็ไม่ต้องห่วงฮ
2: ะ
1: ประชาชนก็ต้องมีความเห็นแตกต่างเช่นเดียวกันแต่เหนือสิ่งอื่นใดเราต้องเคารพในคำพิพากษาเคารพในสิ่งที่เป็นบรรทัดฐานออกมาแล้วนะครับนำไปสู่ความปรองดองไม่ใช่ว่าฉันคิดอย่างหนึ่งเธอคิดอย่างหนึ่งความเห็นต่างนำไปสู่ความแตกแยกแบบนี้เนี่ยความเป็นประชาธิปไตยจะไม่สมบูรณ์แบบความเป็นประชาธิปไตยคือความเห็นต่างไม่แตกแยกฟังเสียงส่วนน้อยแล้วก็เคารพเสียงส่วนใหญ่นะครับเคารพเสียงส่วนใหญ่ก็คือว่าเสียงส่วนใหญ่ว่าอย่างนั้นว่าตามนั้นเสียงส่วนน้อยว่ายังไงคุณก็ต้องเคารพเช่นเดียวกันนะครับนี่คือความเห็นต่างที่นำไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์แบบนะครับอีกเรื่องนึงฮะเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะฮะเรื่อง
2: น้ำท่วมน้ำรั่วหรอ
1: ใช่
2: น้ำรั่ว
1: ไม่ได้รั่วจากหลังคานะ
2: ไม่ใช่ค่ะอ
1: ยู่แถวฝั่งทน
2: อุโมงค์สายสีม่วง
1: มันเป็นยังไงนะแถวแยกบ้านแขกใช่ไหม
2: แยกบ้านแขกแถบฝั่งนู้นล่ะฝั่งทน
1: สมัยก่อนผมอยู่แถวนั้นนะฮะ
2: อ้าวเหรอฮะ
1: ผมเป็นคนฝั่งทนตอนเด็กๆเกิดกรุงเทพศิริราชแล้วไปอยู่แถวภาษีเจริญตลาดพลูถนนเทิดไทยผ่านทุกวัน
2: ะ
1: นะฮะไปเรียนนี่ผ่านทุกวันแยกบ้านแขกแล้วก็วงเวียนใหญ
2: ่
1: แล้วก็อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินตรงนั้นรถติดมหา
2: ม มหาศาลมหาศาล
1: ไม่ใช่มหาอะไร
2: มหาศาล
1: นะฮะ
2: ไม่เพราะว่าตรงนั้นมันขยายไม่ได้คือเมืองเขาก็เป็นเมืองเล็กกันนะถนน
1: เมื่อก่อนไม่มีรถไฟฟ้าไม่มีทางยกระดับตอนนี้มีทางยกระดับอะไรมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็รถไฟฟ้าในรถไฟฟ้าใต้ดินใช่ไหม
2: ใช่รถไฟ
1: กำล
2: ัง
1: จะก่อสร้างแต่ปรากฏว่ามีน้ำรั่วลงมามันก็เป็นสัญญาณว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะซุดแถวๆเหมือนแถวๆวชิราพยาบาลหรือไม
2: ่
1: เป็นถนนยุบลงไป
2: เป็นรูใหญ่เลย
1: ถ้าไม่รีบจัดการเนี่ยเดี๋ยวจะมีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเพราะประเทศไทยของเราเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นเยอ
2: ะ
1: นะฮะไม่ว่าจะเป็นหลุมยุบ
2: ใช่ถนน
1: น้ำท่วม
2: น้ำท่วม
1: ตึกถล่ม
2: ใช่ค่ะ
1: ตึกถล่มนี่มา2ปีแล้วนะครับ
2: ยังเงียบอยู่เลยนะ
1: เออยังเงียบอยู่เลยนะ
2: ยังไม่ค่อยได้
1: ยิน
2: ไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะไปถึงไหน
1: นะฮะ
2: ก็เงียบๆอยู่แต่เมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติเองท่านก็ลงพื้นที่เลยนะพอเกิดเหตุนะคะแล้วก็มีการสั่งอพยพพี่น้องประชาชนในรัศมี30เมตรบริเวณนั้นนะแล้วก็มีการปิดการจราจรไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเนี่ยได้รับการแจ้งเตือน alert ขึ้นมาบนโทรศัพท์มือถือบ้างหรือเปล่า
1: SMS alert
2: ใช่เมื่อของดิฉันเนี่ยได้2รอบนะได้เมื่อวานช่วงเย็นแล้วก็เมื่อช่วงเช้าช่วง 5:00 กว่าๆเกือบ 6:00 นนะคะก็คือแจ้งในเรื่องของการปิดการจราจรต่างๆเพื่อที่ใครที่ใช้การจราจรบริเวณตรงนั้นเนี่ยจะได้หลีกเลี่ยงเส้นทางได้
1: เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับ
2: ค่ะ
1: เริ่มไปแล้วมั้ง
2: เริ่มไปแล้วเริ่มไปแล้วเมื่อวานตอนช่วงเย็นไง
1: ปิดการจราจรแถวนั้น
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับปิดไปประมาณ3วันนะฮะ
2: ค่ะ
1: ถ้าปิดวันนี้เนี่ยก็สาหัสกันพอสมควรโชคดีที่มีเสาร์อาทิตย์ช่วยไว
2: ้
1: นะครับโชคดีที่มีเสาร์อาทิตย์ช่วยไว
2: ้ก็จะเบานิดนึงคือเขาปิดตั้งแต่ช่วงแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่นะคะช่วงนั้นอุตส่าห์ตรงนั้นรถติด
1: ตรงนั้นรถติดอยู่แล้วนะฮะก็ต้องหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นละครับ
2: ค่ะ
1: คนก็บอกว่าแล้วจะไปใช้เส้นทางไหน
2: อาจจะอ้อมหน่อย
1: เราจะไปใช้เส้นทางแต่เพื่อความปลอดภัยเพราะว่าถ้ารถเนี่ยขับไปเยอะๆมันเกิดแรงสั่นสะเทือนไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดหลุมยุบและอาคารข้างๆเคียงเนี่ยอาจจะถล่มลงมาได้
2: จะดึงไปหมด
1: แล้วเขาบอกว่าอพยพประชาชนเนี่ยในพื้นที่เนี่ยที่เป็นอาคารข้างเคียงข้างเคียงด้วยนะครับแล้วก็ใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายฮะก็ผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยที่ทำแล้วเกิดปัญหาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการย้ายที่พักแล้วก็ให้ที่พักพิงกับผู้ที่อยู่แถบนั้นนะครับในรัศมีที่ใกล้เคียงกันนะเขาบอกกี่เมตรไม่รู้ 200-300 เมตรนั่นแหละ
2: ตรงนั้นนะคะบริเวณเพราะว่ามันน่ากลัวนะคุณในเรื่องของอย่างที่คุณสมพลได้รายงานไปว่าถ้ามันมีการสั่นสะเทือนวิ่งไปเยอะๆรถผ่านไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นแพนะมันจะดึงกันไปหมด
1: ครับ
2: นะคะ
1: นี่คือคำสั่งล่าสุดนะของผู้ว่ากรุงเทพ
2: ค
1: นล่าสุดเหมือนกันคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพสมัยที่2นะครับเมื่อวานก็ลงติดตามความคืบหน้าช่วงประมาณ 4:00 น.แต่ก่อนหน้านี้แหมจะไม่พูดก็ไม่ได้
2: ทำไมคะ
1: ท่านนายกลงไปก่อนนะครับ
2: เร็วกว่านะ
1: คนที่ลงเป็นคนแรกเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีตอนดึกๆของก่อนที่จะไปมาเลเซียไปตรวจดูพื้นที
2: ่
1: ตอนนั้นเนี่ยก็เจอนิดเดียวเจอรอยรั่วบางแห่งเนี่ยก็มองว่าเอาอาจจะยังไม่ต้องปิดการจราจรหรอกนะแต่ว่าพอดีพอไปดูโดยรายละเอียดแล้วก็สถานการณ์มันค่อนข้างที่จะดูบานปลายแล้วก็ดูจะต้องใช้ความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเนี่ยมันก็นำไปสู่การปิดการจราจรตรงนี้เพื่อความปลอดภัยก็แล้วกันน
2: ะ
1: นายกลงไปดูอ้ออีกคนนึงก็คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคม
2: เมื่อวานนั้น
1: เมื่อวานบ่ายโมงก็ลงไปดูเหตุน้ำรั่วในอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงเช่นเดียวกันนะครับก็มีการตรวจสอบจากทั้งท่านนายกนะฮะหัวเรือใหญ
2: ่
1: แล้วก็รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็คือรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
2: ค
1: ุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติที่ดูแลเรื่องนี้นะครับก็น่าจะได้รับเรื่องมาจากคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะฮะแล้วก็นำไปสู่ให้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยผู้ว่ากรุงเทพอันนี้ไม่ได้รับคำสั่งจากรัฐบาลแต่เป็นพื้นที่รับผิดชอบในกรุงเทพก็ต้องลงมาตรวจดูแล้วก็มีคำสั่งใดๆออกมานะครับจะเห็นว่าการทำงานเนี่ยดูเขาแยกส่วนกันนะครับ
2: เดี๋ยวสุดท้ายบูรณาการร่วมกันอยู่แล้วคุณ
1: ถูกไหมคืออำนาจหน้าที่มันต่างกันไงฮะคืออำนาจหน้าที่ในการที่จะปิดถนนนี่นั่นโน่นอะไรต่างๆเน
2: ี่
1: ยกรุงเทพมหานครส่วนการตรวจดูกำกับดูแลช่วยเหลืออะไรต่างๆเนี่ยก็รัฐบาลก็ทำได้อยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าการออกคำสั่งเนี่ยรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยก็กำชับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อะไรต่างๆนายกก็กำชับเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าการออกคำสั่งเนี่ยให้มีผลบังคับเรียกว่าคำสั่งทางปกครองเน
2: ี่
1: ยมันคือคำสั่งที่ผู้ออกเนี่ยต้องมีอำนาจและหน้าที
2: ่
1: และอำนาจและหน้าที่ก็คือผู้ว่ากรุงเทพมหานคร
2: คุณชาติน
1: ะฮะเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตนายกลงไปทำไมไม่ออกคำสั่งรองอันนี้ใครอ่ะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมลงไปทำไมไม่ออกคำสั่ง
2: ไม่ได้อยู่ในหน้าที่ไหม
1: เพราะว่าถ้าออกคำสั่งไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปทับเส้นคุณชัดชาติเพราะว่าคนในพื้นที่เนี่ยเขารู้ดีรู้ชัดกว่าและอำนาจหน้าที่ของเขาก็ชัดกว่าดังนั้นแล้วเนี่ยการออกคำสั่งเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกให้ทราบเพราะคนชอบมาบอกว่านายก

0: ในระดับหนึ่งเนี่ยนะฮะก็คือไม่ก็ร้ายแรงแต่ไม่รุนแรงมากเนี่ยผอ.ศูนย์คือผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อไหร่ที่ผู้ว่ามาเป็นผอ.ศูนย์แสดงว่ามันเกิดภัยร้ายแรงแล้วกรณีนี้คือคุณชัชชาติถ้ามันสูงขึ้นไปอีกน
1: ะ
0: จะเป็นนายกเป็นผอ.ศูนย์เมื่อไหร่ที่นายกเป็นผอ.ศูนย์เมื่อไหร่อ
1: ่
0: ะ
1: รุนแรงมาก
0: นั่นแหละแสดงว่ารุนแรงมากคือไม่ใช่นายกไม่มีอำนาจแต่ว่าความรุนแรงของภัยพิบัตินั้น
1: มันมีระดับขั้นอยู่
0: ยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องให้นายกรัฐมนตรีเป็นผอ.ศูนย
1: ์
0: อ
1: ัน
0: นี้พูดตามข้อกฎหมาย
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: ค่ะ
0: ไปดูเรื่องกฎหมายแล้ว
1: ก็ดิฉันก็เริ่มจะเครียดอยู่นะ
0: ย่อๆ
1: ว่ายังไงว่ายังเอาฟังง่าย
0: ๆศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวานเขาก็วินิจฉัยนะครับใน2ประเด็นใน2ประเด็นที่ฝ่ายค้านยื่นไปถามศาลรัฐธรรมนูญซิว่ารัฐบาลกู้เงินด้วยพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ย400,000 ล้านบาทเนี่ยมันชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม
1: ่
0: เพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าถ้าจะใช้พ.ร.ก.หรือพระราชกำหนดเนี่ยนะต้องเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนฝ่ายค้านบอกไอ้เรื่องที่ยื่นไปเนี่ยมันไม่จำเป็นเร่งด่วนไอ้เปลี่ยนผ่านพลังงานเนี่ยฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยมองว่ามันใช้งบปกติได้นี
1: ่
0: ก็ยื่นถามดังๆไปยังศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่เข้าข่ายความจำเป็นเร่งด่วนไม่จำเป็นต้องออกพ.ร.ก.ก็ใช้พ.ร.บ.งบประมาณปกติได้ไม่ใช่หรือมันก็ขัดกับรัฐธรรมนูญไงศาลรัฐธรรมนูญก็มีมตินะครับใน2ส่วนส่วนแรกเนี่ยมติเอกฉันท์9-0นะครับเห็นชอบในส่วนงบเยียวยาประชาชนเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานอันนี้เห็นด้วย9-0ไม่มีอะไร
1: ค่ะ
0: ส่วนมติเสียงข้างมากที่เห็นไม่ตรงกัน7-2ครับเห็นชอบในส่วนงบส่งเสริมการเปลี่ยนพลังงานที่ฝ่ายการเขาบอกอ่ะจากพลังงานฟอสซิลไปเป็นพลังงานทดแทนแล้วก็พัฒนานวัตกรรมเนี่ย200,000 ล้านนะครับ200,000 ล้านก็คือหันงบเป็น2ส่วน200,000แรกเนี่ยเห็นชอบเรื่องของการไปเยียวยาประชาชนเช่นไทยช่วยไทยพลัสแบบนี้เขาเห็นด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยอีก200,000 ล้านอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยที่จะบอกว่าไปเปลี่ยนเป็นพลังงาน EV พลังงานสะอาดนี่นั่นโน่นเนี่ยฝ่ายค้านบอกเฮ้ยใช้งบปกติไม่ได้ไม่ใช่หร
1: อ
0: ศาลรัฐธรรมนูญก็มีความเห็น7-2นะฮะก็บอกว่าเป็นมติเสียงข้างมากสรุปคือผ่าน7-2นะฮะก็มีตุลาการเสียงข้างน้อยคือคุณจิรนิติหาวนนท์คุณอุดมรัตน์อมฤตนะครับนี่ก็เป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับไม่ใช่ฟุตบอลนะครับ9-0 7-2นะครับ
1: ยุคฟุตบอลนี่ยิงกันเยอะมากเลยนะ
0: นะฮะคำวินิจฉัยนี้ก็จะทำให้รัฐบาลเดินหน้ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจพยุงรากฐานพลังงานต่อไปได้นะครับไม่สะดุดนะฮะแล้วก็การดำเนินงานของรัฐบาลก็จะมีเสถียรภาพซึ่งเรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นแผนระยะยาวครับอาจจะถูกตั้งคำถามจากใครหลายคนว่าการใช้กลไกพิเศษตรงนี
1: ้
0: พ.ร.ก.ตรงนี้ไปบดบังการตรวจสอบแบบงบปกติหรือเปล่าซึ่งฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าโครงการต่างๆพวกนี้เนี่ยเขาจะตรวจสอบอย่างเข้มข้นฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าทางฝั่งฝ่ายค้านนะหัวหน้าพรรคประชาชนคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ได้ออกมาพูดภายหลังที่ทางด้านสารมูลแถลงออกมาแล้วนะคะก็อย่างที่บอกค่ะที่เกริ่นกันไว้ต้นรายการว่ารู้สึกผิดหวังแต่ว่าไม่เหนือความคาดหมายแต่ยังไงแล้วเนี่ยนะคะทางคุณณัฐพงษ์เองก็ได้มีการย้ำจุดยืนนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องใช้อำนาจออกพ.ร.ก.กู้เงินในความเห็นเนี่ยคือเขาบอกว่าเนื่องจากว่าหลายๆโครงการเนี่ยมันสามารถดำเนินการผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ซึ่งจากการติดตามของคุณณัฐพงษ์เนี่ยนะคะที่มีการติดตามการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบประมาณเนี่ยพบว่ามีหลายโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเขายกตัวอย่างว่าอย่างเช่นลานกีฬาโซล่านะคะแล้วก็รถขยะพลังงานไฟฟ้าที่สามารถใช้จ่ายในเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปีได
0: ้ครับ
1: จึงเห็นว่าการใช้พ.ร.ก.กู้เงินในครั้งนี้เนี่ยไม่เข้าข่ายเหตุจำเป็นเร่งด่วนแล้วก็พรรคประชาชนนั้นไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะคะส่วนทางด้านรองหัวหน้าพรรคอย่างคุณสิริกัญญาตันสกุลก็บอกว่าโครงการภายใต้งบประมาณ200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีโครงการใดผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ กลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ประกอบกับเอกสารที่ส่งถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ระบุรายการโครงการที่สามารถขอใช้เงินกู้ได้เนี่ยมองว่าหลายโครงการไม่สอดคล้องกับเป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดค่ะโดย

0: างพรรคเองเนี่ยนะคะบอกว่าจะมีการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเกาะติดใกล้ชิดเลยเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนค่ะส่วนฝากฝั่งพรรคประชาธิปัตย์เองนะคะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ได้ให้ความเห็นภายหลังศาลมีมติเอกฉันท์เช่นกันนะคะว่าทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยในฐานะผู้ร้องเคารพค่ะเคารพคำวินิจฉัยของศาลแต่ว่าจะรอศึกษาคำวินิจฉัยฉบับเต็มเพื่อที่จะพิจารณาเหตุผลแล้วก็หลักเกณฑ์ที่ศาลใช้ในการวินิจฉัยพร้อมกับแสดงความกังวลนะว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่หรือไม่ในการกู้เงินของรัฐบาลแม้เศรษฐกิจจะอยู่ในภาวะปกติพร้อมระบุว่าการกู้เงินครั้งนี้นะคะจะทำให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่าที่เราเรียกกันสั้นๆว่า GDP เนี่ยขยับเข้าใกล้กรอบ170ก็เลยอยากจะเรียกร้องให้ทางรัฐบาลนั้นออกมาชี้แจงค่ะชี้แจงแผนการคลังที่ชัดเจนทั้งการเพิ่มรายได้การลดรายจ่ายเพื่อไม่ให้จำเป็นที่จะต้องกู้เงินเพิ่มเติมนะคะหรือว่ามีการขยายเพดานหนี้สาธารณะในอนาคตไปอีกนอกจากนี้ยังจะร้องขอให้รัฐบาลเนี่ยนะคะเปิดเผยรายละเอียดโครงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไอ้วงเงิน200,000 ล้านบาทเนี่ยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกลั่นกรองเพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยอันนี้เป็นความคิดเห็นของฝากฝั่งฝ่ายค้านนะคะ
1: ครับก็แยกเป็น2แนวทางพรรคประชาชนเนี่ยเขามองว่าโครงการต่างๆเนี่ยที่จะใช้เงินกู้โดยเฉพาะเรื่องของพลังงานสะอาดเนี่ยรถขยะ EV ลานกีฬาโซล่าเครื่องผลิตออกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย์และอื่นๆเนี่ยมีข้อสังเกต
0: ค
1: ือรายการดังกล่าวอาจเป็นโครงการที่มีการเตรียมผู้รับจ้างหรือผู้จำหน่ายสินค้าไว้ล่วงหน้าแล้วหรือไม่มีคำว่าหรือไม่ด้วยนะ
0: ตั้งข้อสังเกตไง
1: ตั้งข้อสังเกตเพราะว่ามีเงินมาแล้วแต่ใจของคนที่จะใช้เงินเนี่ยได้มีการวางตัวเอาไว้แล้วพูดได้ง่ายหัวว่าจะให้เจ้านั้นเจ้านี้เนี่ยเป็นผู้นำเสนอโครงการและได้เงินโครงการนี้ไปนะครับส่วนการเขียนวัตถุประสงค์ของโครงการอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยครับใครเขียนฮะข้าราชการประจำเขียนฝ่ายการเมืองให้ข้าราชการประจำไปเขียน
0: บทหนักอยู่ที่ข้าราชการประจำ
1: เสร็จก็นำตรงนี้เนี่ยเข้าสู่การพิจารณาและนำไปสู่การอนุมัติการใช้เงิน
0: ใช่ค่ะ
1: จัดซื้อจัดจ้าง
0: ค่ะ
1: ใครเซ็นครับ
0: ก็พวกเราเนี่ยแหละค่ะ
1: ข้าราชการเซ็น
0: ข้าราชการเซ็นเนี่ยแหละค่ะ
1: ตรวจรับใครเซ็นครับ
0: ก็ข้าราชการประจำนี่แหละ
1: นั่นแหละครับ นี่แหละนี่แหละคือเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาที่หนักใจของข้าราชการประจำหากอันนี้นะฮะ
0: ไม่ทำก็
1: อันนี้ผมพูดในเชิงแง่ร้ายนะหากโครงการไม่โปร่งใส
0: มีปัญหา
1: ไม่โปร่งใสและข้าราชการเนี่ยจำต้องเซ็นเนี่ยโอ้ข้าราชการประจำเนี่ยจะเดือดร้อนมากเพราะคนติดคุกเนี่ยคือคนเซ
0: ็
1: น
0: ใช่ค่ะว่าใครเซ็นผู้ใดอยู่ในเอกสารนั้น
1: ใครสร้างใครทำใครอนุมัติใครเซ็นนั่นแหละข้าราชการประจำแต่การให้นโยบายเนี่ยก็มาจากฝ่ายการเมืองในการที่จะให้งบไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแหละนะครับฝ่ายค้านก็มองไปแล้ว
0: ฝ่ายค้
1: านอันนี้เขายังไม่นี่เลยนะก็ยังไม่อนุมัติไม่อะไรนะฝ่ายค้านเนี่ยก็
0: มองไปข้างหน้า
1: ก็รอแล้วเพราะว่าเขามองเหมือนกันว่ามันการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าเป็นการลงทุนเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริง
0: ก็มีข้อสังเกตอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: มันเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะฮะ
0: เราก็ต้องรับฟังสิต้องรับฟังเน
1: า
0: ะ
1: ข้าราชการประจำเนี่ยผมพูดเองอันนี้ผมพูดโดยหลักการนะผมพูดโดยหลักการชวนให้ท่านคิดว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย
0: แล้วจะยังไงต่อ
1: มันเป็นอย่างเงี้ยก็แต่นั่นแหละก็คือว่าสุดท้ายอีกอันนึงก็คือว่าในเชิงโครงสร้างคืองบประมาณของประเทศเนี่ยมันก็จะมีการผูกพันเป็นหนี้สาธารณะอยู่ที่เพดาน170
0: ค่ะ
1: ร้อยละ 70เนี่ยคือถ้ามันไปถึงเพดานแล้วเนี่ยถามว่ามันทะลุไปได้ไหมต่างประเทศมันก็จริงๆอ่ะขยายหรือว่ามันให้ทะลุไปได้
0: แต่มันไม่ควรไง
1: แต่มันดูไม่ดีเพราะดูเหมือนเงินหนี้มันเยอะจนไม่สามารถที่จะ
0: ใช้ชำระไม่ได้ใช่ค่ะ
1: ชำระหนี้ไม่ได้ก็คือเขาเลยเรียกว่าวินัยการเงินการคลังถ้ามันเกินไปกว่านี้เนี่ยมันก็มีแนวโน้มหรือซุ่มเสี่ยงว่าจะหมุนเงินไม่ทัน
0: ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านนี้เนี่ยท่านก็ คอนเซิร์นเรื่องของวินัยการเงินการคลัง
1: เออชื่อท่านหน่อยสิ
0: ท่านเอกนิตินิติธันประภาส
1: เดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ได้ชื่อเขา
0: ท่านเอกนิตินิติธันประภาสนะคะท่านก็คือท่านก็พยายามจะให้อยู่ในวินัยการเงินการคลังที่ดีละค่ะเวลามีการตัดสินใจอะไรใดๆเนาะ
1: คือใช้เท่าที่จำเป็น
0: ใช่ๆ
1: กู้เท่าที่จะกู้ได้
0: ใช่แล้วก็จะได้ชำระคืนได้ด้วย
1: แล้วก็ต้องใช้เงินอะอย่างอันนี้คือในส่วนของคลังแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องเน
0: ี่
1: ยก็อยากให้เป็นแบบนี้แต่ต้องไปดูไส้ในเพราะว่าไส้ในเนี่ยทางฝ่ายค้านบอกว่าเขาจะตรวจสอบ
0: ใช่เขาจะไปดูตรวจสอบแล้วก็ไปอ่านให้ชัดเจน
1: อ
0: ีกครั้งหนึ่ง
1: ใช่เพราะว่าตรงเนี้ยถ้าไม่กำกับดูแลตรวจสอบกันจริงๆเนี่ยนะฮะไปให้ท้องถิ่นเนี่ยหลายๆโครงการท้องถิ่นเสนอขึ้นมาแล้วก็เอาไปทำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันจะสุ่มเสี่ยงทำให้หลายโครงการเนี่ยใช้งบไม่ถูกต้อง
0: ใ
1: ช
0: ้
1: งบผิดประเภทเพราะลองไปดูโครงการที่ของท้องถิ่นเนี่ยที่ไปถึงสตง. ที่ไปถึงที่เขาตรวจกันอ่ะ ที่มันมีปัญหาเนี่ยต้องลองไปดูว่ามันเป็นยังไงผมเคยไปเห็น
0: แล้ว
1: ผ
0: มก็มันเป็นยังไงคะ
1: ก็ดูแล้วโอ้โห
0: เป็นวิทยาทานได้ไหมคะ
1: ก็ได้เหมือนคลองหนึ่งเนี่ยที่มันเล็กมากๆลำพังอ่ะสะพานไม้หรืออะไรพวกนี้ก็พอ
0: เพียงพอ
1: แต่ว่าไปใช้งบเนี่ยในการสร้างสะพานเสียใหญ่โตสะพานปูนลงเสาต่อหม้อ
0: เกินความจำเป็น
1: ในสะพานที่เล็ก
0: ๆ
1: ไอ้ในทางน้ำที่เล็กๆไงสร้างใหญ่แต่ว่าพื้นที่มันเล็กหรือไปสร้างสิ่งปลูกสร้างไปแล้วเนี่ยไม่มีคนมาใช้งาน
0: ตึกร้างเราเห็นเยอะๆเหมือนกันนะคะ
1: ลานกีฬาที่ร้างคุณเห็นไหม
0: เคยเห็นค
1: ุ
0: ณ
1: แล้วก็
0: ไม่ได้ใช้ประโยชน
1: ์ใช่ใช่คือฝ่ายค้านเขามองว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแบบนั้น
0: ก็เหมือนเอางบไปทิ้งอ่ะ
1: นะฮะแล้วเงินนี้ก็มาจาก
0: ภาษีพี่น้องประชาชนนี่แหละ
1: นั่นแหละแล้วมันไปเข้ากระเป๋าใครผู้รับเหมาใช่ไหมฮะผู้รับเหมาก็ได้ประโยชน์ไปแต่ผลประโยชน์ที่มันได้เนี่ยคือถ้าผู้รับเหมาได้ประโยชน์ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันทำแล้วมันคุ้มค่าประชาชนได้ใช้งานจริง
0: ก็ไม่มีปัญหาใช่
1: ก็เลยต้องบอกว่าทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยให้ตรงตามวัตถุประสงค์ต้องไปดูวัตถุประสงค์ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยมันถูกต้องไห
0: ม
1: เป็นไปตามเจตนารมณ์ไหมอ
0: ัน
1: นี้เป็นเรื่องที่สำคัญ
0: คะ
1: นะครับไปดูอีกเรื่องนึงฮะแม้รัฐบาลจะผ่านพ้นตรงนี้ไปได้นะครับเรื่องสารรัฐธรรมนูญตีความว่าพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยชอบด้วยกฎหมายรัฐธรรมนูญไปแล้วอีกสเต็ปนึงครับคือสารรัฐธรรมนูญอีกแล้วครับอยู่ที่เดิมครับ
0: ไม่ไปไหนนะ
1: เรื่องคดีบาร์โค้ดเลือกตั้ง
0: ศาลท่านทำงาน
1: ที่มีคนไปร้องบอกว่าบาร์โค้ดและ QR โค้ดเนี่ยมันเอามาประกบกันทั้งหมด3ส่วน มีบาร์โค้ด QR โค้ดแล้วก็รหัสเลือกตั้งต่างๆ3อันเนี่ยนะครับพอเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้ลงคะแนน
0: ก็คือ3มาถึงเรานั่นแหละ
1: ใช่พูดง่ายๆก็คือสามารถรู้ชัดว่าคุณลงคะแนนให้กับใคร
0: พรรคไหน
1: น
0: ะ
1: คือกกต.เนี่ยเขาก็มองว่ามันเอาไว้ตรวจสอบหากพบว่ามันมีปัญหาจริงซื้อเสียงซื้อสิทธิ์ขายเสียงแต่ทางอีกฝั่งหนึ่งเขาหาได้มองเช่นนั้นไม
0: ่
1: เขาก็มองว่าแบบนี้มันก็รู้ชัดว่าใครเป็นคนลงคะแนนมันก็จะเกิดการข่มขู
0: ่
1: ว่าอ้าวทำไมเธอถึงลงให้คนนั้นคนนี้
0: เธอรับตังค์ไปแล้วนะ
1: รับไม่รับก็ส่วนหนึ่งแต่อ้าวนั่นแหละเธอไปลงคะแนนให้กับใครแล้วมันนำมาสู่ความไม่ปลอดภัยไข่โป้ง
0: ในชีวิตและทรัพย์สิน
1: ใช่ข่มขู่กันไหนว่าจะลงให้ฉัน
0: เธอไปลงให้คนอื่น
1: นั่นนะฮะมันก็นำไปสู่การข่มขู
0: ่ค่ะแต่เรื่องการลงคะแนนมันต้องเป็นความลับเนาะคุณทรงพล
1: ถ้าเป็นมุมมองกฎหมายมหาชนเนี่ยเขามองว่ามันต้องลับตลอดคนที่จะรู้ได้เพียงคนเดียวเท่านั้น
0: คือ
1: ผู้ลงคะแนนเพราะตรงนี้มันกำเนิดเกิดจากที่สหรัฐอเมริกาสมัยเจ้าพ่ออัลคาโปนมีการข่มขู่ว่าเธอต้องเลือกฉันเธอต้องเลือกฉันแล้วมันนำไปสู่คะแนนเสียงที่มันไม่สุจริตเขาเลยบอกว่าการลงคะแนนลับมันจะรู้เฉพาะคนที่ลงเนี่ยจะดีที่สุดคนอื่นไม่สามารถรู้ได
0: ้
1: ไม่อย่างนั้นผู้สมัครที่มีอิทธิพลเขาก็จะรู้สิอ้าวเขตนั้นเขตนี้ทำไม
0: เธอไม่ลงให้ฉัน
1: หัวคะแนนทำไมทำงานอย่างนี
0: ้ไม่ปลอดภัยนะ
1: ใช่นั่นแหละมันคือที่มาของบอกว่าตรงนี้ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องรับใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: พอไม่รับปุ๊บเนี่ยมันจะนำไปสู่การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่หรือไม่อีกแล้วนะครับมันร้ายแรงขนาดนั้นไห
0: ม
1: นะครับสารธรรมนูญฮะได้ประชุมพิจารณาคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดินที่เขาไปยื่นนะครับในประเด็นนี้แหละครับซึ่งสารธรรมนูญก็ อ่านแล้วดูแล้วพิจารณาแล้วนะครับอภิปรายร่วมกันแล้วนะครับก็จะมีการไต่สวนพยานบุคคลนะฮะในวันพุธที่26สิงหาคม 10:30 ที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงดังกล่าวพูดง่ายๆศาลอ่านจบแล้วคนบอกว่าอุ้ยมันนานจังศาลอ่านจบแล้วแต่ศาลก็อยากจะหาข้อเท็จจริงที่เพิ่มเติ
0: ม
1: ให้ครบถ้วนในการที่จะตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยการเรียกพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งฝั่งกกต.ทั้งฝั่งผู้ร้องมาถามซิว่าคุณยังไงนั่นแหละใช่ๆ อันนี้ก็เป็นเรื่องทางการเมืองที่คุยกันในช่วงต้นรายการพักสักครู่ครับ
0: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติไทย
7: แปะเจีย
8: ป้ายโต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอะไหนบอกว่าช่วยออกคอน
10: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กชายทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่อง40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้มพลิกชีวิตผู้ป่วยสู่ความยั่งยืนนะครับจะมีการจัดงานขึ้นนะฮะโดยทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่จะมีการ ส่งต่อนะครับรักษาความพิการบนใบหน้าแล้วก็กะโหลกศีรษะนะครับสู่มาตรฐานสากลแล้วก็ได้ฉายภาพนะครับให้เห็นถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจนะครับมาพูดคุยในประเด็นนี้กันครับกับศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยครับตอนนี้ท่านอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
0: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
11: ต่อท่านครับ
0: ค่ะ
11: ท่านผู้ฟังครับ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้คุณหมอได้ช่วยเล่าถึงหัวใจสำคัญของแนวคิด40ปีแห่งการให้ที่มากกว่ารอยยิ้มค่ะ Beyond the Smile อะไรคือสิ่งที่ทางศูนย์เนี่ยจะมอบให้กับผู้ป่วยค่ะนอกเหนือจากการรักษาทางกายภาพแล้ว
11: ครับต้องขออนุญาตย้อนไปเมื่อปี2529นะครับผมเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งที่ได้รับพระราชทุนอนันทมหิดลนะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับไปศึกษาการทำผ่าตัดที่ยากยิ่งนะฮะทางด้านศัลยกรรมแก้ไขความพิการบนใบหน้านะครับคือต้องเรียนว่าสมัยก่อนเนี้ยการผ่าตัดแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเนี่ยฮะทำได้เฉพาะส่วนที่ง่ายๆหน่อยก็คือปากแหว่งเพดานโหวซึ่งจริงๆก็ไม่ง่ายนะครับในสมัยนั้นเนี่ยการผ่าตัดชนิดรุนแรงเช่นกระบอกตาที่อยู่ห่างกันหรือแหว่งไปทั้งใบหน้าหรือว่ารอยเชื่อมของกะโหลกศีรษะและใบหน้าเนี่ยเชื่อมเร็วกว่าปกติทำให้รัดกะโหลกศีรษะมันไม่เจริญเติบโตสมองก็ไม่ขยายและใบหน้าก็ไม่เจริญเติบโตใบหน้าส่วนกลางก็เว้าหายใจไม่ค่อยออกโรคเหล่านี้เราเรียกว่าความพิการชนิดรุนแรงบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะในประเทศไทยขณะนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2526นะฮะก็ยังไม่สามารถทำได้หรือทำได้ไม่ค่อยดีนะครับผมก็เลยรับพระราชทานทุนอนันทมหิดลไปศึกษาที่ประเทศออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกาและกลับมาในปี2529ก็คือ40ปีที่แล้วพอดีก็จัดตั้งเป็นคณะทำงานแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะคือการทำงานจะแก้ไขพวกนี้ฮะต้องไปเรียนเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งแล้วเนี่ยยังต้องไปเรียนต่อเพื่อรักษาโรคนี้โดยเฉพาะในการขยายกระบอกตาเลื่อนกระบอกตาเลื่อนกระดูกใบหน้าเลื่อนกะโหลกศีรษะต้องทำร่วมกันเป็นสหสาขาเช่นร่วมกับประสาทศัลยแพทย์กุมารแพทย์ซึ่งดูแลผู้ป่วยเหล่านี้อย่างดียิ่งแต่ว่าก็ไม่รู้จะทำไงอาจารย์ที่ดูแลทางด้านกุมารแพทย์ก็เขียนจดหมายไปหาผมว่าเมื่อไหร่จะกลับมารักษาโรคพวกนี้สักทีรออยู่เต็มแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องทำงานร่วมรังสีแพทย์จักษุแพทย์โสนาสิกวิสัญญีแพทย์ทันตแพทย์จิตแพทย์นักจิตวิทยานักอัตบำบัดแล้วก็นักสมคุณสมเคราะห์พยาบาลต้องทำงานเป็นทีมก็ประสบผลสำเร็จตั้งเป็นคณะทำงานเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแล้วก็ประเทศในตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับก็เลยต้องการจะ40ปีแล้วเนี่ยก็จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเนี่ยได้ทราบว่าการศูนย์ที่รักษาได้อย่างครบวงจรในระดับสากลมีการเกิดขึ้นแล้วนะครับในการรักษาเนี่ยก็ประสบผลสำเร็จเพราะเราทำงานเป็นทีมนะครับแล้วก็ต่อมาก็ทำงานนอกจากรักษาทางด้านกายภาพก็คือค่าเดินทางค่าที่พักค่าอะไรพวกนี้นะฮะทุกอย่างเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยฮะมักเกิดในครอบครัวที่ยากจนนะครับโรคงวงช้างต่างๆเนี่ยเกิดในภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานเยอะนะฮะก็มีคือมีรูโหวแล้วก็มีสมองบางส่วนเนี่ยเลือดออกมาเหมือนคล้ายงวงช้างนะครับพวกนี้ก็มีการรักษาจนผสมผลสำเร็จโดยวิธีของจุฬาเทคนิคครับ
1: ครับ
11: นอกจากเรารักษาทางด้านกายภาพฟรีหมดทุกอย่างนะครับเงินพวกนี้ก็ได้จากผู้บริจาคผู้มีพระคุณผ่านสำนักงานจัดหาไรสภากาชาดไทยนะครับเรายังมีการรักษาทางด้านจิตใจฮะมีโครงการชีวิตนี้ยังมีหวังมีโครงการนับถือตนเองให้ผู้ป่วยและญาติเนี่ยคลายความเครียดเพราะว่าเวลาเด็กพิการเกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยนะครับมันเครียดไปทุกคนเลยครับ
1: ครับ
11: ทั้งตัวผู้ป่วยเองจะไปเข้าสังคมก็ไม่ได้นะครับจะไปโรงเรียนก็อายก็ไม่ไปโรงเรียนดังนั้นการรักษาด้านนี้ก็มีความสำคัญแล้วก็ให้เขาเข้าสู่สังคมได้นอกจากนั้นเนี่ย ทางศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ซึ่งได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์นะครับสมัยนั้นนะฮะ2552เนี่ยครับพระราชทานพระนามมานะครับเป็นสิริมงคลกับศูนย์นะครับก็ยังมีการโครงการทางด้านสังคมเช่นโครงการส่งเสริมทุนการศึกษาซึ่งได้จากกองทุนขออนุญาตกล่าวนามก็คือว่ากองทุนมูลนิธิกัลฟ์นะฮะแล้วก็ครับคุณขอเอ่ยนามอีกท่านหนึ่งที่บริจาคประจำก็คือคุณกมลาสุโขสนก็จัดคอนเสิร์ตให้ทุกปีเลยครับบริจาคปีนะจำนวนมากพอสมควรการส่งเสริมอาชีพเช่นไปร่วมกับโรงเรียนมีชัยพัฒนาไปช่วยให้ครอบครัวเขาไปปลูกผักปลูกอะไรต่ออะไรพวกนี้แล้วก็มีโครงการต่างๆอีกมากมายนะครับก็อันนี้ก็เป็นหัวข้อที่ว่านอกจากเราสร้างให้เขามีรอยยิ้มที่มีความภาคภูมิใจเข้าสู่สังคมได้แล้วเนี่ยทางด้านจิตใจทางด้านสังคมทางด้านการศึกษาต่างๆก็มีให้ครบโดยฟรีหมดนะครับโดยได้ทุนส่งเสริมจากผู้มีคุณทางด้านอุปการะคุณนะฮะอย่างเต็มที่นะครับ
1: ครับเห็นว่าจะมีนิทรรศการการจัดงานขึ้นนะครับรายละเอียดเป็นยังไงฮะ
11: ก็วันที่13คือวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยนะครับว
1: ัน
11: ที่13กรกฎาคมนะครับตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นไปนะฮะที่ตึกรัตนวิทยาภัฒน์ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับจะจัดงานนะครับเชิญท่านผู้ที่คนไข้ด้วยนะครับผู้ปกครองบางส่วนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเริ่มตั้งแต่40ปีที่แล้วนะครับที่มีส่วนทำให้โครงการนี้ทีมงานนี้ทำงานได้สำเร็จมาสู่ต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็ยังประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนฮะที่สนใจเข้าไปชมงานด้วยครับเชิญเลยนะครับตั้งแต่10โมงเช้าเริ่มลงทะเบียนก็ฟรีหมดนะครับทุกอย่างนะครับก็เผยแพร่ความรู้ว่าบางครั้งนะฮะเขากว่าจะหาแหล่งที่จะเจอรักษาโรคยากๆอย่างนี้เนี่ยเขาใช้เวลาเป็นหลายเดือนเป็นปีนะฮะหรือ
1: ร
11: ต้องหาจากที่อื่นฮะความรู้ถึงจะเจอแบบเอ๊ะศูนย์ขนาดพิการอย่างนี้แล้วเนี่ยฮะก็ยังรักษาได้เลยนะครับบางครั้งก็เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตน์หรือว่าทางราชวงศ์นะครับสมัยก่อนก็สมเด็จพระนางเจ้าพระเจ้าหัวตอนเสด็จไปประพาสนะฮะจะมีคนไข้เหล่านี้มานั่งอยู่แถวหน้าแล้วก็เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับพระสงฆ์มาเป็นประจำจำนวน40ปีแล้วครับที่ทำงานมานะครับ
0: ค่ะค่ะท่านคะทราบว่างานนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือเห็นว่าได้รับความร่วมมือจากศิลปินรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นใหม่น้องๆ นิสิตนักศึกษามาร่วมงานนี้ด้วยรายละเอียดเป็นยังไงคะ
11: ก็มีท่านที่เขามีอาสาสมัครนะครับจากหลายแหล่งมาช่วยรวมทั้งดารานักร้องขออนุญาตเอ่ยนามเช่นคุณรัฐาโพงาม
0: ค
11: ุณหน้าแล้วก็ยังมีคนรุ่นใหม่ๆนะครับมานักร้องนักแสดงมาบางส่วนที่เขาพอจะว่างมาช่วยงานได้นะซึ่งท่านเหล่านี้ก็ช่วยงานอยู่เป็นประจำและเช่นเวลาเรามีโครงการพาผู้ป่วยไปพักผ่อนเป็นวันเด็กของเด็กเหล่านี้นะฮะเด็กพิการโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะเป็นร้อยๆครอบครัวนะฮะดารานักแสดงเหล่านี้ก็จะไปช่วยเอนเตอร์เทนทำให้เด็กๆเนี่ยมีความสนุกสนานคลายเครียดจากความพิการของเขาแล้วก็มีกำลังใจในการที่จะกลับไปสู่ชีวิตใช้ชีวิตในสังคมด้วยนะครับ
1: ครับในงานมีนิทรรศการ Miracle of Hope ฮะที่พูด4เคสแห่งความหวังพอแง้มรายละเอียดให้เราได้ทราบบ้างนิดนึงได้ไหมครับว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างฮะ
11: ก็เขาทีมงานนะครับก็ยกตัวอย่าง4รายนะซึ่งจริงๆแล้วเราทำประกาศไปหลายพันรายมากนะครับก็4รายที่มีความหวังขึ้นมาจากชีวิตนะฮะอย่างเช่นมีรายหนึ่งนะฮะขออนุญาตเอ็นนาง
1: คือ
11: เด็กหญิงจัสมีนนะครับจากจังหวัดปัตตานีนะครับจัสมีนนี่ก็ไปนั่งแถวหน้าตอนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์เสด็จที่ปัตตานีครับเด็กคนนี้เกิดมาแล้วก็ปกติคนเราเนี่ยกรามบนและกรามล่างเนี่ย มันจะเป็นคนละชิ้นนะฮะแล้วก็มีฟันงอกมาบนและล่างใช่ไหมฮะอ้าปากได้นะ
0: ฮะ
11: แต่เด็กคนนี้นะครับเป็นกรามบนและกรามล่างเนี่ยเกิดมาเป็นกระดูกชิ้นเดียวกันเลยฮะเป็นก้อนนะครับไม่สามารถที่จะอ้าปากได้แล้วก็แขนขาเนี่ยด้วนหมดเลยทั้ง4แห่งเนี่ยนะครับก็เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตน์ครับก็ทีมงานนะฮะของอาจารย์ท่านหนึ่งที่ก็ขอเอ่ยนามนะฮะอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.ไพรัตน์ทัชยพงศ์ครับก็ติดต่อมาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ที่จุฬาเราก็ทำงานกันเป็นทีมนะครับทำการตรวจรักษาหมอดมยามาดูเอ๊ะจะดมยายังไงต้องใช้เครื่องมือพิเศษเพราะอ้าปากไม่ได้นะครับกว่าจะดมยาได้ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงนะครับกว่าจะใส่ท่อเข้าไปได้แล้วก็เราทีมงานเราก็ผ่าตัดศัลยแพทย์เสร็จแล้วก็ผ่าตัดให้อ้าปากได้เสร็จแล้วก็ต้องมีร่วมวิธีทำมีเครื่องมือสำหรับที่จะพยายามไม่ให้ปากมันติดกันเข้ามาติดกันใหม่ก็ต้องร่วมกับMTech สวทช.ประดิษฐ์เครื่องมือในการทางปากอยู่ตลอดเวลาตอนคุณแม่ก็ตอนแรกก็จะท้อนะครับเราทีมงานเราก็ทางด้านเสริมทางด้านจิตใจก็ไปกระตุ้นว่าเออถ้าหมอทีมงานก็สู้แล้วแม่ต้องสู้ด้วยสินะครับตัวคุณพ่อเขามีอาชีพเป็นปีนต้นสะตอเจ็บสะตอเท่านั้นเองนะครับก็ยากจนนะครับก็ฟรีหมดนะครับก็ในพระราชานุเคราะห์นะครับ
0: ค
11: ่
0: ะ
11: แล้วก็ของสภากาชาดไทยด้วยก็รักษาจนขณะนี้นะฮะอ้าปากได้ทานอาหารอ้วนท้วนดีนะครับอีกรายนึงก็เป็นรายที่หน้าแหว่งรุนแรงมากเลยครับแหว่งไปถึงหน้าข้างบนหน้าผากเลยนะครับไม่ใช่แค่ปากแหว่งเท่านั้นแหว่งไปถึงข้างบนเรียกว่ามองเข้าไปนี่เห็นไม่คือเข้าไปลิ้นไส้ก็เห็นอะไรก็เห็นนะฮะตาก็ห่างออกจากกันรายนี้ผ่าตัดถึง14ครั้งตั้งแต่เด็กนะฮะใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์3มิติมาช่วยนะครับตอนนี้ก็อายุ17ปีแล้วกินอาหารได้ตอนเด็กๆ เขากินอะไรไม่ได้เพราะว่าปากมันไม่มีมันแหว่งไปทางหน้ากินนมการหายใจการมองเห็นตาก็ห่างกันตอนนี้เขาอายุ17ปีผ่าตัดจากศูนย์ดูแลประเทศเนี่ย14ครั้ง
1: ครับ
11: เขาฉลาดนะได้ทุนจากโอดอชแต่ซัมเมอร์แคมป์ของได้ทุนไปฟินแลนด์นะครับ
0: ค่ะ
11: แล้วก็กลับมาแล้วก็พูดให้สัมภาษณ์ตอนนั้นมีการประชุมของนักวิทยาศาสตร์แพทย์นานาชาติแล้วเข้ามาเยี่ยมที่ศูนย์ดูแลประเทศรัฐที่โรงพยาบาลจุฬาเขาก็ยังมาพูดกับภาษาอังกฤษอะไรพูดพอได้นะครับอนาคตเขาอยากจะเป็นทูตนะครับอันนี้ก็เกิดความหวังขึ้นมาในชีวิตนะครับอีกรายหนึ่งก็คือเกิดมาเนี่ยฮะน้องอีคลาสเนี่ยคนไทยนะครับแต่ก็ชื่ออีคลาสมาจากนราธิวาสไกลมากนะครับก็บอกตาเนี่ยห่างกันมากตาก็ห่างกันรายพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดไม่ผ่านะครับแล้วก็ปล่อยไว้อย่างเงี้ยเขาจะใช้ตาข้างเดียวพออีกตาหนึ่งเนี่ยเขาจะโฟกัสไม่ได้เพราะถ้าโฟกัสเมื่อไหร่มันจะเป็นสองภาพทันทีเขาก็จะฮะเดินจะตกบันไดหรืออะไรพวกนี้นะฮะจมูกก็จะใหญ่มากรูจมูกเนี่ยห่างกันมากเลยนะครับอันนี้ผ่าตัดยากที่สุดนะอันนี้ก็เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ของสมเด็จพระเทพรัตน์ครับก็มาผ่าตัดหลายครั้งผ่าตัดจนประสบผลสำเร็จถึงแม้เขาจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็รักษาตอนนี้ก็อายุ14ปีแล้ว
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ครับสุดท้ายครับอยากจะ
11: เป็นตัวอย่างครับ
1: สุดท้ายฮะอยากให้ท่านเชิญชวนพี่น้องประชาชนทั่วไปมาร่วมงานในวันที่13ถึง17กรกฎาคมนี้ครับท่านครับ
11: ครับครับขอเน้นเป็นวันที่13นะครับเพราะจะมีงานตั้งแต่ 9:30 น. 10:00 น.10โมงเป็นต้นไปแล้วท่านเลขาธิการสภาชาติไทยและท่านคณบดีก็จะมาเปิดงานนะครับเวลา10โมงครึ่งนะฮะขอให้ท่านไปสักประมาณ9โมงครึ่งหรือ10โมงนะฮะจนถึงบ่ายเลยครับวันที่13ส่วนวันที่14ถึง17นั้นจะมีแค่นิทรรศการเฉยๆจะไม่มีเป็นรายการต่างๆเพียงแต่มีนิทรรศการให้ความรู้ประชาชนเฉยๆก็เชิญร่วมตั้งแต่วันจันทร์ที่13กรกฎาคมเลยนะครับ
1: เริ
11: ่มตั้งแต่ 9:30 น.เป็นต้นไปฮะ
1: ครับ
11: ย้ำเชิญชวนทุกท่านนะฮะก็ มีอาหารว่างอาหารกลางวันให้ฟรีหมดนะครับครับ
1: ครับย้ำสถานที่สักนิดนึงครับที่ไหนนะครับ
11: ที่ตึกรัตนวิทยาภัทรนะฮะด้านในของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฝั่งไปทางด้านหลังนะ
1: ครับ
11: ข้างตึกภูมิสิรินะครับ
1: คร
11: ับครับก็ขอเชิญนะครับท่านจะได้ความรู้ความเข้าใจว่าในสังคมนั้นความพิการชนิดรุนแรงต่างๆเหล่านี้นะฮะยังทำการรักษาได้ครับชีวิตนี้ยังมีหวังนะครับแล้วก็ฮะแล้วจะมีคุณกรรมราและครอบครัวสื่อคือคุณน้อยบงครูนะแต่งเพลงร่วมกับคุณบอยโกศยานนท์นะฮะแต่งเพลงความหวังให้กับศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฮะจะมีการร้องเพลงนี้ด้วยนะครับแล้วก็คุณกรรมราสุขกุศลซึ่งเป็นนักธุรกิจผู้ใจบุญนะฮะให้บริจาคมาทุกปีเป็นจำนวนเกือบ20ปีแล้วนะครับ
1: ครับ
11: ก็จะร้องเพลงสักหนึ่งเพลงฮะครับเร
1: ื่อง
11: ครับครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆพิการเหล่านี้ครับครับ
0: คร
1: ับครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
0: ขอบคุณค่ะ
11: อ๋อยินดีนะครับเพื่อนท่านทั้งสองแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสถานีวิทยุด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาทุมานรัตน์นะฮะห
0: ั
1: วหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยครับ
0: ค่ะ 13-17 นะนั่งรถไฟฟ้าไปได้นะคุณ
1: ก็
0: สะดวกดีเหมือนกันเพราะว่าถ้าจะไปหารถที่จอดตรงนั้นเนี่ยน่าจะยากหน่อยวันธรรมดา
1: เพราะว่าผู้ป่วย
0: ก็เยอะไปรักษา
1: บุคลากรทางการแพทย์ก็แย่
0: ใช่
1: น
0: ะ
1: ฮะก็ใช
0: ้คนส่งมวลชน
1: รถไฟฟ้าหรือว่าขนส่งมวลชนจะดีกว่า
0: ค่ะ
1: นะฮะ13-17กรกฎาคมนะครับไปดูเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมกันบ้างนะครับนิรโทษกรรมสำคัญชะไหนนะฮะนิรโทษกรรมเนี่ยถ้าเปรียบเทียบโทษเนี่ยกับการอภัยโทษนิรโทษกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะลบล้างได้มากกว่าการอภัยโทษถ้าการอภัยโทษกล่าวคือคุณต้องมีความผิดและได้รับการให้อภัยอันดับหนึ่งนะฮ
0: ะ
1: มีความผิดและได้รับการให้อภัยลดโทษหรืออะไรแล้วแต่ยังถือว่าคุณเคยมีมลทินมีความผิดอยู่ถ
0: ู
1: กไหมฮ
0: ะ
1: แล้วก็ได้รับการอภัยโทษแต่นิรโทษกรรมเนี่ยคือทำเสมือนว่าไม่เคยมีการกระทำความผิดตรงนั้นเกิดขึ้นเลย
0: ลบล้าง
1: ความผิดเลยนี่คือนิรโทษกรร
0: ม
1: นะฮะดังนั้นการที่จะออกกฎหมายเพื่อยกเว้นความผิดหรือนิรโทษกรรมเนี่ย มันก็จะต้องดูกันอย่างรอบคอบว่าความผิดใดเนี่ยจะสามารถนิรโทษกรรมได้บ้างซึ่งส่วนใหญ่คือการทำแบบนี้ก็คือว่าให้กฎหมายมีผลย้อนหลังถูกไหมฮ
0: ะ
1: ให้กฎหมายมีผลย้อนหลังว่าการกระทำใดๆในอดีตเช่นชุมนุมนี่นั่นโน้นนะฮะที่โดนศาลฟ้องแล้วหรือกำลังถูกฟ้องนะฮะหร
0: ือ
1: ต
0: ั
1: ดสินไปแล้วเนี่ยให้ถือเสมือนว่าไม่มีความผิดไม่มีความผิดลบล้างความผิดตรงนั้นไป
0: เป็นศูนย์
1: นี่คือนิรโทษกรร
0: ม
1: โทษที่ต้องรับก็จบไปนะครับอันนี้คือนิรโทษกรรมคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าการที่จะทำกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยในการลบล้างความผิดเนี่ยโดยฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารที่จะต้องผ่านสภามันมีการสอดไส้เอื้อประโยชน์ให้กับคนของการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม
0: ่
1: นี่คือข้อสังเกตแล้วก็มันก็เป็นการเมืองที่มีการกระทุ้งกันไปกระทุ้งกันมานะครับกระทุ้งกันไปกระทุ้งกันมาทั้งข้อเท็จจริงและข้อเท็จแต่ไม่จริงนะฮะก็โต้ตอบกันไปในโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอามาตรา112เนี่ยที่คนล่วงละเมิดเนี่ยมันนิรโทษกรรมด้วยหรือไม
0: ่คดีทางการเมือง
1: หัวสว
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: เอามาด้วยไหม
0: ระบุเลยนะ
1: หัวสวเอามาด้วยไหมก็ถูกโจมตีก็ถูกโจมตีเมื่อวานนี้ฮะที่รัฐสภาคุณกรวีปริศนานันทกุลฮะส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลในสภาผู้แทนราษฎรชื่อยาวๆสั้นๆวิปรัฐบาลสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ที่บอกว่ามีคนกังวลนะฮะไม่รู้ใครนะฮะว่าคดีหัวสวนะครับจ จะมาอยู่ในนิรโทษกรรมไหมยืนยันว่าที่ผ่านมาที่ประชุมสภามีการลงมติกันไปและทางสว.แก้ไขกลับมานั้นไม่ได้มีการแก้ไขหลักการที่เป็นสาระสำคัญของกฎหมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรา112เพราะอยู่ในกฎหมายที่ส.ส.เห็นชอบไปเมื่อสมัยการประชุมสภาที่แล้วยืนยันไม่ได้มีการแก้ไขสาระสำคัญส่วนการหัวสว.เนี่ยมีหลายคนพยายามบิดเบือนพยายามที่จะไม่ให้ข้อมูลตรงกับความเป็นจริงนั้นบัญชีแนบท้ายทั้งหมดไม่ได้มีการแก้ไขมีเพียงแค่แก้ไขการจัดลำดับความสำคัญของกฎหมายเท่านั้นแค่เรียงลำดับใหม่ไม่ได้มีการแทรกกฎหมายใดเข้ามานะครับพ.ร.บ.เลือกตั้งที่มีการพูดถึงเป็นการนิรโทษกรรมกับกลุ่มคนที่ไปปิดล้อมคูหาเลือกตั้งที่เกิดกับการชุมนุมเมื่อหลายปีก่อนอันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นชัดดาวกรุงเทพสมัยนั้นนะสม
0: ั
1: ยคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สมัยนั้นอ่ะแน่นอนว่าส่วนนี้รวมในบัญชีนิรโทษกรรมอยู่ด้วยแล้วไม่ว่าจะเป็นม็อบเสื้อเหลืองเสื้อแดงม็อบกปปส.ม็อบปิดสนามบินม็อบทั้งหมดจะอยู่ในการนิรโทษกรรมฉบับนี
0: ้
1: พูดง่ายๆนิรโทษกรรมเนี่ยมันดูเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองนะเนี่ยม็อบผู้
0: ช
1: ุ
0: มน
1: ุ
0: ม
1: จะได้รับการยกเว้นความผิดก
0: ็
1: คือนิรโทษกรรมนั่นเองนะครับอันนี้บอกว่าอยากให้เกิดความชัดเจนกับพี่น้องประชาชนว่าจุดยืนหลักที่ไม่รวมในพรบนิรโทษกรรมคือขีดเส้นใต้นะครับอะไรที่ไม่รวมในนิรโทษกรรม1การทุจริตคอร์รัปชันไม่รวม2ความรุนแรงที่ทำให้เกิดความเสียหายถึงแก่ชีวิต
0: ไม่รวม
1: นี่ไม่รวม3การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จุดนี้ยืนยันและขีดเส้นใต้500เส้นว่าไม่ใช่เรื่องใหม
0: ่
1: เป็นเรื่องเดิมที่ผ่านการพิจารณาของสภาสมัยที่แล้วและสว.ไม่ได้มีการแก้ไขส่วนของหลักการทั้ง3ข้อนี้สรุปไอ้ที่พูดทั้ง3ข้อเมื่อกี้112ความรุนแรงทุจริตไม่รวมในนี้นะทุจริตกรร
0: ม
1: นะนั่นแหละที่เขาพูด
0: นี่เราก็มีการรถทัวร์ไปลงคุณอภิสิทธิ์ด้วยนะเพราะว่าคุณอภิสิทธิ์ก็ได้มีความเห็นในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ได้มีการออกมาคือทัวร์เนี่ยเขาไปเข้าใจคุณอภิสิทธิ์คิดว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปสนับสนุนให้ล้างความผิดคนที่โดนมาตรา112ทั้งหมดซึ่งทางด้านคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เลยเพราะว่าจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยยังเหมือนเดิมก็คือคดีทุจริตคดีร้ายแรงและคดีมาตรา112เนี่ยห้ามล้างผิดเด็ดขาดแต่ว่าจุดที่คุณอภิสิทธิ์พูดในสภาแล้วมันกลายเป็นประเด็นเนี่ยก็คือเรื่องของกลุ่มเยาวชนหรือเด็กๆค่ะที่หลงผิดแล้วก็ไปโดนคดีมาตรา112นะคะคือคุณอภิสิทธิ์บอกว่าอธิบายแบบนี้ว่าปกติแล้วเนี่ยในระบบศาลเยาวชนถ้าเด็กๆทำผิดแล้วเขารู้ตัวว่าผิดเนี่ยสามารถร้องขอเพื่อเข้าไปในแผนบำบัดฟื้นฟูได้ไปอบรมสั่งสอนนะให้กลับตัวเป็นเด็กดีแทนการส่งเข้าคุกแต่ว่ากฎหมายล้างผิดฉบับใหม่ที่รัฐบาลกำลังทำอยู่เนี่ยนะคะเหมือนกับว่ามันไปตัดช่องทางนี้ออกไปเลยไม่ยอมให้คดี112ของเด็กเนี่ยเข้าสู่กระบวนการอบรมฟื้นฟูใดๆคุณอภิสิทธิ์ก็เลยตั้งคำถามไปว่าทำไมปิดช่องทางนี้น่าจะมีช่องทางนี้นะในเมื่อถ้าเกิดว่าเด็กเนี่ยเขาสำนึกผิดแล้วก็อยากจะร้องขอเข้าแผนอบรมการที่ปิดประตูแบบนี้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนกับสถาบันเนี่ยมันแย่ลงไปหรือเปล่าคุณอภิสิทธิ์มองในแง่นี้นะคะแล้วก็นอกจากเรื่องเด็กๆแล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ยังฝากเตือนเหมือนกับว่าสกิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันจับตาดูด้วยว่าเอ๊ะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมันมีการสอดไส้อะไรหรือไม่อย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายการเลือกสว.นะคะแหละว่ามันมีการพ่วงท้ายเข้ามาด้วยหรือไม่อย่างไรนะสื่อสรุปง่ายๆก็คือว่าคุณอภิสิทธิ์ย้ำว่าผู้ใหญ่ทำผิดม.112ห้ามล้างผิดแต่ถ้าเป็นเด็กๆหรือว่าเยาวชนเนี่ยควรจะมีช่องทางให้เขาได้สำนึกผิดแล้วก็กลับตัวกลับใจได้ตามระบบของศาลเยาวชนนะคะยังไงแล้วก็นี่ก็คือสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์
1: แต่จริงๆจริงๆเด็กและเยาวชนเนี่ยเขามีกฎหมายคุ้มครองเด็กอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยตำรวจจะไปสืบไปสอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ได
0: ้
1: ต้องมีสหวิชาชีพเข้ามาด้วยแล้วก็มีทนายความสหวิชาชีพก็คือ เกี่ยวกับสังคมเน
0: ี่
1: ยที่เขาจะต้องมานั่งฟังแล้วก็โทษทันที่จะลงเนี่ยคือเด็กและเยาวชนติดคุกไม่ได้นะครับต้องไปสู่บ้านเมตตาหรือว่าบ้านกรุณาก็สุดแท้แต
0: ่
1: คือกระบวนการใช้กฎหมายของเยาวชนน่ะจะเบากว่า
0: ผู้ใหญ่
1: จะเบากว่าผู้ใหญ่นะครับแล้วก็มันจะมีแนวทางและวิธีการแตกต่างกันนะครับซึ่งจริงๆมีอยู่แล้วนะครับ เพิ่มเติมเนี่ยก็คงคุณอภิสิทธิ์เข้าผมเข้าใจว่าน่าจะอยากให้มีการบำบัดแล้วก็อบรมในตรงนี้ให้มากขึ้นเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเนี่ยต่อเยาวชนกับสถาบันเนี่ยให้ถูกต้อง
0: อ
1: ันนี้ผมเข้าใจอย่างนี
0: ้
1: นะครับอันนี้ก็คือความประสงค์ดีนะฮะมาดูอีกส่วนนึงฮะภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีครับอยู่ที่มาเลเซียครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะเมื่อวานนี้ก็หารือทวิภาคีกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะครับก่อนร่วมหารือเต็มคณะณสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการเกษตรครอบคลุมความร่วมมือการพัฒนาพืชปศุสัตว์และประมงการวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การแลกเปลี่ยนข้อมูลและองค์ความรู้ตลอดจนการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารเพื่อยกระดับศักยภาพภาคเกษตรให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายหลังการหารือนะฮะผู้นำทั้งสองประเทศก็ร่วมแถลงผลการหารือนะฮะก็เห็นพ้องร่วมกันที่จะยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและพัฒนาในพื้นที่ชายแดนเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่พร้อมเร่งพัฒนาระบบเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรมาลายูนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเส้นทางเรือเฟอร์รี่สตูลกัวลาปาริสการเชื่อมโยงด่านประดังเบซาบูรณาการระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุงไหงโกลกรันเตาบันจังและรันเตาปันจังนะฮะแล้วก็การก่อสร้างสะพานแห่งใหม่พร้อมจัดทำแผนแม่บทการเชื่อมโยงภาคใต้ของไทยกับภาคเหนือของมาเลเซียนะครับแล้วก็เห็นพ้องกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงสนับสนุนเรื่องของสันติสุขในชายแดนภาคใต้ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติสแกมมงสแกมเมอร์นะฮะป้องกันเรื่องของน้ำท่วมนะฮะในลุ่มน้ำโกลกในขณะที่การค้าการลงทุนก็ตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าทวิภาคีเป็น30,000 ล้านบาทดอลลาร์สหรัฐนะฮะส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงอาหารพลังงานนะครับและเร่งการเปิดตลาดสินค้าประมงและสินค้าเกษตรภายใน30วันนะฮะภายใน30วันรวมถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันระบบคมนาคมที่มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็นายกก็บอกด้วยว่าในปี2570จะครบ70ปีนะฮะไม่ได้ใบหวยนะ70ปีนะฮะ ความสัมพันธ์การทูตไทยกับมาเลเซียทั้งสองฝ่ายจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเร่งผลักดันผลการหารือให้เกิดเป็นรูปธรรมพร้อมเชิญนายกมาเลเซียเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปนะครับ
0: ค่ะนอกจากนี้กระทรวงเกษตรสหกรณ์ก็ร่วมด้วยนะคุณสุยาจุ้งเรื่องอังกฤษก็เดินทางไปด้วยนะคะก็ไปพูดในเรื่องของมีการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านเกษตรระหว่างไทยกับมาเลเซียด้วยนะเชื่อว่าจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับความร่วมมือของสองประเทศนะคะ
1: ครับนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับเวลาหมดแล้วครับวันนี้ผมทรงพล
0: ดิฉันสันพรปัญญาดีหลกพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
12: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: เจอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทยและสนับสนุน GDP ไทยปีนี้ได้กว่าร้อยละ 2.2 ถึง 2.3
6: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญจะทำให้การลงทุนเกิดความต่อเนื่องส่งผลดีต่อการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวผลโดยตรงคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกขับเคลื่อนต่อเม็ดเงินจะถูกนำมาทยอยใช้และคาดการว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณระดับ 2.2 ถึง 2.5 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์คาดว่าจะเติบโตได้ที่ระดับ2.2 ถึง 2.3 สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดจะทำให้เกิดการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการปรับเปลี่ยนใช้รถ EV มากขึ้นรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีรองรับพลังงานสะอาดคาดว่าจะดำเนินการในปีหน้าจะมีเม็ดเงินขับเคลื่อนไตรมาสที่4อย่างน้อย 2-3 หมื่นล้านบาทจะช่วยสนับสนุนให้เกิดความเชื่อมั่นและการลงทุนในกรอบระยะ 2-2.5 มาลิชโยรายงาน
1: จังหวัดยะลายกระดับความปลอดภัยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันบูรณาการพลังประชาชนเฝ้าระวัง24ชั่วโมง
7: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำกำลังส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่ตำบลบุดีอำเภอเมืองยะลาและตำบลโกตาบารูอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ทางจังหวัดฝ่ายตำรวจและหน่วยเฉพาะกิจยะลาได้เน้นย้ำให้ในอำเภอทุกพื้นที่บูรณาการกำลังร่วมกันดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันและโรงไฟฟ้าซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งขอบคุณกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบมาช่วยกันดูแลพื้นที่อย่างเข้มแข็งโดยเชื่อมั่นว่าหากกำนันผู้ใหญ่บ้านและชรบร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดโดยมีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการปฏิบัติงานก็จะสามารถช่วยลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบได้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ได้กำชับให้มีการปรับปรุงมาตรการทางกายภาพเช่นการทำประตูเข้าออกให้แข็งแรงเพื่อเพิ่มความรัดกุมในการคัดกรองบุคคลและป้องกันการก่อเหตุอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: จังหวัดพะเยาลงพื้นที่เฝ้าระวังจุดเสี่ยงอุทกภัยและดินโคลนถล่มอำเภอภูซางและเชียงคำเร่งวางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้
8: นายสมศักดิ์แก้วเสนารองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเฝ้าระวังสาธารณภัยช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดในพื้นที่อำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำเพื่อวางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนในช่วงฤดูฝนนี้เช่นที่บริเวณโรงเรียนบ้านฮวกอำเภอภูซางซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมฝายน้ำล้นแม่น้ำลาวอำเภอเชียงคำที่ชำรุดเสียหายจากการถูกน้ำกัดเซาะโดยได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเร่งสำรวจและวางแนวทางซ่อมแซมโดยเร็วทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้คอยติดตามประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องหากประสบเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน

ันอันดามันวันนี้วันศุกร์ที่10กรกฎาคม2560นะครับออกอากาศจากสวทรนองร่วมกับอีก4สถานีฝั่งอันดามันนะครับสวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับผมสามารถรับฟังได้นะครับทางคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปนะครับแล้วก็ฟังแบบระบบออนไลน์นะครับหน้าเพจ Facebook สวทรนองเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเพิ่มเพื่อนทักทายพูดคุยกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มนะครับช่วงนี้ยังคงมีนะครับฝนตกลงมาในพื้นที่นะครับทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้วันนี้ระนองนะก็มีฝนตกมานะครับช่วงเช้าๆนะครับโดยเฉพาะตอนหัวรุ่งนะครับประมาณ 2-3 วันแล้วนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับยังคงมีฝนตกนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศเตือนนะครับเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยตอนบนและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับซึ่งจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้นะครับในช่วงระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569นี้นะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยจะมีคลื่นสูงประมาณ 2-4 เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรนะครับขออภัยนะครับส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับและช่วงระหว่างวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ในภาคใต้นะครับฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะครับระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยนะครับสำหรับพายุบาวีนะครับบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฟูเจี้ยนนะครับประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้ซึ่งพายุลูกนี้นะครับไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่ก็จึงไม่ส่งผลกระทบนะครับแต่ก็ทำให้อากาศของประเทศไทยนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นดังนั้นผู้ที่จะเดินทางไปในพื้นที่บริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางนะครับทางนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้พี่น้องประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวแล้วก็ติดตามนะครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือว่าสายด่วนการพยากรณ์อากาศ1182ตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าภูมิภาควันนี้นะแต่ละภูมิภาคมีฝนตกขนาดไหนกันบ้างนะครับไปเริ่มที่ภาคเหนือนะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งนะครับประมาณ 60% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสนะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสข้ามาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสบริเวณอ่าวไทยนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสนะครับทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะครับจากพยากรณ์อากาศนะครับเดี๋ยวเราไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมคณะได้เดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการช่วงระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้นะครับโดยมีนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเดินทางมาต้อน

รับด้วยตนเองนะครับซึ่งสำหรับการหารือเต็มคณะระหว่างนายกรัฐมนตรีกับดาโตะเซอร์ลี่อันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือนะครับในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนทั้งสองประเทศนะครับพร้อมทั้งเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อให้การเดินทางของประชาชนสะดวกยิ่งขึ้นลดต้นทุนการขนส่งและเพิ่มศักยภาพการค้าทางชายแดนโดยในวันที่10กรกฎาคมวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศจะร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่และด่านบูกิตกายูฮิตัมนะครับซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยกับมาเลเซียแล้วก็มีการตกลงเร่งเดินหน้าโครงการสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลับมาเปิดให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาลิตการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดให้ใช้ระบบเดียวกันแล้วก็มีการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุงไหงโกลกรันตาปันจังนะครับและการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่เพื่อยกระดับการเดินทางและโลจิสติกของทั้งภูมิภาคแล้วก็เพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์อาชญากรรมบริเวณชายแดนแล้วก็มีการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมระหว่าง2ประเทศด้วยนะครับทางนี้นะครับเพื่อผลักดันมูลค่าการค้าลงทุนระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอีกทางนะครับได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกันในส่วนของประเด็นกุ้งนะครับและปลากระพงทั้ง2ประเทศได้หาทางออกร่วมกันเพื่อคลี่คลายปัญหาของเกษตรกรนะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบปะหารือรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนไทยในมาเลเซียโดยตรงเพื่อไปผลักดันและก็ต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับมาเลเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งจะลงพื้นที่ไปยังจังหวัดสงขลาในวันศุกร์นี้นะครับ10กรกฎาคมโดยเริ่มเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับรับฟังบรรยายสรุปด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และรับมอบความช่วยเหลือนะครับให้เปล่าจาก ADB บรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยบริเวณด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จากนั้นเวลาประมาณ10นาฬิกา30นาทีนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตกายูฮิตัมร่วมกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนะครับณบริเวณด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จากนั้นนะครับภารกิจช่วงบ่ายเวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีนะครับมีการตรวจคันคลองระบายน้ำร1นะครับที่บริเวณประตูระบายน้ำคลองร1ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำนะครับผมสามารถติดตามรับชมรับฟังนะครับการถ่ายทอดได้เพจของกรมประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางเลยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อที่นะครับนางสาวสุภมาศอิสราภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตนในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าคคบครั้งที่4ประจำปี2569โดยมีนายประเดิมชัยบุญชื่อเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ สามสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วมประชุมซึ่งที่ประชุมมีมติดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภคนะครับกรณีผู้รับเหมาที่รู้จักกันในชื่อช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบนะครับรับเงินค่าสร้างบ้านแล้วทิ้งงานซึ่งผู้เสียหายเคยร้องเรียนผ่านรายการโหนกระแสเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแล้วนะครับซึ่งการดำเนินการครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่กำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วซึ่งนางสาวสุภมาได้สั่งการให้สคบนะครับบูรณาการความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและศูนย์ดำรงธรรมเพื่อติดตามผู้เสียหายทุกรายให้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือซึ่งในกรณีนี้นะครับทางสคบได้รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภครวมกว่า25รายเลยนะครับสำหรับพฤติกรรมผู้รับจ้างมีการโฆษณารับสร้างบ้านผ่าน Facebook นะครับเมื่อรับเงินค่าจ้างแล้วทำการก่อสร้างเพียงบางส่วนแล้วก็ทิ้งงานไปเลยนะครับซึ่งที่ประชุมครั้งนี้นะครับพิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้น2รายรายแรกจ่ายค่าจ้างไปแล้ว746,500 บาทจากราคาสัญญา 935,000 บาทนะครับหรือกว่าร้อยละ79ที่ประชุมมีมติให้ฟ้องเรียกเงินในส่วนที่เกินกว่างานที่ดำเนินการก่อสร้างคืนอีก 525,800 บาทนะครับในส่วนรายที่2ผู้รับจ้างเคยทำบันทึกรับสภาพหนี้แล้วผิดนัดชำระมีมติให้ฟ้องเรียกเงินส่วนที่เหลือ 70,000 บาทพร้อมกับได้เรียกดอกเบี้ยตามกฎหมายให้กับผู้บริโภคทั้ง2รายนะครับซึ่งบ้านหนึ่งหลังคือเงินเก็บทั้งชีวิตของครอบครัวหนึ่งนะครับคนที่จ่ายเงินไปเกือบทั้งหมดแต่ได้กลับมาแค่โครงเหล็กกับพื้นปูนท่านคิดดูแล้วกันนะครับว่าเจ็บปวดขนาดไหนนะครับดังนั้นที่ประชุมคคบจึงมีมติฟ้องคดีแทนผู้บริโภคผู้เสียหายไม่ต้องจ้างทนายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทางสคบจะดำเนินการให้ถึงที่สุดนะครับดังนั้นจึงกำชับให้สคบเร่งพิจารณาเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของผู้เสียหายรายอื่นๆในกรณีเดียวกันให้ครบทุกรายการนะครับนางสาวสุภมาศได้กล่าวนะครับทั้งนี้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างบ้านเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามกฎหมายและผู้รับจ้างรายนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพุทธศักราช2522นะครับดังนั้นทางคคบจึงมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา39โดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดดังนั้นนะครับจึงอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังจะสร้างบ้านนะครับให้ตรวจสอบประวัติผู้รับเหมาก่อนทำสัญญานะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งจ่ายเงินตามงวดงานจริงอย่าจ่ายล่วงหน้าเกินจำเป็นนะครับแล้วก็เก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ทุกครั้งหากถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับสามารถมาร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ocpb.go.th หรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไป4จังหวัดฝั่งอันดามันกันบ้างนะครับไปเริ่มที่จังหวัดกระบี่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่นะครับรุ่นที่3หวังขยายผลต่อยอดความรู้นะครับเพื่อพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนายอังกูลศีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมโครงการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ยังพระบิกแอนด์ไพรเวทนะครับ
Collaboration by PC รุ่นที่3นะครับจังหวัดกระบี่ประจำปี2569ณโรงแรมกระบี่รอยัลนะครับอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่โดยมีนายเอกพงษ์โชคชัยวิวัฒน์ประธานคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดกระบี่วิทยากรและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมแสดงความยินดีทางนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยถึงความคาดหวังนะครับสำหรับผู้เข้าอบรมทุกคนให้สามารถนำความรู้นี้นะครับรวมถึงประสบการณ์และเครือข่ายความร่วมมือที่ได้รับจากโครงการไปต่อยอดขยายผลในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ของจังหวัดกระบี่และประชาชนชาวกระบี่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับขณะเดียวกันก็ได้ขอบคุณคณะผู้จัดโครงการวิทยากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ที่มีส่วนสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำดำเนินโครงการนี้นะครับให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์นะครับจากกระบี่เราไปที่จังหวัดพังงานะครับที่ห้องประชุมชั้น2สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงานายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนีโญผ่านระบบออนไลน์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งที่ประชุมมีการรับฟังภาพรวมสถานการณ์ภัยแล้งจากศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงข้อมูลพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนทั้งนี้เพื่อใช้ประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างแม่นยำซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการติดตามสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิดโดยเน้นการบูรณาการข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้ทุกจังหวัดสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือผลกระทบจากภัยแล้งได้อย่างทันท่วงทีทางด้านกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้จัดประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และก็เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งโดยมีวาระสำคัญในการประเมินสถานการณ์น้ำแนวโน้มภัยแล้งและมาตรการบริหารจัดการน้ำของประเทศเพื่อทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานและลดผลกระทบต่อประชาชนให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวนจากเอลนีโญนะครับไปที่จังหวัดภูเก็ตกันบ้างนะครับจัดประชุมแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่ซอยสุวรรณตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับที่ห้องประชุม19106ชั้น1คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบมาให้นายรอมดอนฮะอีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณซอยสุวรรณหมู่ที่6ตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยนายวรัตน์สุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตนายจิรายุทธทรงยศนายกเทศมนตรีตำบลรัศดาอาจารย์ธีรพงษ์หนูชัยแก้วรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีผู้แทนภาคประชาชนเข้าร่วมในที่ประชุมนะครับทั้งนี้สืบเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาหลังพื้นที่ซอยสุวรรณประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเลยนะครับเมื่อเกิดฝนตกหนักส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนทรัพย์สินการสัญจรเข้าออกของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่อาจไม่สามารถเข้าถึงการช่วยเหลืออย่างได้ทันท่วงทีซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นก็เพื่อเปิดโอกาสให้กับทุกภาคส่วนร่วมกันเสนอความคิดเห็นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการซึ่งในระยะสั้นจะเร่งดำเนินการเพิ่มความถี่ในการขุดลอกคลองและก็ปรับปรุงการระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูฝนขณะเดียวกันนะครับจะศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการแก้ไขในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงระบบระบายน้ำการผันน้ำและมาตรการโครงสร้างต่างๆ
ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับเน้นย้ำว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนก็ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าของงบประมาณหากมีการลงทุนก่อสร้างหรือดำเนินโครงการใดๆจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและส่งผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่โดยรอบให้น้อยที่สุดซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขหลายประเด็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความถี่ในการขุดลอกคลองการศึกษาการจัดทำระบบผันน้ำและการปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ในส่วนของเทศบาลตำบลรัศดาก็นำเสนอข้อมูลด้านวิศวกรรมและพื้นที่รับน้ำพร้อมระบุว่ามีแนวทางการแก้ไขเบื้องต้นไว้แล้วแต่การดำเนินงานจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานขณะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนะครับแสดงความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการการสำรวจพื้นที่และการศึกษารูปแบบการแก้ไขที่เหมาะสมในส่วนของผู้แทนภาคประชาชนก็สะท้อนถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงโดยระบุว่าปัญหาน้ำท่วมนี้ไม่ได้กระทบเพียงบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อการสัญจรความปลอดภัยและการเข้าถึงบริการฉุกเฉินของประชาชนทั้งชุมชนจึงต้องการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามนะครับที่ประชุมได้กำหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่จัดทำข้อมูลรายละเอียดและประมาณการแนวทางแก้ไขภายใน10วันก่อนที่จะประชุมติดตามความคืบหน้าอีกครั้งช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในระยะต่อไปและเร่งผลักดันการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังซอยสุวรรณให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนนะครับไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับเมื่อวานนี้เวลา 9:00 น.ณศาลาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนืออำเภอละอุ่นจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ซึ่งก่อนเริ่มพิธีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานายธรรมพรบุญเฉลียวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือได้กล่าวต้อนรับขณะที่นายสัตวแพทย์สุกิจประทุมชัยปศุสัตว์จังหวัดระนองได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศระหว่างวันที่4-15 กรกฎาคม 2569ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมุ่งให้สุนัขและก็แมวนะครับได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครอบคลุมในทุกพื้นที่และก็ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆปีนะครับสำหรับโครงการนี้ยังส่งเสริมการสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและก็แมวมีการผ่าตัดทำหมันประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างถูกวิธีและก็มีความรับผิดชอบเลยนะครับเพื่อลดปัญหาสัตว์จรจัดลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคและมุ่งเป้าหมายประเทศไทยปลอดผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้านะครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองสำนักงานปศุสัตว์อำเภอละอุ่นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่นและองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงภายในงานนะครับก็มีการเปิดบริการฉีดวัคซีนนะครับให้กับโรคพิษสุนัขบ้ามีการผ่าตัดทำหมันตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและคำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพสุนัขและก็แมวโดยมีประชาชนให้ความสนใจนำสุนัขและก็แมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและก็ผ่าตัดทำหมันแยกเป็นสุนัขเพศผู้7ตัวสุนัขเพศมี5ตัวนะครับแล้วก็มีแมวเพศผู้26ตัวแล้วก็แมวเพศเมีย30ตัวรวมทั้งหมด68ตัวนะครับ
ขณะที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอละอุ่นก็ร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนเพื่อสร้างความตระหนักรู้ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชนอีกหนึ่งความสำเร็จของการดำเนินงานก็คือตำบลบางพระเหนือได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอันเกิดจากความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับที่ร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งความร่วมมือของทุกภาคส่วนครั้งนี้นะครับไม่เพียงช่วยสร้างความปลอดภัยกับสัตว์เลี้ยงและประชาชนแต่ยังเป็นการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วม13พระปณิธานของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมศรีสว่างควัตวริกติยะรัชนารีในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้ก็ขอแถมสักเล็กน้อยนะครับโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้เกิดแค่สุนัขและแมวเท่านั้นนะครับเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมด้วยนะครับบางครั้งเราก็อาจจะพบในสัตว์อีกหลายประเภทก็ว่าได้นะครับอย่าลืมเหมือนกันนะครับใครที่เลี้ยงสุนัขแล้วก็แมวแล้วสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยก็ต้องไปฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ากันด้วยนะครับช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้ในช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในพื้นที่จังหวัดระนองกันนะครับที่ห้องประชุมโกมาซูมชั้น2สารกลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยประจำปีพุทธศักราช2569นะครับหรือว่า O-Top Product Champion OPC ระดับจังหวัดครั้งที่1ประจำปี2569พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมรับทราบแนวทางการดำเนินโครงการหลักเกณฑ์การให้คะแนนแผนการดำเนินงานตลอดจนร่วมพิจารณามอบหมายภารกิจในการดำเนินการคัดสรรผลิตภัณฑ์โอท็อประดับจังหวัดนะครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่10กรกฎาคมที่โรงแรมไอเฟลอินอำเภอเมืองจังหวัดระนองนะครับซึ่งการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยโอท็อปโปรดักแชมเปี้ยนนะครับประจำปีนี้นะครับมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปสมัครเข้าร่วมการคัดสรรจำนวน65รายรวม147ผลิตภัณฑ์ครอบคลุม5ประเภทได้แก่อาหารเครื่องดื่มผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึกนะครับรวมถึงสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อปส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันตลอดจนสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอย่างยั่งยืนทั้งนี้นะครับทางจังหวัดระนองมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปให้มีคุณภาพและมาตรฐานพร้อมสนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการและเครือข่ายชุมชนให้สามารถพัฒนาสินค้าสู่ระดับสากลสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจชุมชนและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดระนองต่อไปนะครับไปที่นะครับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนแถลงข่าวเตรียมจัดงานระนองเอเชียเทรด2026ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับภูมิภาคเอเชียประจำปี2569ยกระดับจังหวัดระนองสู่การเป็นเวสเทิร์นเกตเบย์นะครับหรือประตูการค้าฝั่งตะวันตกของประเทศไทยเชื่อมโยงการค้ากับประเทศในภูมิภาคเอเชียและกลุ่มประเทศบิมสเต็กพร้อมส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยมีนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในการแถลงข่าวนะครับร่วมกับนางวิภารัตน์ภูก้าวล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองนะครับร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและก็คณะสื่อมวลชนในพื้นที่นะครับซึ่งนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่าจังหวัดระนองมีศักยภาพด้านการค้าและการคมนาคมเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านมีมูลค่าการค้าชายแดนสูงกว่า 30,000 ล้านบาทต่อปีนะครับและก็เป็นพื้นที่สำคัญในระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC ในการจัดการครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของจังหวัดสู่ระดับภูมิภาคสำหรับการจัดงานนะครับจะมีขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19กรกฎาคมนี้ซึ่งภายในงานพบกับการแสดงและจำหน่ายสินค้ากว่า160บูธจากผู้ประกอบการไทยและประเทศเพื่อนบ้านนะครับได้แก่เมียนมาอินเดียและจีนพร้อมกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ Business Matching ทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์รวมถึงกิจกรรมบันเทิงและคอนเสิร์ตตลอดการจัดงานนะครับนอกจากนี้ทุกภาคส่วนได้ร่วมบูรณาการความพร้อมทั้งการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการโอท็อปการอำนวยความสะดวกด้านสุลกากรด้วยระบบดิจิทัลและการเชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนและผู้ซื้อทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืนนะครับดังนั้นนะครับขอเชิญชวนนะครับประชาชนนักลงทุนและก็นักท่องเที่ยวมาร่วมงานระนองเอเชียเทรด2026ระหว่างวันที่15ถึง19กรกฎาคมนี้นะครับที่บริเวณสนามอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองเพื่อร่วมเปิดโอกาสทางการค้าสร้างเครือข่ายธุรกิจและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดระนองสู่เวทีการค้าระดับสากล นะครับไปปิด ท้ายกันที่นะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอเพื่อขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรนะครับครั้งที่2ประจำปีงบประมาณ2569ณโรงแรมไอเฟลอินอำเภอเมืองจังหวัดระนองโดยมีนายราชานมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองมอบนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าสูงและการพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดเพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยมีนะครับเกษตรกรแล้วก็มีหน่วยงานภาครัฐนะครับนางสาวชติยาพรหมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองแล้วก็นักวิชาการส่งเสริมเกษตรทั้ง5อำเภอผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวน45คนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงนะครับสำหรับการจัดเวทีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีและเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานของนักส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569มีการรวมวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและกำหนดแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในพื้นที่ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายการทำงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรนะครับทางด้านนางสาวชติยาพรหมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองก็มอบแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดนโยบายนะครับพร้อมทั้งมีการบรรยายและเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเน้นย้ำการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการเกษตรการส่งเสริมระบบเกษตรที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นต้นนะครับทางนี้การจัดเวทีดังกล่าวจะช่วยให้บุคลากรมีความเข้าใจทิศทางและนโยบายการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดีระหว่างจังหวัดและอำเภอสามารถกำหนดแนวทางพัฒนาส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมทางนี้ก็เพื่อสนับสนุนพัฒนาการเกษตรมูลค่าสูงการผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและการทำเกษตรที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรจังหวัดระนองต่อไปนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการอันดามันวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามโครงการพัฒนาชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมตรวจการบริหารจัดการน้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามโครงการพัฒนาชายแดนไทยมาเลเซียพร้อมตรวจการบริหารจัดการน้ำและพบปะประชาชน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ปฏิบัติราชการจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณชายแดนไทยมาเลเซียรวมถึงติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและพบปะประชาชนในพื้นที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อำเภอสะเดารับฟังบรรยายสรุปความพร้อมของด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และร่วมพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชียเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยก่อนร่วมพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่จังหวัดสงขลากับด่านบูกิตกายูฮิมตัมรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการเชื่อมโยงด้านคมนาคมการค้าและโลจิสติกระหว่าง2ประเทศธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
4: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินนำระบบบริการข้อมูลการบินในเขตสนามบินมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศหวังเพิ่มประสิทธิภาพการบินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองรอง
6: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือบวท.เร่งพัฒนาระบบบริหารการจราจรทางอากาศโดยเตรียมนำระบบ Aerodrome Flight Information Service หรือ AFIS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติในการให้บริการข้อมูลการบินมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นเพื่อลดการใช้กำลังคนควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยมีแผนนำร่องใช้ที่สนามบินแพร่และสนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2571ก่อนที่จะขยายผลไปยังสนามบินภูมิภาคอื่นๆต่อไปนอกจากนี้รัฐบาลยังเล็งเห็นศักยภาพของสนามบินพิษณุโลกในการเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และตากซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางกระจายไปสู่ท้องถิ่นและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: จังหวัดนราธิวาสวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานีบริการน้ำมันและเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรง
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครอง พร้อมมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกคำสั่งทางยุทธการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยงและสถานที่สำคัญพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลขในแต่ละพื้นที่ลงตรวจสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งเพื่อประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงแผนป้องกันให้เหมาะสมโดยปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสมีสถานีบริการน้ำมัน43แห่งเปิดให้บริการ42แห่งสถานีบริการก๊าซสำหรับรถยนต์1แห่งและโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม4แห่งทั้งนี้ได้ให้ทุกหน่วยตรวจสอบความพร้อมด้านกายภาพของสถานประกอบการทั้งรั้วระบบไฟส่องสว่างกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือ CCTV รวมถึงการจัดกำลังรักษาความปลอดภัยให้สอดประสานกับแผนปฏิบัติของทุกฝ่ายเพื่อป้องกันการก่อเหตุรุนแรงอย่างเต็มประสิทธิภาพและหากเกิดเหตุขึ้นจังหวัดจะเร่งรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับพร้อมดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีอำเภอวังสะพุงอำเภอหนองหินอำเภอผาขาวอำเภอภูกระดึงอำเภอเลยอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งเคราะห์อำเภอบ้านเก้าอำเภอคอนสวรรค์
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมรัสดา Running 2026เดินวิ่งเพื่อสุขภาพท่ามกลางบรรยากาศยามเช้าแสนสวยที่หาดสลัดเกาะสิริอำเภอเมืองภูเก็ตพบกันในวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569 5โมงเช้าถึง9โมงเช้าสมัครได้แล้ววันนี้ที่ soft.event/run/lasdarunning2026 lasdarunning 2026และพบกันที่จุดสตาร์ทมาวิ่งไปด้วยกันนะคะไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้10:10 นโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายทั้ง4 จังหวัด5 สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีก1 ช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอนะคะวันนี้เราเจอกันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะศุกร์ที่10 กรกฎาคม 2569อยู่กับนุรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะนำข่าวสารมาฝากกัน2 ช่วงช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันรวมถึงงานเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์มาฝากกันด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่เดียวนะคะแล้วก็กลับมากับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนกันสักครู่ค่ะอรรถยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต

0: ประชุมคุณเลิศโภคารักษ์คือประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่4พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนเข้ามาสู่ช่องของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลานะคะในวันนี้ศุกร์ที่10กรกฎาคม2569เวลา10นาฬิกานะคะรับฟังบรรยายสรุปด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่และรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADB บรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยณด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ค่ะ10นาฬิกา30นาทีเป็นประธานพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับด่านบุกิตกายูฮิตัมรวมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียร่วมกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียนะคะณด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่แล้วก็ในช่วง13นาฬิกาช่วงบ่ายค่ะ13นาฬิกา30นาทีนะคะมีการตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ค่ะณประตูระบายน้ำคลองร.1ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำก็สามารถที่จะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมกันได้ที่ Facebook ของสำนักประชาสัมพันธ์เขต6นะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6นั่นเองนะคะภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ค่ะ10กรกฎาคม2569ด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.2มีการตรวจราชการพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะเวลา16นาฬิกาในวันนี้นะคะณห้องประชุมเจ้าฟ้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตค่ะรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะสำหรับไทยมาเลเซียมีการยกระดับความร่วมมือเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ซึ่งทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะก็มีการเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการในช่วงระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569นะคะโดยทางด้านของนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ได้เดินทางมาต้อนรับด้วยตัวเองค่ะสำหรับการหารือเต็มคณะระหว่างนายกรัฐมนตรีกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายก็เห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็รายได้ของประชาชนทั้งสองประเทศพร้อมทั้งเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อให้การเดินทางของประชาชนนั้นสะดวกขึ้นนะคะลดต้นทุนการขนส่งสินค้าแล้วก็เพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนค่ะโดยในวันนี้ค่ะ10กรกฎาคม2569นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศก็มีการร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่และด่านบุกิตกายูฮิตัมนะคะซึ่งก็เป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยกับมาเลเซียค่ะแล้วก็ตกลงเร่งเดินหน้าโครงการสำคัญทั้งการกลับมาเปิดให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาลิตนะคะการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดให้ใช้ระบบเดียวกันการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปันจังแล้วก็การก่อสร้างสะพานแห่งใหม่เพื่อที่จะยกระดับการเดินทางและโลจิสติกของทั้งภูมิภาคและเพื่อความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์อาชญากรรมบริเวณชายแดนและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมระหว่างสองประเทศโดยตั้งเป้าในการผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะให้บรรลุเป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอีกทั้งยังได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกันด้วยนะคะส่วนประเด็นเรื่องของกุ้งแล้วก็ปลากระพงทั้ง2ประเทศก็ได้มีการหาทางออกร่วมกันเพื่อคลี่คลายปัญหาของเกษตรกรนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พบปะหารือแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนไทยในมาเลเซียโดยตรงค่ะเพื่อนำไปผลักดันแล้วก็ต่อยอดการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยแล้วก็เป็นการยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นด้วยนะคะโฆษกรัฐบาลมีการชี้แจงถึงโซเชียลที่มีการบิดเบือนข้อมูลเรื่องของการแก้ไขน้ำท่วมหาดใหญ่ชี้ว่าไม่มีการตัดงบสทนชเตรียม128โครงการ 4.57 หมื่นล้านลุยแก้ปัญหาระยะยาวค่ะนายกรัฐมนตรีก็เตรียมลงตรวจการซ่อมแซมคลองร.1หลังที่จบภารกิจเยือนมาเลเซียแล้วนะคะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เผยนะคะว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญหรือว่าตัดงบประมาณนะคะว่ารัฐบาลที่มีข่าวว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญหรือว่าตัดงบประมาณในการป้องกันอุทกภัยนั้นข้อเท็จจริงก็คือไม่เป็นไปตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าเป็นการตรวจสอบแล้วก็จัดลำดับโครงการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ก่อนแล้วนั่นเองในระยะต่อไปยังมีแผนการลงทุนเพื่อแก้ไขปัญหาระยะยาวของกรมชลประทานและแผนภาพรวมของสทนช128โครงการวงเงินงบประมาณอยู่ที่ 4.57 หมื่นล้านบาทเพื่อแก้ไขน้ำท่วมปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นระบบแล้วก็ลดความเสียหายให้ได้มากที่สุดโดยในวันนี้นะคะ10กรกฎาคม2569หลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนมาเลเซียนายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจคลองร.1ค่ะซึ่งก็เป็นจุดสำคัญของระบบระบายน้ำหาดใหญ่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่ต้องมีการลงทุนปรับปรุงโดยรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณรองรับไว้แล้วค่ะทั้งนี้ก็ขอให้ทุกฝ่ายนั้นได้มีการนำเสนอข้อมูลอย่างรอบคอบรอบด้านครบถ้วนและไม่ใช้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปเป็นประเด็นทางการเมืองหรือสื่อสารเพียงบางส่วนจนทำให้สังคมนั้นเข้าใจผิดเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับชีวิตของพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะ ARDA นะคะมีการปั้นภาคใต้สู่ต้นแบบ Agri Innovation Hub เชื่อมสมุนไพรข้าวทนเค็ม AI รับมือกับ Climate Change นะคะสร้างเศรษฐกิจใหม่จากงานวิจัยค่ะซึ่งทางสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือ ARDA ค่ะเดินหน้าในการยกระดับบทบาทจากผู้สนับสนุนทุนวิจัยสู่ผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อแก้โจทย์ประเทศผ่านการนำเอาองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการสู่การใช้ประโยชน์จริงภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่าตามรอยงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงนะคะระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ที่จังหวัดพัทลุงนั่นเองค่ะโดยดร.ทวีศักดิ์ธนะเดโชพลผู้อำนวยการ ARDA ก็ได้มีการนำเอาในส่วนของมีการนำคณะผู้บริหารขออภัยนะคะมีการนำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมทางด้านอุตสาหกรรมสุขภาพความมั่นคงทางอาหารแล้วก็การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสะท้อนแนวคิดสำคัญที่ว่างานวิจัยจะมีคุณค่าเมื่อถูกนำไปใช้แก้ปัญหาของประเทศได้จริงค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะทางด้านของมอ.ก็ได้มีการคัดเลือกผลงานมานำเสนอภายใต้แนวคิดโครงการยกระดับพืชสมุนไพรไทยสู่นวัตกรรมการแพทย์มูลค่าสูงค่ะได้แก่1โครงการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพริกไทยดำที่คิดค้นสารสกัดพิเพอรินต่ำเพื่อที่จะบรรเทาผลข้างเคียงของผู้ป่วยมะเร็งจากการรักษาด้วยเคมีบำบัด 2. ค่ะโครงการพัฒนาสารสกัดกระท่อมทางการแพทย์ที่ศึกษาตัวอย่างกระท่อมกว่า700ตัวอย่างจากทั่วประเทศจนสามารถกำหนดมาตรฐานสารสำคัญพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์กว่า 15รายการแล้วก็มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนด้วยนะคะพร้อมวางรากฐานจากการพัฒนายาจากกระท่อมเนี่ยนะคะเพื่อระงับปวดต้านการอักเสบแล้วก็บำบัดอาการลงแดงจากผู้ที่ติดยาเสพติดต่อมา3โครงการพัฒนาไคโตซานไฮโดรเจลไคโตซานไฮโดรเจลบรรจุสารสกัดน้ำส้มควันไม้จากกะลาปาล์มน้ำมันค่ะที่พลิกวัสดุเหลือทิ้งราคากิโลกรัมละประมาณ2บาทให้เป็นนวัตกรรมสมานแผลเรื้อรังสำหรับผู้ป่วยเบาหวานซึ่งมีประสิทธิภาพสูงต้นทุนการผลิตต่ำแล้วก็ช่วยลดการนำเข้าเวชภัณฑ์จากต่างประเทศได้ด้วยโดยผลงานได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนแล้วค่ะข้าวทนเค็มผสาน AI พยากรณ์น้ำเค็มสร้าง Climate Solution นะคะเพื่อที่จะรับมือกับวิกฤตโลกร้อนเพิ่มผลผลิตเกษตรกร 37.5% ซึ่งทุกครั้งที่น้ำทะเลรุกล้ำเข้าสู่พื้นที่เพาะปลูกเกษตรกรก็ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อการสูญเสียผลผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าเพียงค่าความเค็มของน้ำนั้นสูงเกิน 1.5 กรัมต่อลิตรต้นข้าวก็อาจจะไม่ออกรวงเมล็ดก็รีบนะคะหรือว่าต้นตายยืนต้นตายก็ส่งผลให้หลายพื้นที่ไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้โดยในปี2563พื้นที่นาข้าวในจังหวัดสงขลาและก็พัทลุงนั้นได้รับความเสียหายกว่า 60,000 ไร่ขณะที่บางแปลงนั้นให้ผลผลิตเหลือเพียง 200-300 กิโลกรัมต่อไร่นะคะซึ่งจากผลผลิตปกติมากกว่า700กิโลกรัมต่อไร่ ARDA จึงสนับสนุนทุนวิจัยแก่กรมการข้าวเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวทนเค็มควบคู่ไปกับเทคโนโลยีการผลิตสำหรับพื้นที่เสี่ยงน้ำทะเลรุกล้ำปัจจุบันพันธุ์ข้าวทนเค็มนั้นผ่านการรับรองจากกรมการข้าวเรียบร้อยแล้วนะคะได้แก่กข43กข55กข77แล้วก็กข109ซึ่งสามารถปรับตัวแล้วก็เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มรุกล้ำช่วยลดการสูญเสียผลผลิตรักษาคุณภาพข้าวแล้วก็เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรนั่นเองนะคะก็ผลงานวิจัยทั้งหมดเรียกได้ว่าสะท้อนบทบาทของ ARDA ในการลงทุนวิจัยเพื่อแก้โจทย์ประเทศได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพสู่เศรษฐกิจสุขภาพนะคะการพัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อรับมือพื้นที่เสี่ยงน้ำเค็มไปจนถึงการใช้ AI ช่วยบริหารจัดการน้ำล่วงหน้าเป้าหมายสำคัญก็คือการเปลี่ยนงานวิจัยให้เกิดการใช้ประโยชน์จริงลดความเสี่ยงของเกษตรกรสร้างรายได้ใหม่แล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะฟังงานเพลงเพราะๆสปอร์ตประชาสัมพันธ์กันช่วงหน้ากลับมากับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วเลแบบนี้น้ำมีท่วมแล้วไม่นี
2: ่หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อ่ะโยลูกเดี๋ยวต้องตกใจไปตา
1: ป้าครับป่อพ่อแจ้งเตือนแล้วเขาบอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกกระไพน้ำท่วมฉับพลันแต่น้ำป้าไล่ลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนป่อพ่อ1784ครับป้า
2: เอาแล้วลูกเฮ้ออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความ

วงข่าวใต้รายวันเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันนะคะจังหวัดภูเก็ตจัดการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยค่ะในส่วนของระดับจังหวัดมุ่งยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์สู่มาตรฐานสากลหรือว่า OPC นั่นเองค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายโชตินรินทร์เกิดโสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดการดำเนินโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่า OPC O-Top Productแชมเปี้ยน OPC ประจำปีพ.ศ. 2569ระดับจังหวัดณห้องประชุมชั้น4โรงแรม4เบดแกรนด์โฮเทลภูเก็ตตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการมีคณะกรรมการคัดสรรผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปจากทั้ง3อำเภอของจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมการคัดสรรนะคะซึ่งการดำเนินโครงการดังกล่าวนั้นกรมการพัฒนาชุมชนค่ะกรมการพัฒนาชุมชนก็มีการจัดขึ้นเพื่อที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์โอท็อปให้มีคุณภาพและก็มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและก็ระดับสากลด้วยนะคะพร้อมจัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ในการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากรวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปแล้วก็ชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับหลักเกณฑ์การคัดสรรแบ่งการประเมินออกเป็น3ด้านรวม100คะแนนได้แก่ด้านผลิตภัณฑ์และความเข้มแข็งของชุมชนอันนี้25คะแนนนะคะด้านการตลาดและความเป็นมาของผลิตภัณฑ์20คะแนนและด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์55คะแนนก่อนนำผลการประเมินไปจัดระดับผลิตภัณฑ์เป็นระดับ 1-5 ดาวโดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคะแนน 90-100 คะแนนเนี่ยนะคะก็จะได้รับการจัดระดับ5ดาวซึ่งก็ถือว่าเป็นระดับที่สูงสุดของการคัดสรรนั่นเองนะคะผู้ประกอบการคาเฟ่บ้านต้นไม้ร่วมสร้างชีวิตใหม่คืนคนดีสู่สังคมบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายอโนไทยทั้งรักผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนางพิชยนันท์อินจันค่ะผู้อำนวยการส่วนสวัสดิการและส่งเคราะห์ผู้ต้องขังแล้วก็มีทางด้านของนายชาวนันท์ไอยราชธนารักษ์ค่ะหัวหน้าฝ่ายส่งเคราะห์ผู้ต้องขังมีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสนะร้านกาแฟต้นไม้หมู่ที่5ตำบลกระโสมอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาซึ่งก็เป็นสถานประกอบการแห่งแรกของจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีการประกอบอาชีพเพื่อที่จะสนับสนุนการเริ่มต้นชีวิตใหม่และการกลับคืนสู่สังคมอย่างมั่นคงค่ะซึ่งโครงการบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์โดยพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ที่มุ่งจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเพื่อเป็นพื้นที่ในการพักชั่วคราวสำหรับผู้พ้นโทษระหว่างหางานทำนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะกลับคืนสู่สังคมโดยมีการบูรณาการความร่วมมือจากทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคสังคมเพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปรับตัวมีอาชีพมีรายได้ลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำและดำรงชีวิตร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุขโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วก็ฝึกทักษะด้านอาชีพการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการมีวินัยความรับผิดชอบการมีจิตสาธารณะแล้วก็การอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพนั่นเองค่ะต่อกันที่กระบี่นะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แล้วก็คณะกรอกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันรวมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจพร้อมที่จะผลักดันพัฒนาศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลกระบี่รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะช่วงบ่าย 13:30 นาทีนายสวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันก็จะมีกระบี่ตรังพังงาภูเก็ตระนองและสตูลครั้งที่4/2569ณห้องประชุมนิพนธ์โพพัฒนาชัยชั้น6โรงพยาบาลกระบี่โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แล้วก็คณะกรอกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้ร่วมศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการเพิ่มศักยภาพการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินนะคะของเมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่23 มกราคม 2567โดยนายแพทย์สุรัตตันติทวีวรกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระบี่และคณะขณะเดียวกันได้มีการศึกษาดูงานแล้วก็รับฟังบรรยายณศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดอาคารประสิทธิ์พัฒนาชั้น1โรงพยาบาลกระบี่ร่วมด้วยนะคะก็เป็นข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายกันด้วยข่าวสารของทางจังหวัดระนองนะครับระหว่างวันที่10 ถึง 15 กรกฎาคม 2569จังหวัดระนองมีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มขณะที่บริเวณทะเลที่มีคลื่นสูงก็ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและชาวเรือค่ะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินเรือหรือว่าทำกิจกรรมทางทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงนะคะทีนี้เดี๋ยวปิดท้ายกันด้วยในส่วนของประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็แล้วกันนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกฉบับที่4นะคะมีผลกระทบจนถึงวันที่15 กรกฎาคม 2569ค่ะในช่วงระหว่าง10 ถึง 15 กรกฎาคม 2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงค่ะส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงนะคะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะโดยในช่วงระหว่างวันที่11 ถึง 14 กรกฎาคม 2569ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะซึ่งพายุใต้ฝุ่นที่ชื่อว่าบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่11 ถึง 12 กรกฎาคมนี้นะคะโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่เดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนมีการวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังนะคะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือ023994012-13และสายด่วน1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่10 กรกฎาคม 2569เวลา5 นาฬิกานะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะประกาศฉบับต่อไปในวันนี้10 กรกฎาคม 2569ในช่วงเวลา17 นาฬิกาค่ะ
เดี๋ยวชวนไปเที่ยวเมืองตรังกันนะคะนี่คืองานเพลงของบาวีค่ะแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับสวทพังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะแล้วก็จากลากันไปเลยสำหรับในวันนี้นะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์หน้าก็มาติดตามรับฟังกับน้องดิววสุรัตน์กันได้นะคะส่วนโนรีวัชรีตนาการขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทุกท่านนะคะแล้วก็จะย้ายไปอยู่ที่จังหวัดตรังแล้วนะคะน้ำว่าตรังงดงามยังไงใครที่ผ่านไปจังหวัดตรังก็สามารถที่จะไปเยี่ยมเยียนกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับองคมนตรีตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานมูลนิธิโครงการหลวง
6: พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอพร้อมมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานมูลนิธิโครงการหลวงในโอกาสนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีได้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่ลูกจ้างประจำและเกษตรกรสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวงจำนวน107ชุดพร้อมมอบเสื้อกันหนาวแก่เด็กนักเรียนจำนวน40ตัวณศาลาภักดีแผ่นดิน66โดยได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเชิญพระราชกระแสแสดงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรสมาชิกมูลนิธิโครงการหลวงดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดผลงาน2เดือนยกระดับพม.สู่ผู้สร้างโอกาสขับเคลื่อนสวัสดิการเพื่อคนไทยทุกคน
7: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่านับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่10เมษายน2569กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ได้สร้างดีความสุขการเกิดที่ลดลงการลดลงของวัยแรงงานและข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิสวัสดิการของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางซึ่งตลอด2เดือนที่ผ่านมากระทรวงพม.ได้ปรับบทบาทจากผู้ให้ความช่วยเหลือสู่ผู้สร้างโอกาสมุ่งวางระบบแก้ปัญหาระยะยาวตั้งแต่วัยเด็กด้วยการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ271แห่งสนับสนุนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดกว่า2ล้าน1แสนคนและพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนผ่าน9มาตรการสำคัญด้านการสร้าง ครอบครัวเข้มแข็งได้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกว่า 49,000 คนขยายศูนย์ปฏิบัติการป้องกันความรุนแรงในครอบครัวครอบคลุม76จังหวัด206พื้นที่จัดตั้งศูนย์สร้างสุขครบทุกจังหวัดสนับสนุนสวัสดิการชุมชนดูแลประชาชนกว่า 2,500,000 คนพร้อมผลักดันการปรับเบี้ยความพิการเป็น 1,000 บาทจัดหากายอุปกรณ์ให้คนพิการ 17,000 คนและขับเคลื่อนความเสมอภาคทางเพศผ่านศูนย์ส่งเสริม99แห่งทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จีนยกระดับการตอบสนองเหตุอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นเพื่อรับมือกับพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งทางตะวันออกของจีนในวันพรุ่งนี้ศูนย์ประชาการการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งของจีนยกระดับการตอบสนองเหตุฉุกเฉินเหตุอุทกภัยและพายุไต้ฝุ่นจากระดับ4เป็นระดับ3เมื่อวานนี้เพื่อรับมืออิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านชายฝั่งทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันในช่วงกลางวันของวันเสาร์นี้ก่อนที่จะพัดขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกของจีนระหว่างมณฑลฝูเจี้ยนและมณฑลเจ้อเจียงในคืนวันเดียวกันด้วยความรุนแรงระดับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นและมีความกว้างราว 1,000 กิโลเมตรขณะที่กระทรวงจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนเปิดเผยว่าทำงานร่วมซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกส่งลงไปยังพื้นที่ประสบภัยซึ่งรวมถึงเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงและมณฑลหูเป่ยเพื่อประเมินสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดหาสิ่งทุกข์และที่อยู่อาศัยใหม่ให้แก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งดำเนินการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
2: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
1: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคอปพสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
3: โอ้ยช่วงหน้าฝนแบบนี้เนี่ยยุงมันเยอะจริงๆเลยจะทำยังไงดีเนี่ยกลัวจะเป็นไข้เลือดออกซะจริง
4: ๆไม่ต้องกลัวหรอกจ้าวิธีการป้องกันยุงลายทำได้ง่ายๆแค่เรายึดหลัก3ปอปิดฝาภาชนะให้สนิทปิดแหล่งสะสมน้ำขังป้องกันยุงลายวางไข่เปลี่ยนน้ำนั้นก็สำคัญต้องเปลี่ยนในทุกสัปดาห์กำจัดวงจรยุงลายปอสุดท้ายคือปฏิบัติต้องทำให้เป็นประจำจงจำบัญญัติให้ดีวิธีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกทำได้ง่ายๆเพื่อคนที่คุณรักค่ะด้วยความปรารถนาดี

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะนางสาวอาริสาศิรัตน์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.หลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึงเที่ยงของในทุกๆวันค่ะทางวิทยุ FM 100 MHzแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถรับฟังแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะสำหรับบรรยากาศในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ค่อนข้างที่จะมีแดดนะคะแล้วก็มีเมฆในมากด้วยนะคะในส่วนของพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของเรานะคะในช่วงนี้ก็อาจจะมีฝนน้อยลงนะคะก็อาจจะมีในฝนในช่วงตอนช่วงเย็นนะคะสักประมาณ40%ของพื้นที่ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้น้องฝนก็มีเรื่องราวในส่วนของจากส่วนกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะรวมไปถึงแนวการปฏิบัติการเพื่อที่จะป้องกันอุทกภัยนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยรวมถึงการที่จะเปิดด่านศุลกากรแห่งใหม่ของภาคใต้ของเราเพื่อที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียกันด้วยค่ะแล้วก็มีข่าวดีสำหรับผู้ที่ถือสิทธิ์บัตรทองมาบอกกล่าวกับคุณผู้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของพื้นที่ในจังหวัดพังงาค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสนะคะของทางจังหวัดพื้นที่จังหวัดพังงาก็ได้มีกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะรวมไปถึงข่าวที่ในพื้นที่จังหวัดพังงาอีกเช่นเดียวกันค่ะเป็นการช่วยเหลือนะคะการฝึกดับเพลิงบนเรือนะคะเพื่อช่วยเหลือชีวิตและก็ต่อชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้ทางทะเลนะคะแล้วก็มาดูในปิดท้ายกันด้วยในเรื่องของพยากรณ์อากาศค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มีข่าวคราวแทรกนิดหน่อยนะคะสำหรับของกฟผ.กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามารับทราบเรื่องราวข่าวสารเหล่านี้กันค่ะ
1: ว้าวดูดิควันร้องเป็นรูปหัวใจได้ไหมนะ
2: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้
1: าก็แค่สูบเล่นๆเอง
2: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนี่ครูตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
1: โอเคเลยอย่างน้อยเราก็ได้ปอดคืนมาบ้าง
2: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
1: เลิกเถอะปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะกับรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็จะมีในเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ได้ไปยังประเทศมาเลเซียนะคะก็มีการยกระดับความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวแล้วก็ความมั่นคงเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานชายแดนนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสสร้างรายได้กันด้วยค่ะในส่วนของนายกรัฐมนตรีนะคะท่านนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมคณะเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการตั้งแต่เมื่อวานค่ะคุณผู้ฟังโดยที่มีนายอันวาฮิบอานายอันวาฮิบราฮิมนะคะนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียก็ได้เดินทางมาต้อนรับด้วยตนเองนะคะสำหรับการหารือเต็มคณะระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียค่ะซึ่งทั้งสองฝ่ายนะก็ได้เห็นพ้องนะคะยกระดับความร่วมมือในทุกมิติค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะคะการท่องเที่ยวความมั่นคงแล้วก็ส่งผลไปยังโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็รายได้ของพี่น้องประชาชนทั้งสองประเทศค่ะพร้อมที่จะเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียด้วยนะคะเพื่อที่จะให้การเดินทางของประชาชนสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะลดต้นทุนในเรื่องของการขนส่งสินค้าแล้วก็เพิ่มศักยภาพด้านการค้าชายแดนกันด้วยค่ะโดยในวันนี้ค่ะวันที่10กรกฎาคมนะคะท่านนายกรัฐมนตรีทั้ง2ประเทศค่ะก็จะร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่นะคะแล้วก็ด่านอุกิยาจูนะคะซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของประเทศไทยและกับมาเลเซียค่ะแล้วก็ตกลงกันในเรื่องของเร่งเดินหน้าโครงการสำคัญในการกลับมาให้บริการการเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาติสนะคะแล้วก็มีการเชื่อมโยงระบบการจำหน่ายตั๋วรถไฟของเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่บัสเตอร์เวอร์นะคะซึ่งใช้ในเรื่องของระบบเดียวกันเพื่อที่จะฟื้นฟูเส้นทางไฟฟ้าสวยโกโลกนะคะรังเตาปันจังนะคะและก็มีการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่เพื่อที่จะยกระดับการเดินทางของโลจิสติกทั้งภูมิภาคค่ะเพื่อที่จะเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติด้วยการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์อาชญากรรมบริเวณชายแดนแล้วก็พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมสำหรับ2ประเทศด้วยโดยมีการตั้งเป้าหมายผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันนะคะให้บรรลุเป้าหมาย 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะขออภัยค่ะคุณผู้ฟัง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะทั้งด้านความมั่นคงทางอาหารพลังงานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งยังร่วมกันนะคะลงนามบันทึกความเข้าใจและก็ความร่วมมือด้านเกษตรร่วมกันด้วยในส่วนของประเด็นกุ้งและก็ปลากระพงของทั้งสองประเทศนะคะก็ได้หาทางออกร่วมกันเพื่อที่จะคลี่คลายปัญหาของเกษตรกรด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้หารือและก็รับฟังความเสนอแนะจากภาคเอกชนที่ในมาเลเซียภาคเอกชนของไทยนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ในมาเลเซียโดยตรงเพื่อที่จะนำไปผลักดันการต่อยอดการดำเนินงานธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมศักยภาพในของผู้ประกอบการของไทยนะคะและก็ยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและก็มาเลเซียอย่างแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปค่ะสำหรับในเรื่องของการเปิดด่านนะคะด่านศุลกากรแห่งใหม่นะคะที่สะเดาค่ะเป็นประตูเศรษฐกิจไทยมาเลเซียนะคะหนุนการค้าการท่องเที่ยวเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ชายแดนกันด้วยค่ะในวันนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็มีภารกิจที่จะกำหนดลงปฏิบัติราชการณจังหวัดสงขลานะคะเพื่อรับฟังการสรุปบรรยายสรุปในเรื่องของด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นะคะแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อกันกับด่านบูกิตคาบูนะคะซึ่งกับทางประเทศมาเลเซียนะคะก็ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกนะคะที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจชายแดนของไทยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะก็เกิดขึ้นเนื่องจากการเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการที่ผ่านมานะคะซึ่งทั้งสองผู้นำทั้งสองประเทศนะคะก็ได้มีแนวทางในการยกระดับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการคมนาคมการท่องเที่ยวแล้วก็การอำนวยสะดวกด้าน ชายแดนนะคะแล้วก็ซึ่งทุกฝ่ายนะคะเห็นพ้องที่จะยกระดับความร่วมมือในทุกมิติค่ะเพื่อที่จะสร้างพื้นที่แห่งโอกาสร่วมกันด่านสะเดาแห่งใหม่ค่ะจึงถือเป็นการต่อยอดนะคะในเรื่องของความร่วมมือให้เกิดผลในทางปฏิบัติค่ะโดยใช้โอกาสนี้ค่ะในการทำพิธีเปิดนะคะถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ค่ะกับด่านปุกิกายูนะคะแล้วก็โดยมีท่านทางมาเลเซียนะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีมาเลเซียก็ร่วมเป็นมาร่วมเป็นเขาเรียกว่าเป็นสักขีพยานในการเปิดด่านในครั้งนี้ด้วยค่ะเพื่อที่จะตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศค่ะในส่วนของด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นะคะก็จะตั้งอยู่บนถนนกาญจนวนิชค่ะตำบลสำนักขามอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะภายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลามีพื้นที่กว่า596ไร่นะคะถูกพัฒนาขึ้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความแออัดของด่านเดิมนะคะแล้วก็รองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะโดยปัจจุบันค่ะ สะเดานะคะก็เป็นด่านการค้าที่มีทั้งทางบกที่มีมูลค่าสูงที่สุดของประเทศไทยค่ะโดยในปีงบประมาณที่ผ่านมาค่ะก็มีมูลค่าการนำเข้าและก็ส่งออกกว่า 471,500 ล้านบาทค่ะคุณผู้ฟังและก็มีผู้ที่เดินทางผ่านแดนนะคะมากกว่า6ล้านคนต่อปีสะท้อนถึงบทบาทของพื้นที่แห่งนี้นะคะในฐานะประตูเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับประเทศไทยแล้วก็ประเทศมาเลเซียค่ะรวมถึงภูมิภาคอาเซียนตอนใต้ด้วยนะคะโครงการก่อสร้างด่านแห่งนี้ค่ะเริ่มมาตั้งแต่เมื่อปี2559ค่ะก็ถือระยะเวลาเป็นประมาณ10ปีนะคะด้วยงบประมาณกว่า 1,532 ล้านบาทค่ะภายในประกอบด้วยอาคารสำนักงานค่ะอาคารผู้โดยสารอาคารตรวจปล่อยสินค้าแล้วก็อาคารพักอาศัยพร้อมมีเทคโนโลยีตรวจสอบสินค้าที่ทันสมัยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องเอ็กซเรย์นะคะแล้วก็เครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกค่ะแล้วก็ในเรื่องของช่องตรวจรถยนต์นะคะแล้วก็รถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารที่สามารถรองรับปริมาณการสัญจรได้มากกว่าด่านเดิมค่ะอีกทั้งนะคะอีกหนึ่งหัวใจสำคัญนะคะในเรื่องของโครงการถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับประเทศมาเลเซียนะคะไปก็มีระยะทางประมาณ850เมตรนะคะรวมทั้งการเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข4แล้วก็โครงข่ายทางหลวงเอเชียนะคะทำให้ระบบคมนาคมของทั้งสองประเทศค่ะเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ค่ะช่วยลดในเรื่องของระยะเวลาในการขนส่งด้วยนะคะแล้วก็ลดในเรื่องของต้นทุนโลจิสติกส์ค่ะเพิ่มความรวดเร็วในการตรวจแล้วก็ปล่อยสินค้าแล้วก็เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการของไทยของเราด้วยนอกจากในเรื่องของการด้านผลักดันในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะคะโครงสร้างพื้นฐานแห่งนี้ก็ยังมีความสำคัญต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยเฉพาะจังหวัดสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสแล้วก็สตูลค่ะซึ่งจะได้รับประโยชน์จากการขยายตัวจากการค้าชายแดนการลงทุนการท่องเที่ยวและก็การจ้างงานที่มากขึ้นรวมถึงการเดินทางของนักท่องเที่ยวและประชาชนระหว่างไทยกับมาเลเซียที่จะสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะการเปิดใช้งานด่านศุลกากรแห่งใหม่ของสะเดาแห่งใหม่นี้นะคะก็จะเชื่อมถนนระหว่างไทยกับมาเลเซียเป็นการยกระดับประตูเศรษฐกิจของภาคใต้นะคะโดยมีความพร้อมแล้วก็รองรับการเติบโตทางด้านการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวในระยะยาวด้วยนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนเป้าหมายแล้วก็เชื่อมโยงเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศอย่างเป็นรูปธรรมค่ะคุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ถ้าเกิดเราจะเดินทางไปประเทศมาเลเซียนะคะโดยการที่เราใช้รถไฟนะคะหรือว่าจะข้ามด่านก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าด่านเดิมนะคะก็จะมีความแออัดนิดหนึ่งนะคะพอมีด่านใหม่เข้ามาก็จะช่วยในเรื่องของตรงนี้แล้วก็พี่น้องประชาชนที่จะไปยังประเทศมาเลเซียก็จะเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็มาดูในส่วนของการปฏิบัติการในเรื่องของการทำให้หาดใหญ่แซนบ็อกซ์นะคะเพื่อที่จะเป็นในเรื่องของการปูทางเพื่อที่จะป้องกันอุทกภัยที่ยั่งยืนค่ะโดยหาดใหญ่แซนบ็อกซ์นะคะก็จะเป็นโครงการนำร่องนะคะเพื่อที่จะ เป็นบทเรียนเพื่อที่จะเตรียมที่จะให้จังหวัดในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ของเราเนี่ยค่ะรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ของไทยเราเองก็กำลังจะเข้าในช่วงฤดูมรสุมกันแล้วด้วยนะคะในการปฏิบัติหาดใหญ่แซนด์บ็อกซ์นะคะก็จะมีในเรื่องของการป้องกันอุทกภัยค่ะเพราะว่าหาดใหญ่ไม่ใช่เพียงแค่อำเภอหนึ่งนะคะแต่เป็นหัวใจสำคัญทางเศรษฐกิจของภาคใต้นะคะรัฐบาลก็จึงยกระดับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือกับมรสุมที่ในปี2569นี้นะคะให้เป็นวาระเร่งด่วนค่ะโดยมีเป้าหมายสูงสุดก็คือการป้องกันชีวิตทรัพย์สินแล้วก็รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดค่ะภายใต้การประชุมของกรอนะคะนัดพิเศษท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้ผลักดันยุทธศาสตร์แซนด์บ็อกซ์นะคะเป็นการป้องกันอุทกภัยในภาคใต้ค่ะโดยใช้อำเภอหาดใหญ่ค่ะเป็นพื้นที่นำร่องในการวางระบบบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการค่ะเพื่อที่จะถอดบทเรียนและก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการรับมือภัยพิบัตินะคะเชิงรุกของภายใต้หลักการที่ว่าป้องกันกันในระยะยาวก็ย่อมดีกว่าเยียวยากันในระยะสั้นนะคะภารกิจเร่งด่วนนี้นะคะที่กำลังขับเคลื่อนในขณะนี้ก็จะเดินหน้าโครงการโครงสร้างพื้นฐานในการขับเคลื่อนโครงการเร่งด่วน9รายการค่ะตั้งแต่การขุดลอกท่อนะคะการติดตั้งประตูระบายน้ำอัตโนมัติค่ะไปจนถึงการกำจัดวัชพืชนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้ครอบคลุมตลอดทั้งเส้นทางค่ะทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการเข้าสู่ฤดูฝนค่ะระบบการแจ้งเตือนภัยอัจฉริยะนะคะก็ให้ทางสทนชนะคะร่วมกับปภ.เพื่อที่จะเชื่อมโยงข้อมูลสถานการณ์น้ำรายวันแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนทันทีผ่านระบบเซลบอดแคสต์นะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยค่ะเตรียมตัวได้ทันท่วงทีแล้วก็ยกระดับการตอบโต้ในเรื่องของสถานการณ์ใช้กลยุทธ์นำหน้าสถานการณ์ค่ะโดยการนำข้อมูลการพยากรณ์อากาศนะคะมาวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงแล้วก็จัดเตรียมเครื่องมือจักรกลนะคะในเรื่องของสาธารณภัยเข้ามาประจำการในพื้นที่ค่ะแล้วก็มาวางโดยมีเป้าหมายในการจัดทำล่วงหน้าด้วยเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือและก็เข้าถึงในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วค่ะรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะคะกับการสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนและก็ต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจแล้วก็วางว่าทุกแผนการอพยพแล้วก็การให้ความช่วยเหลือจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะแม้ว่าภัยธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่เรานะคะไม่สามารถห้ามได้แต่เราก็เชื่อมั่นค่ะว่าการถ้าเกิดเรามีการเตรียมตัวหรือว่าเตรียมความพร้อมที่ดีค่ะก็เป็นเกราะที่ป้องกันแล้วก็แข็งแรงที่สุดที่จะลดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันอีกสักหนึ่งข่าวนะคะเป็นข่าวจากทางกฟผ.ค่ะคุณผู้ฟังกฟผ.นะคะคว้ารางวัลเอเรียนะคะ2026นะคะต้องย้ำการเป็นองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมระดับแนวหน้าของเอเชียค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะก็ได้สร้างความภาคภูมิใจในระดับนานาชาติมาแล้วนะคะหลังคว้า3รางวัลสำคัญจากเวทีเอเชียรีสปอนซิเบิลนะคะอินเตอร์ไพรส์อวอร์ดหรือว่าเอเรีย2026นะคะซึ่งต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่2นะคะต้องย้ำบทบาทองค์กรด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนในแนวหน้าของเอเชียค่ะรางวัลดังกล่าวค่ะจัดโดย Enterprise Asia ค่ะเพื่ ยกย่ององค์กรที่มีเขาเรียกว่าดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างความสมดุลทางด้านเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงการให้ความสำคัญกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านนะคะสำหรับปีนี้ค่ะกฟผ.ก็ได้รางวัลมา3รางวัลหลักนะคะซึ่งประกอบไปด้วยรางวัล GreenLeadership นะคะที่สะท้อนบทบาทผู้นำในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศนะคะโดยเน้นความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมค่ะรางวัลที่2ค่ะรางวัล Investment in People นะคะซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและก็สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งค่ะแล้วก็อีกหนึ่งรางวัล นะคะก็เป็นรางวัล Corporate ค่ะ Corporate Insignability นะคะก็เป็นรางวัลที่แสดงถึงความโปร่งใสในการดำเนินงานนะคะผ่านการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลค่ะความสำเร็จในครั้งนี้นะคะก็สะท้อนถึงศักยภาพของกฟผ.ในการดำเนินงานด้านพลังงานควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและก็สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมค่ะผ่านการขับเคลื่อนองค์กรตามแนวทาง ESG นะคะทั้งการพัฒนาในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการเสริมสร้างศักยภาพทางบุคลากรค่ะแล้วก็การบริหารจัดการที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลค่ะซึ่งจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นแล้วก็สนับสนุนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงและก็ยั่งยืนในระยะยาวค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากส่วนกลางนะคะแล้วก็เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาเจอกับน้องน้ำฝนในช่วงหน้าค่ะ
1: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
2: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
1: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
2: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
1: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
2: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
1: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
3: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
6: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
5: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
6: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาดูในส่วนของข่าวดีของผู้ที่ผู้ป่วยสำหรับสิทธิ์บัตรทองค่ะตอนนี้ก็ได้มีอัปเกรดสิทธิ์นะคะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งนะคะโดยมียามะเร็งนวัตกรรมไทยนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงนะคะทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะหรือว่าสปสช.นะคะก็ได้เห็นชอบแล้วก็เสนอการใช้ยารักษามะเร็งในบัญชีนวัตกรรมไทยนะคะที่ผลิตโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์แล้วก็สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะหรือว่าบัตรทอง30บาทของเรานั่นเองค่ะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยมะเร็งทุกคนนะคะสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพได้อย่างเท่าเทียมและก็ทั่วถึงค่ะคุณผู้ฟังโดยมี4ประเด็นหลักนะคะที่ควรรับรู้นะคะอย่างแรกก็คือมีการอนุมัตินะคะการใช้ยามะเร็งนวัตกรรมไทยตัวนี้ค่ะในบัตรทอง30บาทอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแล้วก็ยามะเร็งที่จะเข้าถึงที่จะใช้ได้นะคะก็จะมียาอิปคลานิปนะคะยาอิปคลานิปก็จะเป็นยารักษามะเร็งนะคะแบบมุ่งเป้าค่ะเป็นยาชนิดรับประทานผลิตในประเทศไทยค่ะโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะซึ่งยาตัวนี้นะคะก็จะมีข้อบ่งชี้ใช้ที่สำคัญค่ะโดยการรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML นะคะแล้วก็มะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหารนะคะแล้วก็มะเร็งผิวหนังชนิดหายยากนะคะบางชนิดนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของยาอิปคลานิปนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวยาค่ะยาเจฟคลานิปนะคะยาตัวนี้ก็จะเป็นยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าเช่นเดียวกันค่ะผลิตโดยโรงงานผลิตเภสัชกรรมในพระราชดำริพระราชดำรินะคะราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ค่ะซึ่งยาตัวนี้นะคะก็จะถูกจัดอยู่ในสิทธิ์บัตรทองแล้วก็สามารถใช้ยานี้ผ่านระบบประกันหลักตรวจภาพได้เช่นเดียวกันค่ะการใช้ยานี้นะคะก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะตามที่แพทย์วินิจฉัยโรคแล้วก็มีในเรื่องของการในเรื่องของการรักษาค่ะซึ่งในเรื่องของหลักการนี้นะคะแนวทางนี้ก็จะมุ่งเน้นประโยชน์ให้กับพี่น้องเข้าถึงสิทธิสวัสดิการนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องเข้าถึงได้ง่ายค่ะมีความเท่าเทียมกันนะคะมีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนเพราะว่ามีการวางแผนการจัดหายาล่วงหน้าไว้3ปีค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ายาจะขาดค่ะเพราะว่าไทยเราเป็นผู้ที่ผลิตขึ้นมาเองนะคะโดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ค่ะและก็จะยังช่วยในเรื่องของการยกระดับศักยภาพการผลิตยาและก็องค์ความรู้ในเรื่องเภสัชกรรมของไทยด้วยค่ะแล้วก็จะไปตอบโจทย์ในเรื่องของการต่อยอดนโยบายของรัฐนะคะ Cancer Anywhere ค่ะมะเร็งรักษาได้ทุกที่เพื่อที่จะลดข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางให้ผู้ป่วยสามารถรับการรักษาได้ในหน่วยบริการที่มีศักยภาพในพื้นที่แล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่น้องฝนนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะมาดูในส่วนของพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะผู้ประกอบการคาเฟ่บ้านต้นไม้สร้างร่วมสร้างชีวิตแห่งใหม่คืนคนดีสู่สังคมค่ะบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสนะร้านกาแฟต้นไม้หมู่ที่5นะคะตำบลกระโสมอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะซึ่งเป็นสถานประกอบการแห่งแรกของจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็เปิดโอกาสให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้ประกอบอาชีพเพื่อที่จะสนับสนุนการเริ่มต้นใหม่แล้วก็การกลับคืนสู่สังคมอย่างมั่นคงค่ะโดยโครงการบ้านกึ่งวิถีนะคะก็จะเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของกรมราชทัณฑ์ค่ะโดยพันตำรวจโทโดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะก็ได้มีมุ่งหมายจัดตั้งป้าจัดตั้งบ้านกึ่งวิถีในเรือนจำแล้วก็ทันทสถานนะคะทั้งทั่วประเทศเลยเพื่อที่จะเป็นที่พักชั่วคราวสำหรับผู้พ้นโทษระหว่างหางานทำแล้วก็เป็นพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนที่จะกลับคืนสู่สังคมค่ะโดยบูรณาการความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ภาคสังคมนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะสามารถปรับตัวแล้วก็มีอาชีพ มีรายได้นะคะลดโอกาสการกระทําผิดซ้ำแล้วก็ดำรงชีวิตด้วยการ อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุขค่ะโดยที่มีผู้เข้าร่วมโครงการก็จะผ่านกระบวนการในเรื่องของการคัดเลือกแล้วก็การฝึกทักษะด้านอาชีพก่อนนะคะแล้วก็การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงการมีวินัยการรับผิดชอบการมีจิตสาธารณะและการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพค่ะร้านกาแฟต้นไม้นะคะก็เป็นสถานประกอบการแห่งแรกของจังหวัดพังงาค่ะที่เข้าร่วมกับโครงการบ้านกึ่งวิถีบ้านก้าวใหม่ให้โอกาสนะคะสะท้อนถึงความร่วมมือของภาคเอกชนค่ะในการสนับสนุนการสร้างโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้กลับมาสู่ตลาดแรงงานอย่างสุจริตนะคะโดยการเปิดโอกาสให้มีงานทำค่ะมีรายได้แล้วก็สามารถกลับไปเป็นส่วนหนึ่งของสังคมถือเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนสำคัญค่ะในการส่งเสริมการคืนคนดีสู่สังคมนะคะแล้วก็ลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำซากนะคะแล้วก็ช่วยให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนะคะสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมั่นคงได้อีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังครับตอนนี้ค่ะ 11:50 นยังพอมีเวลาอีกนิดนึงค่ะมาดูในส่วนของพยากรณ์อากาศกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับพยากรณ์อากาศทั่วโดยทั่วไปของวันนี้ค่ะวันที่10 กรกฎาคม 2569ค่ะพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้านะคะภาคใต้ของเราก็จะมีฝนตกเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะก็ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำค่ะปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะทำให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระมัดระวังจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันค่ะและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลม ขออภัยค่ะโดยคลื่นลมทะเลอันดามันนะคะในส่วนของตอนบนก็จะมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นก็มีความสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะก็จะมีคลื่นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยนะคะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15 กรกฎาคมนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของพายุไต้ฝุ่นบาหวีนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็ขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11-12 กรกฎาคมนี้นะคะโดยพายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนผ่านประเทศไทยนะคะแต่ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวค่ะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันด้วยค่ะมาดูในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและก็กระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32-34องศาเซลเซียสค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นก็จะสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็วก็อยู่ที่20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศสำหรับวันนี้ค่ะและก็รายการของเรานะคะก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณผู้ฟังน้องน้ำฝนก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่โทรเข้ามาขอเพลงกันด้วยนะคะแล้วก็ สำหรับวันนี้ค่ะรายการร้อยเรื่องอนามันของเราแล้วก็น้องฝนทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอขอบคุณทุกคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังร้อยเรื่องอันดามันทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ทาง Facebook Live สทพังงาเรดิโอค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะจงมีความสุขและก็มีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
1: ก้าขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
0: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
1: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
0: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
1: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียเปิดถนนเชื่อมต่อด่านเสด็จแห่งใหม่บุกิจกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเพิ่มศักยภาพการค้าและการคมนาคมปภ.แจ้งเลี่ยงถนนประชาธิปกช่วงแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่เพื่อซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้พร้อมส่งเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนประชาชนเช้านี้ทางการสหรัฐยังคงเดินหน้ากระบวนการเจรจาระดับเทคนิคกับอิหร่านแม้กองทัพสหรัฐจะเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup โดยมี4ชาติร่วมชิงชัยที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีของไทยและมาเลเซียร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านเสด็จแห่งใหม่บูกิจกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือและมิตรภาพยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง2ประเทศเพิ่มศักยภาพการค้าการคมนาคมและการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมกับดร.สรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสุลกากรเสด็จแห่งใหม่จังหวัดสงขลากับด่านบุกิจกายูฮิตัมของมาเลเซียโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศได้ร่วมกันเปิดด่านสุลกากรทั้งสองฝั่งโดยได้จับมือกันณจุดถึงกลางระหว่างประตูด่านและถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดถนนเชื่อมต่อด่านสุลกากรเสด็จแห่งใหม่กับด่านบุกิจกายูฮิตัมโดยขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งชื่นชมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จย้ำว่าการเปิดถนนเชื่อมต่อด่านครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการเปิดใช้โครงสร้างพื้นฐานสายใหม่แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นพื้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งระหว่างไทยและมาเลเซียในการยกระดับการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้ารวมทั้งลดความแออัดบริเวณด่านเสด็จบูกิกายูฮิตัมสำหรับการสุลกากรเสด็จแห่งใหม่ก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2562แต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้เนื่องจากไม่มีถนนเชื่อมต่อกับด่านบูกิกายูฮิตัมฝั่งมาเลเซียก่อนที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันก่อสร้างถนนเชื่อมด่านจนแล้วเสร็จในปีนี้จะเปิดให้ประชาชนและภาคธุรกิจใช้สัญจรและขนส่งสินค้าได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาถึง23 นาฬิกาของทุกวันภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้นำนายกรัฐมนตรีเดินไปยังฝั่งมาเลเซียเพื่อร่วมเปิดแผนจารึกและรับประทานอาหารกลางวันจากนั้นช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับมายังจังหวัดสงขลาเพื่อตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียจำนวน2 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยกระทรวงการคลังได้ลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADB ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทยเพื่อนำไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าโครงการนี้สะท้อนความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่าง2 ประเทศโดยทั้ง2 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะเปลี่ยนพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความมั่นคงเพื่อให้ประชาชนของทั้ง2 ประเทศได้รับประโยชน์จากการพัฒนาร่วมกันนอกจากนี้ยังเตรียมผลักดันโครงการสำคัญอาทิการกลับมาเปิดเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาริสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดการฟื้นฟูเส้นทางรถไฟสุไหงโกลกรันเตาปัญจังและการก่อสร้างสะพานเชื่อมชายแดนแห่งใหม่ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณพื้นที่ชายแดนอย่างยั่งยืนกระทรวงคมนาคมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินนำระบบบริการข้อมูลการบินมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยมุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพการบินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองรอง
3: นางสาวลลิดาเพื่อพิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด หรือบวท.เร่งพัฒนาระบบบริหารการจราจรทางอากาศโดยเตรียมนำระบบ Aerodrome Flight Information Service หรือ AFIS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีอัตโนมัติในการให้บริการข้อมูลการบินมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมกับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นช่วยลดการใช้กำลังคนควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยโดยมีแผนนำร่องใช้ที่สนามบินแพร่และสนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2571ก่อนที่จะขยายผลไปยังสนามบินภูมิภาคอื่นๆต่อไปนอกจากนี้รัฐบาลยังเล็งเห็นศักยภาพของสนามบินพิษณุโลกในการเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และตากซึ่งปัจจุบันมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางกระจายไปสู่ท้องถิ่นและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองพร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างเป็นธรรมผ่านโครงการโปรโมชั่นเคียงข้างเกษตรกร
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสำนักงานธนานุเคราะห์หรือโรงรับจำนำของรัฐส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบอย่างเป็นธรรมผ่านโครงการโปรโมชั่นเคียงข้างเกษตรกรด้วยการมอบสิทธิพิเศษฟรีดอกเบี้ย1เดือนทุกวงเงินสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรที่มาใช้บริการจำนำกับโรงรับจำนำของรัฐระหว่างวันที่1ถึง31กรกฎาคม2569นี้เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้สามารถดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงทั้งนี้ผลจากการดำเนินโครงการดังกล่าวล่าสุดมีเกษตรกรจำนวน38รายใช้สิทธิ์แล้วรวม72ตัวจำนำคิดเป็นวงเงินรับจำนำรวม 2,654,600 บาทโดยสาขาที่มีผู้ใช้บริการมากที่สุดคือสาขาพิษณุโลกรองลงมาคือสาขาลำพูนสาขาลพบุรีสาขาสุพรรณบุรีและสาขาปลวกแดงตามลำดับด้วยเกษตรกรที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ที่สถานธนานุเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศในวันและเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:30 นนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐบาลเปิดให้หน่วยงานต่างๆเสนอการช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงขั้นตอนภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศวงเงิน400ล้านบาทไม่ขัดรัฐธรรมนูญว่าหลังจากนี้หน่วยงานต่างๆจะต้องเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในระยะยาวแนวทางเบื้องต้นจะต้องเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเช่นโครงการสนับสนุนด้านดอกเบี้ยหรือช่วยเงินดาวให้กับประชาชนเช่นกระทรวงการคลังเสนอโครงการช่วยเงินดาวสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่รถตู้หรือรถขนส่งสาธารณะในการเปลี่ยนผ่านยานพาหนะไปสู่พลังงานแบบ EV หรือกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องจะสนับสนุนเงินดาวให้กับประชาชนที่ต้องการทำหลังคาโซลารูฟท็อปโดยแต่ละหน่วยงานจะเสนอโครงการเข้ามาและจะมีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์และกรมบัญชีกลางทำหน้าที่กลั่นกรองโครงการว่าโครงการใดผ่านหรือโครงการใดควรมีการปรับปรุงหรือแก้ไขซึ่งแต่ละโครงการจะต้องไม่ซ้ำซ้อนและตรวจสอบได้ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุการที่พรก.กู้เงิน400ล้านบาทไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญช่วยสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตร้อยละ 2.2 ถึง 2.3
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทำให้การลงทุนเกิดความต่อเนื่องส่งผลดีต่อการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวผลโดยตรงคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกขับเคลื่อนต่อเม็ดเงินจะถูกนำมาทยอยใช้เห็นได้ชัดคือความเชื่อมั่นในเดือนมิถุนายนที่สูงขึ้นในรอบ4เดือนจากราคาน้ำมันปรับลดลงเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นตัว GDP จะขยายตัวประมาณ 0.6 ถึง 0.8 จากโครงการนี้และคาดการณ์ว่าปีนี้เศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 ขณะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์คาดว่าจะเติบโตได้ร้อยละ 2.2 ถึง 2.3สำหรับโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีรองรับพลังงานสะอาดคาดว่าจะ

ไทยซีจัดโดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศโดยมีนางเมลินดากู๊ดผู้อำนวยการธนาคารโลกสถานการณ์โลกมีความโอกาสนี้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอกล่าวรายงานว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์กับผู้บริหารและเครือข่ายอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมกว่า400คนกว่า100บริษัทจากนานาประเทศและกำหนดทิศทางอุตสาหกรรมยุคใหม่ที่ต้องเปลี่ยนผ่านจากการแข่งขันด้วยต้นทุนต่ำไปสู่การสร้างระบบนิเวศธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการลงทุนแห่งอนาคตอาทิ AI EV และ Data Center ซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการแสดงศักยภาพของไทยในการรองรับการลงทุน

0: ลงทุนผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมพันธมิตรระดับประเทศไทยและนานาชาติได้ร่วมนำเสนอสักยที่เป็นมิตร IAT นะครับมี BOI มี EEC นะครับพัฒนาเศรษฐกิจ Evo Bank นะครับ
1: MOU ระหว่างกอง

0: แผนหรืออย่างเป็นทางการกับพลอากาศเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสคมช.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานเพื่อกำหนดแนวด้านความมั่นมุ่งระดับการข้อมูลและเสริมสร้างปลอดภัยระบบสำหรับในการหาคุ้มครองระบบและข้อมูลสำคัญของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้รัดกุมและได้มาตรฐานระดับสากลประสานองค์ความรู้ดั้งเดิมเข้ากับความปลอดภัยยุคดิจิทัลเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศของทำต่อไปโดยเน้นย้ำไปใน2ส่วนสำคัญคือข้อมูลภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมสูงข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประชาชนผู้ใช้บริการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะมีความปลอดภัยสูงสุดจากการถูกโจรกรรมหรือภัยคุกคามทางไซเบอร์การบูรณาการร่วมกับสคมช.ครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการเข้ารับบริการด้านสุขภาพและถือเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนและปลอดภัยโดยทั้งสองหน่วยงานพร้อมเดินหน้าขอความร่วมมือในรับยุคดิจิทัลประกอบด้วยการยกระดับมาตรฐานนโยบายความปลอดภัยไซเบอร์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรการเฝ้าระวังเตือนภัยและแนวปฏิบัติในการเผชิญเมื่อหากยกระดับโครงสร้างพื้นปรุงและพัฒนาโครงสร้างด้านของกรมการแพทย์แผนไทยณ ริมนต์อุดมพรรายงาน
1: ครับร่ำนานรับผู้ในเจ้าอยู่หัวมนตรีที่ผู้ปฏิบัติภารกิจวาดเพื่อ
2: พระบาทสมเด็จพระปุถุมาคุณสัตราธิวาสได้เยี่ยมให้กำลังใจและเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้11อำเภอแว้งสัตราธิวาสได้หอมยามเย็นจังหวัดสัตราธิวาส2หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวนมากแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ในหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานองคมนตรีได้เชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีว่าทั้งสองพระองค์ทรงห่วงใยต่อสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดและทรงห่วงใยในความปลอดภัยของทั้งเจ้าหน้าที่และประชาชนพร้อมพระราชทานกำลังใจให้ทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งรอบคอบและเต็มกำลังความสามารถประพิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนการดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันของฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองพร้อมมอบหมายให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกคำสั่งทางยุทธการเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่เสี่ยงและสถานที่สำคัญพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้นายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลขในแต่ละพื้นที่ลงตรวจสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งเพื่อประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยและปรับปรุงแผนป้องกันโดยปัจจุบันจังหวัดนราธิวาส

0: ชาติมีสถานีบริการน้ำมัน43แห่งเปิดให้บริการ42แห่งสถานีบริการก๊าซสำหรับรถยนต์1แห่งและโรงบรรจุก๊าซหุงต้ม4แห่งพร้อมกันนี้ได้ให้ทุกหน่วยงานกายภาพของสถานประกอบการทั้งรั้วระบบไฟส่องสว่างกล้องโทรทัศน์วงจรปิดหรือซีรวมถึงการจัดกำลังรักษาความปลอดภัยตลอดประสานกับแผนเพื่อป้องกันเหตุอย่างเต็มประและหากเกิดเหตุขึ้นเร่งรายดับพร้อมดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยากระทบอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการช่วงแยกบ้านแขกวงเวียนใหญ่เพื่อซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายใต้พร้อมส่งเซลล์เป็นประนายชำเอาสาธารณภัยหรือประชาสัมพันธ์แจ้งประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางช่วงตั้งแต่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนใหญ่เนื่องจากมีการปิดการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกในการซ่อมแซมอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และปรับปรุงพื้นผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบโดยประสานแผนการจราจรกับกองบังคับการตำรวจนครบาล8และกรุงเทพมหานครโดยผู้ที่ใช้เส้นทางฝั่งพระนครไปวงเวียนใหญ่หากใช้เส้นทางสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธขอให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาและใช้แยกคลองสารเข้าถนนเจริญนครและเข้าถนนเจริญรัฐเพื่อออกสู่วงเวียนใหญ่ตากสินหากยังไม่ข้ามฝั่งแนะนำให้เปลี่ยนไปใช้สะพานพระราม3หรือสะพานกรุงเทพแล้วตัดเข้าถนนรัชดาท่าพระเพื่อเข้าสู่วงเวียนใหญ่จากทางทิศใต้แทนส่วนเส้นทางจากฝั่งธนบุรีไปแยกบ้านแขกจากวงเวียนใหญ่ให้ใช้ทางออกถนนลาดย่ามุ่งหน้าแยกคลองสารแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสมเด็จเจ้าพระยาเพื่อขึ้นสะพานพระปกเกล้าหรือสะพานพุทธหากไปทางสาทรให้ใช้ถนนกรุงธนบุรีขึ้นสะพานตากสินหรือหากไปทางปิ่นเกล้าให้ใช้ถนนอินทรพิทักษ์ออกสู่ถนนจรัญสนิทวงศ์ทั้งนี้ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าหลีกเลี่ยงเส้นทางที่จะผ่านแยกวงเวียนใหญ่แนะนำให้ใช้รถไฟฟ้า BTS สถานีวงเวียนใหญ่หรือสถานีกรุงธนเผื่อเวลาเดินทางอย่างน้อย 30-45 นาทีปฏิบัติตามป้ายแนะนำเส้นทางและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์แจ้งปิดการจราจรพื้นที่ดังกล่าวโดยส่งให้ประชาชนพื้นที่เขตตลิ่งชันเขตธนบุรีเขตบางกอกใหญ่เขตบางกอกน้อยเขตสัมพันธวงศ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตบางรักเขตสาทรเขตดุสิตเขตภาษีเจริญเขตพญาไทเขตปทุมวันเขตบางคอแหลมเขตคลองสานกรุงเทพมหานครได้รับทราบข้อมูลโดยระยะเวลาที่จะให้แสดงการแจ้งเตือน2ชั่วโมงทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @sign 1784 DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัยปภ1784ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองส่งทีมวิศวกรลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามและเฝ้าระวังการทรุดตัวของโครงสร้างอาคารรอบจุดเกิดเหตุอุโมงค์รถไฟฟ้าน
1: ายพงศ์นรายเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวคะนองส่งผลให้เกิดการสุดตัวและรอยร้าวบนผิวจราจรถนนประชาธิปกเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมากรมโยธาได้นำทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านโครงสร้างอาคารและวัสดุวิศวกรรมลงพื้นที่ประเมินความมั่นคงแข็งแรงของอาคารในพื้นที่โดยรอบเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโครงสร้างอาคารพร้อมให้คำแนะนำด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมนอกจากนี้ได้บ ูรณาการการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่และอาคารโดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนสูงสุดจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
0: ขอสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวหลีกเลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแขกขอสมก.ปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวเลี่ยงบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแขกเนื่องจากมีการปิดการจราจรชั่วคราวบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่4แยกบ้านแขกขสมก.จึงมีความจำเป็นต้องปรับเส้นทางสำหรับรถโดยสารที่ผ่านจุดดังกล่าวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวน5เส้นทางได้แก่สาย21 4-6 วัดคู่สร้างมหานาคสาย37 4-9 ท่าเรือพระประแดงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาย15 4-2 วงกลมสถานีรถไฟฟ้าตลาดพลูสยามสาย7ก4-48พุทธมณฑลสาย2พหูรัตน์และสาย3 2-37สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีทั้งนี้ผู้ใช้บริการควรเผื่อเวลาในการเดินทางโดยสามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center โทร1348เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 22:00 น.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้และเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัด
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาและภูเก็ตด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสทช.เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่13ถึง17กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2ซึ่งขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งเตือนเกษตรกรในพื้นที่5จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุไต้ฝุ่นบาวีและฝนตกสะสมต่อเนื่องเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรนางอัญชลีสุวจิตตานนท์อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาถึงอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีที่ถึงแม้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่จะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมบริเวณภาคใต้ภาคกลางและภาคตะวันออกโดยเฉพาะใน5จังหวัดได้แก่ระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าวประเมินสถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมการป้องกันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอาทิการตัดแต่งกิ่งพืชลดความเสียหายจากลมพายุและเตรียมช่องทางการระบายน้ำออกจากพื้นที่ป้องกันน้ำขังเป็นต้นนอกจากนี้ในช่วงกลางเดือนนี้คาดว่าประเทศไทยจะมีปริมาณฝนเฉลี่ยร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ ซึ่งสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลผลิตทางการเกษตรและพื้นที่แปลงปลูกได้จึงควรเตรียมการป้องกันในระยะยาวอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวเพิ่มเติมว่าอิทธิพลความแปรปรวนของสภาพอากาศประกอบกับสถานการณ์เอลนีโญที่ทวีความรุนแรงในปีนี้นอกจากเกษตรกรต้องเตรียมพื้นที่รับมือก่อนและขณะเผชิญเหตุแล้วเกษตรกรควรจะต้องพัฒนาทักษะและศักยภาพที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวเพื่อประกอบอาชีพการเกษตรผ่านความแปรปรวนของการเกิดภัยพิบัติต้องสามารถฟื้นฟูพืชและพื้นที่การเกษตรหลังเผชิญภัยพิบัติให้กลับสู่สถานการณ์ปกติด้วยนอกจากนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกษตรกรร่วมกันป้องกันและฟื้นฟูการทำเกษตรในทุกสภาพอากาศส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังกรณีเกิดความเสียหายกรมส่งเสริมการเกษตรจะตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรที่เป็นปัจจุบันเมื่อจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนการช่วยเหลือที่กำหนดไม่เกิน90วันนับแต่วันเกิดภัยโดยเกษตรกรสามารถติดตามสถานะการช่วยเหลือได้ผ่านทางเว็บไซต์ disaster.doae.go.th ทั้งนี้หากเกษตรกรต้องการคำแนะนำและความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้แจ้งเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ได้ทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐยังคงเดินหน้ากระบวนการเจรจาระดับเทคนิคกับอิหร่านเกี่ยวกับประเด็นโครงการนิวเคลียร์เพื่อทำให้แน่ใจว่าอิหร่านจะไม่สามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาดังกล่าวทางนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่เพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่สำคัญของโลกเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการที่อิหร่านโจมตีเรือเหล่านี้ถือเป็นการก่อการร้าย
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือประกาศยกระดับกองกำลังนิวเคลียร์ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณพร้อมผลักดันแผนยกระดับกองทัพให้มีมาตรฐานความเชี่ยวชาญและทันสมัยหลังการประชุมคณะกรรมการทางทหารกลางของพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อวานนี้นอกจากนี้ยังเตรียมยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิคของระบบการรบและมาตรการเร่งปรับปรุงฐานทัพเรือให้มีความทันสมัยพร้อมย้ำว่าสันติภาพและความมั่นคงของประเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีกองทัพที่แข็งแกร่งและจัดการภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบทั้งนี้เกาหลีเหนือประกาศเป็นรัฐนิวเคลียร์ที่ไม่อาจย้อนกลับนับตั้งแต่ปี2562หลังการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงฮานอยของเวียดนามประสบความล้มเหลวเนื่องจากขอบเขตการปลดอาวุธนิวเคลียร์และการผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรไม่ตรงกัน
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวไปยังหมู่เกาะสากิชิมะทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นซึ่งเป็นหมู่เกาะห่างไกลที่อยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันในวันนี้ด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งอาจสร้างความเสียหายที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายปีส่งผลให้ทางการญี่ปุ่นประกาศเตือนภัยลมกระโชกแรงฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมยกเลิกเที่ยวบินหลายสิบเที่ยวไปจนถึงวันเสาร์นี้ขณะเดียวกันปิดให้บริการเรือข้ามฟากเป็นการชั่วคราวขณะที่รัฐบาลไต้หวันสั่งอพยพประชาชนกว่า 1,000 คนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกและจัดเตรียมกำลังทหารเกือบ 29,000 นายให้พร้อมปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติในทันทีแม้ว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะไม่พัดขึ้นฝั่งในไต้หวันโดยตรงแต่จะทำให้มีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในหลายพื้นที่
0: สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตรองเท้าแห่งหนึ่งของบริษัทขุยเถิงในเมืองจิ้นเจียงมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงเที่ยงของวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย28รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิง500นายสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงงานแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วและช่วยเหลือพนักงาน213คนอพยพออกจากจุดเกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ในมณฑลฝูเจี้ยนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้และนำตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: ศึกฟุตบอลโลกรอบ8ทีมสุดท้ายฝรั่งเศสเอาชนะโมร็อกโก2-0โดยได้ประตูจากคิริยันเอ็มบัปเป้และอุสมาเน่เดมเบเล่ฝรั่งเศสผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเตรียมพบกับผู้ชนะจากคู่ของสเปนกับเบลเยียมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกสัปดาห์ที่3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ22ของโลกลงสนามนัดที่2พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นทีมอันดับ6ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมสาวไทยแม้จะพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังแพ้ให้กับญี่ปุ่น1-3เซต15-2521-25 25-22 22-25 ทีมสาวไทยทำผลงานชนะ2นัดแพ้8นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนญี่ปุ่นเก็บ3แต้มแรกในสนามนี้ทำผลงานชนะ7แพ้3มีรวมเป็น19แต้มขึ้นไปอยู่อันดับ6สำหรับนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับบราซิลทีมอันดับ2ของโลกในวันที่11กรกฎาคมเวลา 13:30 นเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125 Hall of Fame Open ที่เมืองนิวพอร์ตสหรัฐอเมริกาในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วนักหัวสาวไทยมืออันดับ164ของโลกและเป็นมือวางอันดับ6ของรายการประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะแคโรไลน์โดไฮนักเทนนิสเจ้าถิ่นไปได้ขาดลอย6-3และ6-4ทำให้มนัญชยาผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลีอาหมาอีกหนึ่งนักหัวเจ้าถิ่นมืออันดับ299ของโลกต่อไปเทนนิสอาชีพสิงห์ ATP ทัวร์สิงห์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีพัชรินทร์ชีพชานเดชโชว์ฟอร์มสำราญคามือวางอันดับ1ของรายการคว้าแชมป์ทั้งหญิงเดี่ยวและหญิงคู่โดยประเภทหญิงเดี่ยวพัชรินทร์เอาชนะธนัทพรยังโหมด2เซตรวด6-0และ6-4คว้าแชมป์ไปครองหลังจากก่อนหน้านี้จับคู่กับลิเดียพอยต์โคริชานี่คว้าแชมป์หญิงคู่ด้วยการเอาชนะกมลวรรณ บัวแย้มและอารีพรวินิชยาพาณิชย์6-3และ6-2ปิดฉากทัวร์นาเมนต์ด้วยผลงาน2แชมป์ขณะที่ชายเดี่ยวจิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะธนกรศรีรัตน์2เซตรวดคว้าแชมป์ไปครองส่วนประเภทชายคู่ธนภัทรนิรันดรและภวิศศรหลักทรัพย์คว้าแชมป์หลังเอาชนะทัศพงศ์กมลปัญญากรและธีทวัฒน์ทวัฒน์ผ่องศรีสำหรับรายการต่อไปสิงห์ที่ ATP Championship แข่งขันระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่สนามเกรต้าสปอร์ตคลับพัทยาจังหวัดชลบุรีพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางเรียบและจักรยานประเภทถนนไทยแลนด์โอเพ่นชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่3ที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่15-16สิงหาคมคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักปั่นและผู้ติดตามจากทั่วประเทศกว่า 2,000 คนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวขณะที่นายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ปั่นจักรยานสำรวจเส้นทางแข่งขันด้วยตนเองส่วนนายวิษณุวิทยวราวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเปิดเผยว่าจังหวัดชัยนาทมีความพร้อมทุกด้านโดยจุดเข้าเส้นชัยจะมีความประทับใจแน่นอนและเชิญชวนนักปั่นทั่วประเทศร่วมในการแข่งขันผู้สนใจสมัครแข่งขันได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th นายพัศกรรังสีวัฒน์ศักดิ์ในฐานะการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกันเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cupครั้งที่6ระหว่างวันที่7-9สิงหาคมที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยการแข่งขันรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อพัฒนาวอลเลย์บอลหญิงในอาเซียนมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคืออินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยโปรแกรมการแข่งขันของทีมไทยวันที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดของไทยแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นายพัศกรรังสีวัฒน์ศักดิ์ในฐานะการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้ความสำคัญกับการพัฒนากีฬาในทุกระดับเพราะกีฬามีส่วนสำคัญในการพัฒนาคนกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ กระทรวงจึงส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
7: ภายใต้การนำของท่านอนุทินชาญวีรกุลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกๆกีฬานะครับในการพัฒนากีฬาให้จากระดับการแข่งขันที่เป็นชิงชนะเลิศไปสู่กีฬาอาชีพได้ในอนาคตครับแล้วก็อย่างที่ในวันนี้เป็น BYD DMI 6CV Cup นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งนโยบายที่อยากให้การแข่งขันระดับนานาชาติมาอยู่ที่ประเทศไทยครับเพราะว่าเป็นในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที
6: ่นายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในส่วนของความคาดหวังนั้นในรายการ CV Cup จะเริ่มที่ประเภทชายที่ฟิลิปปินส์ต่อด้วยอินโดนีเซียก็จะมาประเภทหญิงที่เวียดนามและไทยโดยทีมวอลเลย์บอลไทยชุด CV ครับมีนักตบที่สามารถทดแทนกันได้ก็ยังเชื่อว่ามีศักยภาพพอที่จะคว้าแชมป์ได้แต่ในส่วนของทีมชายก็ยังมีปัญหาตัวเซตบาดเจ็บอยู่แต่ทุกคนก็จะสู้อย่างเต็มที่แน่นอน
8: ในส่วนของนักกีฬาเนี่ยในขณะนี้นะครับก็เราก็ยังเชื่อมั่นว่าเราก็สามารถที่จะยังมีศักยภาพพอที่จะเป็นแชมป์ได้นะครับแต่ว่าโดยที่ทีมชายเนี่ยในขณะนี้เราก็มีปัญหานักกีฬาระบาดเจ็บอยู่พอสมควรนะครับแต่ทีมหญิงเรามีนักกีฬาที่พอจะทดแทนกันได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่ทุกคนก็สู้ครับนะครับก็สู้อย่างเต็มที่ก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่นะครับ
6: ทันทีการแข่งขัน BYD DMI CV ครับประเภททีมชายสนามแรกแข่งขันที่ประเทศฟิลิปปินส์วันที่ 15-19 กรกฎาคมและสนาม2ที่ประเทศอินโดนีเซียวันที่ 22-26 กรกฎาคมส่วนประเภททีมหญิงสนามแรกแข่งขันที่ประเทศเวียดนามวันที่ 31 กรกฎาคมถึง 2 สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยจัดการแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยโดยมีพันโทหนุนสัชนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อนประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยและนักเตะในโครงการ GLO Star เข้าร่วมพันโทหนุนกล่าวว่าโครงการ GLO Star ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการค้นหานักเตะที่มีศักยภาพโดดเด่นเพื่อมอบโอกาสในการพัฒนาฝีเท้ากับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยเดินตามความฝันภายใต้แนวคิดโอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง
9: โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเพราะว่าเรามีเจลสตาร์ด้วยนะครับแล้วก็เจลสตาร์เนี่ยไปประเทศญี่ปุ่นใน6เดือนแล้วก็กลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆเยาวชนคนไทยในแต่ละทีมเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญของเจลครับนะครับ
6: สำหรับการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คน GLO ครับ2026รอบชิงแชมป์ประเทศไทยจะแข่งขันระหว่างวันที่29กรกฎาคมถึง2สิงหาคมณสนามกีฬาสถาบันเทคโนโลยีพระจอม9เจ้าคุณทหารลาดกระบังณสนามสุพัชลาไสโดยจะมีการคัดเลือกนักเตะในโครงการ GLO Star จากนักเตะที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้ง7ภูมิภาคเหลือรุ่นละ15คนเข้าสู่ GLO Star Camp ก่อนคัดเลือกเหลือเพียงรุ่นละ3คนเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา6เดือนนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมหญิงบิลลี่จีนคิงคัพไบเกรนเบด2026ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์จะจัดขึ้นระหว่างวันที่21-22พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีโดยทีมสาวไทยได้แข่งขันเพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปหลังจากทำผลงานคว้าแชมป์กลุ่ม1ที่ประเทศอินเดียนับเป็นการได้เพลย์ออฟเวิลด์กรุ๊ปในรอบ12ปีของทีมไทยซึ่งนักกีฬาได้แก่พัชรินทร์ชีพชาญเดชอัญชิสาฉันทะทัศพรนาคหล่อเพียงทานเพลพืชและกมลวันยอดเพชรพิจิตรกัจจนกุลรายงาน
10: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: สนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
12: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าสงครามสงครามเขียนสอเสืององงูคอควายรอเรือสระอามอม้ามาจากคำในภาษาสันสกฤตว่าสังครามะหมายถึงการรบหรือการต่อสู้ที่มีคนจำนวนมากประหัตประหารฆ่าฟันกันด้วยอาวุธและมีความหมายเปรียบเทียบว่าการต่อสู้ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับสภาวะของการสู้รบด้วยอย่างสงครามปากสงครามชีวิตสงครามเศรษฐกิจเป็นต้นคำว่าสงครามยังประสมกับคำอื่นได้อีกเช่นสงครามโลกหมายถึงสงครามใหญ่ที่มีหลายประเทศเป็นคู่สงครามสงครามกลางเมืองหมายถึงสงครามระหว่างชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเดียวกัน
12: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
5: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงและทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตัวเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ finearts.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช. ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์02-5284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช. www.nacc.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
15: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง5วิธีถนอมสายตาอวัยวะสำคัญของร่างกายท่านผู้ฟังครับดวงตาถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างหนึ่งของร่างกายเพราะช่วยในเรื่องของการมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวสะดวกต่อการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันแต่ปัจจุบันหลายคนมองข้ามความสำคัญของดวงตาโดยการใช้งานดวงตาที่หนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มวัยทำงานที่มักทำงานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆหรือเสพสื่อดิจิทัลผ่านโทรศัพท์มือถือในที่แสงสว่างน้อยอาจส่งผลต่อการทำให้สายตาเลือนรางได้ในอนาคตเกิดปัญหาด้านสายตาเช่นปวดตาตามัวตาแห้งสายตาล้าสายตาสั้นรวมทั้งผลข้างเคียงเช่นปวดศีรษะปวดหลังปวดเมื่อยคอบ่าไหล่กรมอนามัยมีวิธีแนะนำการถนอมสายตาซึ่งจะช่วยให้เราใช้ดวงตาได้อย่างเหมาะสมไม่เป็นอันตรายในอนาคตและรู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย 1. กระพริบตาให้ถี่ขึ้นลดอาการตาแห้งหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น2. จัดวางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมให้หน้าต่างอยู่ทางด้านข้างของจอคอมพิวเตอร์เพื่อลดแสงตกสะท้อนบนหน้าจอพร้อมทั้งจัดระดับจอภาพจากจุดศูนย์กลางของจอให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 4-9 นิ้วและไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต่ำจนเกินไป 3. เลือกแว่นที่เหมาะสมกับการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ที่ผลิตมาเพื่อกรองแสงจากหน้าจอโดยเฉพาะและใช้เลนส์สีเขียวอ่อนที่ช่วยให้สบายตาและลดแสงสะท้อนจากจอภาพ4. เลือกใช้ตัวอักษรใหญ่เวลาพิมพ์งานและปรับความเข้มของตัวอักษรให้มากขึ้นโดยเลือกตัวอักษรและความเข้มที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ดวงตาทำงานหนักมากจนเกินไปและ 5. พักสายตาทุกๆชั่วโมงโดยเปลี่ยนอิริยาบถหรือลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายเพื่อพักสายตาและป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจจะส่งผลต่อโรคอื่นได้นอกจากนี้ยังแนะนำให้ทานอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาอาทิผักผลไม้หลากสีเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามิน A ช่วยปกป้องกระจกตาช่วยการมองเห็นในที่มืดปลาเพราะมีกรดไขมันโอเมก้า3ไข่เนื่องจากในไข่แดงจะมีสารลูทีนและซีแซนทีนซึ่งจะช่วยบำรุงระบบการไหลเวียนของเลือดและเส้นเลือดฝอยที่เลี้ยงตาป้องกันการเสื่อมประสิทธิภาพของดวงตาอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่อง5วิธีถนอมสายตาอวัยวะสำคัญของร่างกายเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
16: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับดลยาวารีเดชใจและคุณวรรณชัยจิตที่วงค่ะสวัสดีค่ะพี่ตี
1: สวัสดีครับน้องอ้อแหมเรียกซะเป็นกันเองเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: รู้สึกว่ารายการนี้เราจะเป็นกันเองมากขึ้นทุกทีทุกครั้งที่เราสองคนมานั่งอยู่ตรงนี้เหมือนเช่นวันนี้เราเป็นกันเองเพราะเราไปจัดนอกสถานที่ไหมฮะอยู่ที่วัดอะไรฮะเนี่ย
0: วันนี
1: ้อย่าบอกนะ
0: เราก็ยังอยู่ที่นี่แหละค่ะที่ห้องส่ง
1: แต่มันเสมือนว่าเราไปจัดอยู่ตรงนั้น
0: เหมือนกับเราไปนั่งจัดรายการอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะ
1: ใช่ฮะ
0: จังหวัดอุบลราชธานีบอกไว้ก่อน
1: สวยมากป้านะ
0: แต่ว่ายังไม่พาไปนะคะจนกว่าคุณจะแนะนำทีมงาน
1: ต้องให้เกียรติกันก่อนว่าเรารายการเราจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีทีมงานกลุ่มนี้นะครับ
0: ค
1: ุณสายชนนีสังควบคุมเสียงคุณณัชวีอารีวงศ์วันนี้จะประสานงานรับสายโทรศัพท์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและคุณอัคเดชคำพีระดูแล Facebook Live นั่นเองซึ่งก็จัดขึ้นที่อุบลราชธานีวันนี
0: ้เดี๋ยวผู้ฟังสับสนนะคิดว่าเราไปจัดรายการนอกสถานที่สัปดาห์ที่แล้วเราออกไปนอกสถานที่กันจริงอ
1: ันนั้นของจริง
0: ใช่แต่ว่าสัปดาห์นี้กลับมาอยู่ในห้องส่งแล้วแต่ว่าใครที่อยากจะรับชมรับฟังแล้วก็เห็นภาพฉากหลังไปด้วยนะคะก็ต้องเข้ามาทางออนไลน์ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าใครที่รับฟังทางวิทยุก็สามารถรับฟังได้ทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ FM 105เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ยังมี AM 891กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะที่รับสัญญาณในวันนี้นะคะ
1: คือบางสถานที่ในจังหวัดของท่านเนี่ยอาจจะไม่ใช่ 92.5 ซะทีเดียวอาจจะเป็นคลื่นในแต่จังหวะของท่านแต่ว่าก็
0: เครือข่ายของ
1: เครือข่ายของเรา
0: ปสเรานะคะค่ะแล้วก็วันนี้วันศุกร์แบบนี้นะคะแน่นอนล่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราพิเศษสุดเลยเพราะว่าดร.เภสัชกรหญิงสุภาพรกิติพรหรือว่าดร.ต้อมนะคะให้เกียรติมาเข้าสายกับเราซึ่งดร.ต้อมไม่ได้มาเข้าสายนานมากแล้ว
1: นานๆท่านจะมาที
0: นานๆจะมาทีเพราะว่าภารกิจของดร.ต้อมเนี่ยอย่างที่ทราบกันดีว่ารัดตัวมากนะคะเดินทางไปทั่วประเทศเลยเพื่อที่จะนี่แหละค่ะมาสรรหาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพนี่แหละมาบอกเล่าท่านผู้ฟัง
1: เวลาทองของดร.เวลาทองของท่านผู้ฟังผู้ชมเลยนะที่ได้มีโอกาสในการสอบถามปัญหาทุกเรื่องราวที่สงสัยและสนใจกันเรื่องของสับสุขที่ผ่านมาเล็กน้อยฮะน้องโอ้โหพี่เสียดายไม่ได้ไปด้วย
0: ใช่ไหม
1: น่าจะสนุกแล้ววันนี้ดร.ต้อมน่าจะมาแชร์ด้วยนะ
0: ใช่
1: วันนั้นดร.ต้อมก็ไปใช่ไหม
0: วันนั้นดร.ต้อมไปด้วยตอนแรกดร.บอกว่าดร.จะเข้าแบบจะเข้าไปนั่งพูดคุยในรายการแต่ด้วยภารกิจนะคะติดภารกิจอีกงานนึงนะคะก็เลยไม่ได้เข้าได้เข้ารายการก็มอบหมายให้คุณหมออีกท่านนึงเข้ามาแทนนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยในเรื่องของสุขภาพกับดร.ต้อมนะคะเราพาไปทำความรู้จักสถานที
1: ่
0: ท่องเที่ยวกันก่อนนะคะวันนี้สวยงามไหมคะ
1: โอ้สวยมากจริงนะคือ
0: ถ้าเป็นบรรยากาศตอนค่ำๆตอนที่แบบฟ้ามืดอ่ะจะสวยกว่านี
1: ้ใช่ใช่เพราะดูจากภาพเนา
0: ะ
1: การประดับแสงไฟมันเข้ากับบรรยากาศเข้ากับไวฟ์ของพระอุโบสถที่ได้เห็นจริงนะก็น่าจะเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์แห่งหนึ่งแล้วเป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดอุบลราชธานีเลยใช่ไหมน้อง
0: ใช่ค่ะก็บอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่สวยงามอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยนะคะวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวหรือว่าวัดภูพร้าวอีกชื่อหนึ่งที่นิยมอยู่บน

0: ยอดขายอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นงดงามด้านหลังของอุโบสถก็จะเป็นงานจิตรกรรมหรือเขียนลายคือช่วงค่ำค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้เห็นความงดงามอย่างเต็มที่เลยโดยเฉพาะในคืนเดือนมืดจะยิ่งเห็นความเรืองแสงของต้นกัลปพฤกษ์ที่อยู่ด้านหลังอุโบสถได้อย่างชัดเจนค่ะนอกจากความสวยงามของพระอุโบสถแล้วนะคะวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวเนี่ยยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามรอบด้านโดยเฉพาะวิวของแม่น้ำโขงแล้วก็ฝั่งประเทศลาวซึ่งสามารถมองเห็นได้จากด้านหลังของอุโบสถค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามอีกด้วยค่ะสำหรับต้นกัลปพฤกษ์เรืองแสงนี้นะคะเป็นฝีมือการออกแบบของช่างคุณากรปริญญาปุณโณซึ่งเป็นผู้ลงมือติดโมเสกแต่ละชิ้นด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะคะโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากต้นไม้แห่งชีวิตในภาพยนตร์เรื่องอวตารค่ะเป็นการใช้สารเรืองแสงหรือว่าสารฟลูออเรสเซนต์รอบๆต้นซึ่งคุณสมบัติของสารฟลูออเรสเซนต์เนี่ยจะรับแสงพระอาทิตย์ในตอนกลางวันและพอดีกับที่งานชิ้นนี้ได้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกหรือว่าหันข้างไปทางทิศตะวันตกค่ะก็เลยคล้ายกับเป็นฉากกั้นพลังงานในช่วงเวลาตอนกลางวันแล้วก็สามารถฉายแสงออกมาในตอนกลางคืนเป็นการคายพลังงานออกมานั่นเองค่ะก็คือไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะ
1: โอ้โหคือที่เห็นแสงคือธรรมชาติเลยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็ในหน้าฝนแบบนี้ช่วงนี้เลยนะคะท้องฟ้าจะมืดสนิทแล้วก็มีความชื้นสูงทำให้เราเห็นการเรืองแสงของต้นกัลปพฤกษ์ได้อย่างชัดเจนแล้วก็งดงามยิ่งขึ้น
1: โอ้ใช่
0: ก็คือยิ่งฟ้ามืดก็จะยิ่งเห็นได้ชัดนะคะสวยงามมากๆไปกันได้เลยค่ะวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
1: สุดภาคภูมิใจในความสร้างสรรค์และภูมิปัญญาของคนไทยช่างฝีมือคนไทยจริงๆนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้เห็นแบบนี้แล้วก็เห็นศักยภาพจริงๆว่าทุกที่ทุกหนทุกแห่งของเมืองไทยเรามีของดีเรามีศักยภาพให้ชื่นชมนั่นเองแล้วก็ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันอุดหนุนไปกันได้นะที่อุบลราชธานีพอดีพอพูดถึงอุบลราชธานีเนี่ยท่านผู้ฟังของเราก็ทักทายกันมาพอดีเลยนะบอกว่าโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวต้องไปงานแห่เทียนแล้วมั้งเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นท่านไหนนะผมไม่เห็นละแต่จะมีท่านหนึ่งคุณประกิตนะจะไม่ผิดนะโอ้ให้ข้อมูลเรื่องของงานแห่เทียนมาเลยแบบเต็มที่เลยนะเพราะงานแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนี้ก็เป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็ขึ้นชื่อระดับประเทศไปแล้วนะเป็นงานที่โอ้ทุกคนต้องรู้จักแล้วก็อยากจะไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับก็เป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ไม่แน่ใจว่าจัดช่วงไหนนะครับก็น่าจะเป็นช่วงต้นฤดูเข้าพรรษาหรือเปล่านะ
0: ถ้าช่วงเข้าพรรษาก็ต้องเป็นช่วงปลายเดือนนี้แล้วนะ
1: ใกล้ละ
0: ปลายเดือนนี
1: ้วางแผนกันไปได้เลยนะครับนั่นคืออุบลราชธานี
0: แล้วก็ช่วงปลายเดือนนี้งานบุญแบบติดๆกันเลยนะมีหลายงานเลยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะวันนี้ค่ะอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นว่าดร.ต้อมจะมาพูดคุยถึงเรื่องพยาธิใบไม้ในตับนะคะทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะเขาก็ออกมาเตือนประชาชนเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็มีข่าวออกมาเนาะที่มีนักศึกษาที่ติดกันเยอะเลยใช่ค่ะเป็นโรคนี้กันเยอะเลยนะคะทางกรมควบคุมโรคค่ะก็เตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการทานปลาน้ำจืดดิบหรือว่าสุกๆดิบๆนะคะอย่างเช่นก้อยปลาลาบปลาปลาส้มดิบแล้วก็ปลาร้าดิบอันนี้ของชอบเลยนะปลาร้าดิบค่ะเพราะว่าเสี่ยงติดพยาธิใบไม้ตับนะคะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของมะเร็งท่อน้ำดีค่ะพยาธิชนิดนี้นะอาศัยอยู่ในปลาน้ำจืดเกล็ดขาวอย่างเช่นปลาตะเพียนปลาสร้อยแล้วก็ปลาซิวเมื่อทานเข้าไปแล้วนะคะพยาธิสามารถฝังตัวในท่อน้ำดีได้นานถึง 20-30 ปีเลยค่ะ อยู่นานมากๆนะเกาะติดกับเราไปแบบ 20-30 ปีเลยก่อให้เกิดการอักเสบเรื้อรังและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีค่ะโดยองค์การอนามัยโลกจัดให้เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์กลุ่มที่1นะคะทั้งนี้ค่ะการบีบมะนาวใส่พริกหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์ไม่สามารถฆ่าพยาธิได้ ไม่สามารถฆ่าได้บางคนอาจจะบีบมะนาวนะคะคิดว่าช่วยให้แบบมัน
1: ฆ่าเชื้อฆ่าพยาธิ
0: เนาะเชื้อก่อนไม่สามารถทำได้นะคะจะต
1: ้
0: อง
1: แอลกอฮอล์ก็ไม่ช่วย
0: ไม่ได
1: ้
0: พริกก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นต้องปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนเท่านั้นค่ะผู้ติดเชื้อในระยะแรกนะคะมักจะมีอาการแน่นท้องท้องอืดปวดใต้ชายโครงขวาเบื่ออาหารแล้วก็อ่อนเพลียค่ะหากปล่อยไว้อาจจะเกิดตับโตดีซ่านตัวเหลืองตาเหลืองแล้วก็ลุกลามเป็นมะเร็งท่อน้ำดีหรือการติดเชื้อในกระแสเลือดจนเสียชีวิตได้เลยค่ะทางกรมควบคุมโรคนะคะก็แนะนำให้ทานปลาน้ำจืดที่ปรุงสุกล้างมือให้สะอาดใช้ห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปหรือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรที่จะตรวจหาไข่พยาธิแล้วก็อัลตราซาวด์คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะพร้อมกับรับการรักษาทันทีเมื่อพบการติดเชื้อค่ะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีการเดินหน้านะคะมาตรการกำจัดพยาธิใบไม้ตับหรือว่ามะเร็งท่อน้ำดีผ่านแนวทาง One Health ที่เน้นการบริโภคอาหารปลอดภัยการจัดการสุขาภิบาลแล้วก็การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อที่จะตัดวงจรการแพร่ระบาดแล้วก็ลดอัตราการเกิดโรคในระยะยาวค่ะก็ถือว่าเรื่องของอาหารการกินก็ต้องระมัดระวังกันสักนิดนึงนะคะของสุกๆดิบๆอาจจะต้องเลี่ยงไปก่อนนะ
1: เลี่ยงไปยาวเลยก็ได้
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: น้องอ้อน้องอ้อเองก็บอกว่ามันของชอบด้วยอ่ะบางทีเนี่ยเห็นไหม
0: บางอย่าง
1: มันข้ามใจได้ยากนะ
0: แต่ว่าปลาร้าเราไปต้มสุกก่อนมันก็อร่อยเหมือนกัน
1: ก็ไม่ต่างกันก็อร่อยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วสมัยนี้น้องอ้อสังเกตดูการที่เรามีแรงจูงใจจะกินสิ่งถึงสิ่งใดเนี่ยมันง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนเพราะมันมีโซเชียลมีเดียนะบางครั้งมีอินฟลูเอนเซอร์มากินปลาดิบให้ดูกินก้อยสดก้อยดิบ
0: เหมือนกับซูชิใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็จิ้มให้ดูแล้วก็ทานด้วยความอร่อยคือเขาได้ยอดวิวแต่ว่าผลพวงที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนดูเนี่ยเขาได้รับความรู้ผิดๆและค่านิยมผิดๆเนี่ยที่ว่ากินของอร่อยแล้วมันดีต่อใจแต่ว่าผลกระทบเนี่ยเขาไม่ได้ฉายเห็นภาพขนาดนั้นแต่สิ่งที่เห็นคือความสุขความสะใจความพอใจจากการได้ลิ้มชิมรสของอร่อยของแปลกอะไรเนี่ยนะแต่ว่าผลกระทบแนวลบเนี่ยมันไม่เห็นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบให้ความรู้เราต้องเร่งรณรงค์กันอย่างจริงจังเลยนะให้เขาเห็นภาพ
0: แต่บางทีเราก็เข้าใจเขานะในวิถีชีวิตเพราะว่าวิถีชีวิตอย่างบางพื้นที่อย่างเงี้ยเขาก็อาหารการกินเขาทำแบบนี้มา
1: อาจจะเป็นแบบนี้จริง
0: ๆเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะคือทานมาตั้งนานแล้วทานแบบนี้มาตั้งแต่เด็กๆรุ่นปู่ย่าตายายมาแล้วอย่างเงี้ยการที่จะไปปรับเปลี่ยนก็อาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าในปัจจุบันเนาะเราเรื่องของกระแสการดู

0: คะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดร.หายเหนื่อยหรือยังคะงานมหกรรมสมุนไพรที่ผ่านมา
1: ก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าเหนื่อยแต่ก็มีความสุขที่เห็นคนไทยเรียกว่าอยู่กับสมุนไพรแล้วก็การที่ไปงานมหกรรมสมุนไพรก็จะช่วยรักษารากเหง้าของเราไว
0: ้
1: แล้วก็จะทิ้งสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อให้เกิดการพัฒนา อย่างว่านสาวหลงเนี่ยที่นำมาแนะนำให้สังคมรู้จักปีพ.ศ.2547ว่านสาวหลงเป็นพืชตระกูลขิงข่าแล้วก็รากเนี่ยหอมมากแล้วก็แบบสมัยก่อนก็จะเล่าให้ฟังว่าเวลาที่หนุ่มๆจะไปจีบสาวเนี่ยก็จะเอารากของว่านเสาหลงเนี่ยเคี่ยวใส่สีพึ่งเคี่ยวใส่น้ำมันทาปากหรือเนี่ยกระเป๋าไปนะคะเพื่อไปจีบสาวปัจจุบันเนี่ยก็มีแนวคิดในการสกัดน้ำหอมจากว่านเสาหลงซึ่งก็เป็นพัฒนาการในมหกรรมสมุนไพรปีนี้ก็มีในเรื่องของกลิ่นการพัฒนากลิ่นซึ่งว่านสาวหลงจะทำให้ผ่อนคลายเคลิบเคลิ้มมีความสุขนะคะก็เป็นตัวอย่างอันนึงที่งานมหกรรมสมุนไพรได้เปิดพื้นที่ให้ภูมิปัญญาอันนี้พี่ก็ยกตัวอย่างแล้วก็ปีนี้เนี่ยเราเตรียมการในเรื่องของการเตรียมพร้อมในเรื่องของภัยพิบัตินะคะก็ได้ทำหนังสือสมุนไพรกรอบป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติแล้วก็การที่พี่ขออนุญาตมาออกรายการในวิทยุในวันนี้ก็คืออยากจะมาขอบคุณพี่น้องที่ไปงานมหกรรมสมุนไพรหรือผู้ที่ให้กำลังใจหรือที่สนใจสมุนไพรพร้อมกับมีประเด็นของพยาธิใบไม้ในตับซึ่งหลายเรียกว่าหลายหน่วยงานก็ได้ให้ความรู้ไปบ้างแล้วพี่ก็อยากมาเน้นย้ำในเรื่องของสิ่งที่เราควรจะต้องทำต่อไปทั้งในแง่ของภาคประชาชนการปฏิบัติตัวของปัจเจกแล้วก็การที่สังคมไทยจะต้อง เรียกว่าเด็กนักเรียนคือก็ต้องทวนให้ท่านผู้ฟังนะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นหลายคนก็คงได้ยินข่าวนี้แล้วอาจจะตกใจเลยว่ากรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามดำเนินโครงการตรวจสุขภาพให้นิสิตใหม่ปี2569นิสิตใหม่นะคะไม่ใช่นิสิตที่อยู่ในจังหวัดมหาสารคามซึ่งอาจจะมีนิสิตทางอีสานเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีให้โควต้าตามภาคนะคะก็จะมีภาคอีสานมากสักหน่อยนะคะตรวจนิสิตเนี่ย 12,732 คนให้ผลบวกต่อพยาธิใบไม้ในตับเนี่ย 4,233 คนคิดเป็น 33% ของผู้ที่ได้รับการตรวจซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้สังคมเนี่ยตื่นตระหนกถามว่าพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยทำให้เราเสียชีวิตไหมไม่นะคะพยาธิใบไม้ในตับไม่ได้ทำให้เสียชีวิตแต่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งในท่อน้ำดีนะคะซึ่งรักษายากตัวนี้ตัวร้ายมากกว่าคนปกติเนี่ย10 เท่าแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่ติดพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยจะเป็นมะเร็งต่อมท่อน้ำดีทุกคนเพียงแต่เป็นมากกว่าคนปกตินะคะก็ไม่ต้องตื่นตระหนกแล้วก็ถ้าเกิดว่าตรวจเจอพยาธิใบไม้ในตับแล้วมียารักษาไหมมียารักษาพยาธิตัวนี้นะคะจบได้โดสเดียวหรือไงพี่จำโดสเนี่ยต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งจ่ายไม่ควรไปซื้อกินเองนะคะก็จะได้มีการติดตามในเคสที่เป็นบวก 4,232 คนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าจะจ่ายยากวาดทั้งหมดให้รับประทานทั้ง 4,232 คนมา33คนไหมหรือว่าจะมีการตรวจซ้ำตรวจไข่พยาซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมนะคะคือตัวของการตรวจแบบนี้เนี่ยเป็นการตรวจแบบเรียกว่าตรวจคัดกรองนะคะซึ่งเป็นนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเพื่อจะตรวจในปัสสาวะว่ามีซากเชื้อตัวนี้มันจะให้ผลเป็นบวกนะคะ

0: เป็นการตรวจคัดกรองซึ่งมีการยืนยันว่ามีการเหมือนว่าเปรียบเทียบเนี่ยนะคะพบว่าน่าเชื่อถือถึง 93-94% กว่าๆนะคะว่าถือว่าสูงก็แสดงว่านักศึกษาเหล่านี้เนี่ยที่ตรวจเป็นบวกเนี่ยก็น่าจะมีพยาธิใบไม้ในตับทีนี้พยาธิใบไม้ในตับเนี่ยอยู่กับเราถ้าติดไปแล้วเนี่ยสามารถอยู่กับเราได้10-20 ปีสิบถึงยี่สิบปีนะคะนานมากแล้ว10-20 ปีเขาไปเกาะที่ผนังของท่อน้ำดีแล้วก็ออกไข
1: ่
0: ถ้าเกิดว่าออกไข่มาไม่มากนะคะน้ำดีก็ถูกปล่อยมาในทางเดินระบบทางเดินอาหารแล้วก็เราก็จะตรวจไข่ตรงอุจจาระบางทีก็ติดแต่อาจจะไม่เจอเพราะไข่อาจจะน้อยนะคะถามว่าไข่เหล่านี้อุจจาระไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเราจะติดไหมหูมันเลอะเทอะเข้าห้องน้ำสาธารณะติดไหมไม่ติดนะคะจริงๆแล้วเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่แบบรังโรคอ่ะก็คือมีไข่สัตว์กินปลาทุกอย่างสุนัขแมวหมูชะมดหรือสัตว์กินปลาทุกอย่างสามารถที่จะเป็นเรียกว่าติดเชื้อจากปลาได้คือไข่เราเนี้ยไม่ได้ทำให้เราติดเชื้อเราเข้าห้องน้ำสาธารณะเนี่ยไข่ไม่ไปมาสกปรกมือไปจับถูกเข้าปากไม่ใช่ต้องกินปลา
1: ค่ะ
0: คือพอเข้าไปอยู่ในปลาเนี่ยเขาก็จะมีการเจริญเติบโตเป็นพวกเขาเรียกว่าเมตาเซอร์เคียคือเป็นตัวที่ฟอร์มที่จะทำให้เรากินแล้วเขาสามารถที่จะทำให้เราติดเชื้อได
1: ้
0: เรากินไข่พยาธิเราไม่ได้ติดเชื
1: ้อ
0: แต่ต้องกินปลาพวกกลุ่มปลาตะเพียนนะคะกลุ่มปลาตะเพียนที่มีเจ้าพยาธิเนี่ยอยู่ในระยะที่ทำให้เราติดเชื้อได
1: ้
0: ค่ะ
1: ถ้ากินแค่นิดหน่อยแบบนี้มีความเสี่ยงไหมคะด็อกเตอร์หรือว่ากินเท่าไหร่ก็เสี่ยงหมดเลย
0: คือจริงๆหนึ่งเนี่ยปลาต้องมีพยาธิอยู่ปลาต้องมีพยาธิเราต้องดิบ
1: ค่ะ
0: ปลาที่มีพยาธิอยู่เราต้องดิบเป็นกลุ่มปลาตะเพียนสำหรับเจ้าพยาธิใบไม้ในตับต้องดิบต้องมีพยาธิอยู่ในช่วงที่จะทำให้เราติดได
1: ้
0: เขาเรียกว่าเมตาเซอร์เคียนะคะตัวนี้เนี่ยถามว่าโอ้โหคนกินส้มตำประจำเขาต้มไม่ต้มแต่เราตกลงกันก่อนว่าไม่ควรกินอะไรดิบในเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมูเนื้ออะไรแต่ไม่ควรดิบเพราะว่าแต่ละชนิดก็มีพยาธิของตัวเองแต่ตอนนี้ตัวของพยาธิใบไม้ในตับซึ่งก่อน2500เนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องนี้แล้วก็มีการรณรงค์มาตลอดนะแต่การติดถึง 33% เนี่ยเราไม่ได้อยู่ปกติเขาไม่เห็นการกระจายตัวจะอยู่ในบริเวณลุ่มน้ำโขงอยู่ในภาคอีสานภาคเหนือนะคะการติดพยาธิติดพยาธิใบไม้ในตับทีนี้ถามว่านิสิตที่ติดเหล่านี้เราอย่าเสียของเราต้องสำรวจเลยพฤติกรรมการกินกินอยู่ที่ไหนพี่ว่าเราอย่าแบบกลัวแล้วก็ไม่เข้าใจอุ้ยปลาร้านี่มันเลวร้ายถ้าสุกไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าหมักเต็มที่เคยมีการศึกษาปลาร้าทั้งหมดเนี่ย73ตลาด20จังหวัดนะแล้วก็เราไม่เจอทั้งปลาส้มปลาร้านะแต่ไม่ได้บอกว่าฟอร์มอื่นไม่มีนะคือพบว่า 10% เนี่ยเจอซากที่เสื่อมแล้วของเมตาเซอร์เคียคือฟอร์มของพยาธิใบไม้ในตับที่จะติดได้ประมาณ 10% แสดงว่าประมาณ 10% ทำมาจากปลาตะเพียนที่มีเชื้อที่มีเชื้อพยาธิในตับแต่ว่าไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่จะทำให้ติดได้แต่นั่นหมายถึงว่ามีการหมักปลาร้าความเค็มสูง12เดือน

0: อัตภาพที่จะติดได
1: ้ค่ะ
0: แต่มันมีโอกาสเสี่ยงติดเนี่ยนะตายไปห้าวันนะคะก็ไม่เจอแต่อันที่น่ากลัวคือความเค็มน้อยแล้วก็กลิ่น
1: ค่ะ
0: ตระกูลปลาซิวเนี่ยก็ตอบเนี่ยเดี๋ยวมากก็จะมีการไปคุกเครื่องปรุงสด

มันจะยิ่งใหญ่กินอย่างน้องลืมดีไปแล้วว่าในเครื่องตรวจอันสูตรเปอร์เซ็นต์มันแล้วเนี่ยเป็นคัดกรองหลุดการคัดมาความขึ้นหรือ

0: 安分，哎，好的，你。ศึกษาถึงครอบครัวนะคะเนี่ยมีพฤติกรรมการบริโภคยังไงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ไปเจาะถึงพฤติกรรมการบริโภคเนี่ยกินก้อยปลาลาบปลาปลาจ่อมปลาส้มอาหารประจำถิ่นนี่ถี่แค่ไหนกินดิบแค่ไหนไม่ได้อยู่ในผักนะคะ
1: ค่ะ
0: ท่านอยากจะโอ้ยเรากินส้มตำดิบดิบยอดผักบุ้งมีไหมในฟอร์มเป็นไข่นี่มีคือต้องอยู่ในเนื้อปลาดิบเท่านั้นนะคะสําหรับไอ้เจ้าพยาธิใบไม้ในตับก็คือสาระสําคัญคือห้ามกินปลาดิบแล้วปลาดิบเนี่ยมันจะติดเชื้อได้ต้องมีคนไปเรียกว่าสิ่งปฏิกูลของคนของสัตว์ที่กินปลาที่มีไข่ตัวเนี้ยมันหลุดไปตามแหล่งน้ําธรรมชาติ
1: ค่ะ
0: เราก็ต้องไปดูดิว่าระบบสุขอนามัยเนี่ยครอบคลุมหรือยัง
1: อื
0: ท่วม
1: ม
0: 100%หรือยัง
1: ค่ะ
0: ทําไมไปหลุดไปอยู่ในแหล่งน้ําแล้วไปติดในปลาแล้
1: อ
0: ว
1: ื
0: ปลาก็
1: ม
0: มีพยาธินะคะเราต้องปรับทั้งปลาไม่มีพยาธิคนไม่มีพยาธิสิ่งแวดล้อมไม่มีพยาธินะคะแล้วก็มีระบบการให้การศึกษาเราอาจจะแบบมาดูช่วยปรับพฤติกรรมของคนอะไรเงี้ยแล้วก็บางทีก็อาจจะพลาดได้เพราะปลาเนี่ยอาจจะไปทอดมาจะสุกหรือไม่สุกเพราะเราปลาตะเพียนก็ยังเป็นแหล่งอาหารในธรรมชาติของมนุษย์การที่ตัดวงจรพยาธิเนี่ยก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะ
1: ค่ะ
0: แมวติดเชื้อสุนัขติดเชื้อหอยปลาน้ําจืดเนี่ยการถ่ายอุจจาระลงแหล่งน้ําบางพื้นที่ยังมีอยู่ไหมเนี่ยเราก็คิดว่าจะตัดวงจรยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแล้วก็เราก็ดูว่าเอ๊ะแล้วก็เราจะมีการศึกษาว่าคนที่ติดเชื้อเนี่ยอยู่จังหวัดไหน
1: ค่ะ
0: พฤติกรรมเราก็ต้องดูว่าแล้วพฤติกรรมการกินนะคะทําไมผลจุดยาถึงเป็นบวกอะไรที่เราไปดูว่าเครื่องทดสอบเนี่ยชุดเทสคิดเนี่ยแม่นยําแน่ๆ90%แน่ๆเราตัดตรงนั้นออกเราไปดูพฤติกรรมรายบุคคลเลยว่ากินมีพฤติกรรมการกินอะไรกินปลาชนิดไหนซื้อจากตลาดไหน
1: ค่ะ
0: เลี้ยงหรือเปล่าก็คือแหล่งปลาเลี้ยงอยู่นี้ก็เยอะเพราะฉะนั้นแหล่งปลาเลี้ยงเนี่ยก็ต้องสุ่มศึกษา
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะคะแล้วก็ซื้อที่บ้านนะคะแล้วก็ปลาที่กินนะคะรวมถึงร้านที่ไปกินประจําอาจจะต้องรู้ว่าปลาสุกต้มสุกไม่สุกแล้วก็รณรงค์ในเรื่องส้มตํานี้เป็นอัตลักษณ์ชาติก็ได้นะเหนื่อยๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: ปวดสมองเราก็คิดถึงส้มตําเปรี้ยวๆเค็ม
1: ใช่แล้วก็ใ
0: ๆ
1: ส
0: อา
1: ่
0: จจะเป็น
1: ป
0: ร้
1: ล
0: อ
1: าย
0: เปอร์เซ็นต
1: แซ
0: ์
1: ่บ
0: ปลาร้าต้มหรือยังอะไรเง
1: ค
0: ี้ย
1: ่ะ
0: นะคะแต่เราไม่ควรจะไปตัดวงจรแบบหูมันไม่ดีนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจว่าถ้ามันสุกเนี่ยมันไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเรารู้ถึงกระบวนการหมักว่าคุณหมักครบไหมหมักกี่เดือนอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเพราะว่าไม่เคยศึกษาการปลาร้าที่หมักต่ํากว่านั้นเขาเอาปลาร้าในตลาดซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาร้าที่ผ่านการหมักครบเวลานะคะแล้วก็เราก็ดูสิ่งแวดล้อมบ้านจุดติดในแหล่งน้ำเลี้ยงปลาเองไหมส้วมถูกลักษณะไหมอะไรเหล่านี้นะคะซึ่งเราอาจจะได้ปัจจัยทางสังคมตั้งแต่คนทำอาหาร
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตำรับอาหารที่กินเป็นประจำพี่ว่าต้องทำไม่ฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเรียกว่าคิดกันไปคนละทางแล้วก็ปัญหาไม่ได้แก้แล้วก็จะอาจจะต้องมีการตรวจจำนวนไข่พยาธิในอุจจาระซ้ำไหมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องแบบศึกษาแล้วก็อาจจะต้องศึกษาน้องที่ไม่ติดเป็นคอนโทรลว่ากลุ่มที่ไม่ติดเนี่ยมีพฤติกรรมบริโภคอะไรและกลุ่มที่ติดเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงอันนี้พี่คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลในการที่เราจะมารณรงค์เพื่อให้การศึกษาคนไม่มีพยาธินะคะแล้วก็ปลาไม่มีพยาธิสิ่งแวดล้อมไม่มีพยาธิรวมไปถึงการที่จะต้องรณรงค์เพิ่มเติมในเรื่องของการบริโภคซึ่งพี่ว่าเมื่อมันห้ามไม่ได้ทำยังไงที่จะทำให้ถูกวิธี
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าร้อนอกร้อนใจนะคะเพราะว่าทำไมเด็กๆ รุ่นใหม่เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยนะไม่ใช่ชาวบ้านไม่ใช่พ่อแม่
1: นักศึกษาเลยนะ
0: ใช่แล้วก็แต่ต้องสืบไปถึงครอบครัวด้วยนะว่าอาจจะต้องตรวจถึงครอบครัวด้วยถ้ารู้ว่าตรวจแล้วก็ติดเชื้อมีพยาธิไปไหมในตับแน่ๆในลูกเนี่ยครอบครัวอาจจะต้องเข้าไปตรวจแล้วจะต้องให้ยาถ่ายพยาธิ
2: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นแนวคิดอันหนึ่งนะคะทีนี้สำหรับพี่เองเนี่ยนำเรื่องสมุนไพรเนาะสมุนไพรเนี่ยบางอย่างเนี่ยไม่ว่ายาแผนปัจจุบันหรือว่าสมุนไพรก็รักษาไม่ได้อย่างเช่นมะเร็งท่อ น้ำดีตัวนี้ร้ายเลยนะคะโอกาสอัตราลอดชีพเนี่ยก็น้อยแล้วก็ค่อนข้าง5ปีนี่ก็น้อยนะคะแล้วก็ประเทศเราก็ชุกแล้วก็ชุกแถวๆภาคอีสานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการป้องกันมันการให้ความรู้เนี่ยจำเป็นแต่ไม่ได้ความรู้แบบกลัวแต่พอแบบไม่เกิดก็เลยไม่กลัวแต่ต้องให้รู้ว่ามะเร็งในท่อน้ำดีเป็นได
2: ้
0: นะคะอัตราส่วนก็ไม่ถึงขนาดสูงมากนะคะนอกถือว่าเป็นตัวน้อยแต่ร้ายแล้วก็คนที่ติดพยาธิใบไม้ในตับเนี่ยโอกาสจะเป็นมากกว่าคนปกติก็ประมาณ10เท่า
1: เยอะมาก
0: นะคะเยอะกว่าแล้วก็ไม่ได้หมายความว่า4,000กว่าคนนี้ต้องเป็นหมดแล้วก็มียาที่สามารถรักษาได้แล้วซึ่งต้องมีการติดตามนะคะทีนี้ในการรักษาพยาธิเนี่ยสมัยก่อนก็จะมียาถ่ายแต่ว่าพยาถ่ายพยาธิในลำไส้ในเจเยอะยาถ่ายพยาธิในตับเนี่ยหาไม่เจอแต่ว่าในพี่ไปเดินป่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังว่าเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะถามเอ๊ะถ้าสมุนไพรสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรเขาใช้ยาตัวหนึ่งเพื่อรักษาฝีหัวปอดก็คือการเจ็บซี่โครงเจ็บตับซึ่งที่ไม่ได้มันก็เป็นอาการหนึ่งของตับอักเสบท้องดีท้องอืดเป็นมะเร็งอื่นไข่เนี่ยมันมีสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งใกล้สูญพันธุ์แล้วก็มีความจำเพาะในประเทศไทยชื่อพิษสนาดซึ่งไม่ได้หมายความว่าให้คนพยาธิไปตับในตับไปใช้นะคะเราโยงไปถึงงานมากรรมสมุนไพรว่าบางทีมันมีสมุนไพรดั้งเดิมการนำมาใช้ตัวหนึ่งซึ่งใกล้สูญพันธุ์ชื่อพิษสนาดใช้แก้พิษใช้ถ่ายพยาธิใช้ในอีกหลายๆอย่างอันนี้ก็เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่เสี่ยงท้องถิ่นของประเทศเราอันนี้ก็แค่เล่าให้ฟังว่าตัวนี้พ่อประกาศใจทัดใช้ในการรักษาพวกฝีหัวปอดแล้วก็มีข้อมูลในการรักษาพวกมะเร็งเต้านมคือในหลอดทดลองนะคะยังไม่ได้ไปใช้จริงๆเพราะฉะนั้นถามว่ารักษาได้ไหมเรายังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่ถ้าเราป้องกันโดยการทำอย่างทำทั้งระบบนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการลด อุบัติการในการติดเชื้อพยาธิใหม่ๆในตับซึ่งเป็นปัญหาของเรามันต้องได้เด็กดำบันแล้วตอนนี้เรามีช่วงพร้อมอะไรพร้อมคนก็มีการศึกษาเพิ่มขึ้นกินสุกกินอาหารสุกกินร้อนช้อนกลางล้างมืออะไรต่างๆเนี่ยเรามีพร้อมแต่ทำไมถึงติดถึง 33% อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ค้างคาใจแล้วก็ไม่อยากให้เข้าใจว่าเพราะห้องน้ำสกปรกเพราะอะไรเงี้ยไม่ใช่คือกินพยากินปลาที่มีตัวอ่อนของพยาธิใบไม้ในตับอยู่ในปลานะคะกินดิบนะ
2: คะ
0: อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อยากจะเรียกว่ามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังย้ำจากที่หลายหน่วยงานได้มีการให้การศึกษาไปแล้วนะคะวันนี้ก็คงมีเรื่องราวเพียงเท่านี้แล้วก็ท่านที่นะคะท่านที่อยากจะได้เมล็ดมะระขี้นกคือในงานมหกรรมที่เอาต้นหอมแท้มาแจกตอนนี้ในช้อปปี้ Lazada เลยมีหอมแท้ราคาสูงๆขายด้วยนะหอมแท้เป็นต้นหอมธรรมชาติที่รสชาติดีล้างจืดแล้วก็ผูลงยาแล้วก็เผาป่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานำไปแจกวันละ300ต้นที่งานมหกรรมแต่มีอันนึงที่เรานำไปด้วยแล้วยังเหลือคือปัจจุบันเนี่ยในการเตรียม รับกับภาวะวิกฤตโดยเฉพาะวิกฤตเรื่องอาหารนะคะมีทั้งระยะสั้นระยะยาวแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคนปลูกต้นไม้ไม่ค่อยเป็นแล้วนะคะไม่รู้ว่าอะไรกินได้กินไม่ได้แล้วสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เสื่อมโทรมหากินหาอยู่ก็ลำบากพี่ถึงไม่อยากให้กลัวการกินปลาคือหาปลาได้ทำไงก็ขอให้สุกไงยังไงเราก็รอดนะ
1: คะ
0: แล้วก็อีกอันนึงคือเมล็ดพันธุ์เนี่ยไม่ได้อยู่ในมือของเกษตรกรเราได้คิดว่าแบบเราจะทำยังไงที่พัฒนาสายพันธุ์ที่เอาไปปลูกแล้วได้เมล็ดเอาไปปลูกต่อได
1: ้
0: ก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุรนารีพัฒนาสายพันธุ์มาราขี้นกที่เอาไปปลูกแล้วให้เมล็ดที่เอาไปปลูกต่อได้แล้วทำไมต้องเป็นมาราขี้นกเราเนี่ยไม่รู้ว่าความเสี่ยงที่เราจะเรียกว่าอยู่กับโรคเรื้อรังโดยเฉพาะเบาหวานเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร
1: ่
0: ถ้าเรามีพันธุ์มาราขี้นกแล้วก็อาจจะเป็นส่วนช่วยเสริมซึ่งปัจจุบันอาจจะทั้งทั่วโลกเลยนะก็พบว่ามาราขี้นกมีส่วนช่วยในการคุมน้ำตาลในเลือดเราก็เลยพัฒนาสายพันธุ์มาราขี้นกท่านผู้ฟังเฉพาะที่ท่านอยากปลูกนะเพราะว่าเราจะมีการโทรไปติดตามด้วยปลูกขึ้นไหมยังไงไหมนะคะเราแจกเมล็ดพันธุ์มาราขี้นกที่เอาไปปลูกต่อได้นะคะท่านผู้ฟังสามารถอินบ็อกซ์เข้ามานะคะแล้วก็เราจะส่งเมล็ดพันธุ์มาราขี้นกพร้อมวิธีปลูกไปให้ปลูกเพื่อจะได้ใช้ดูแลตัวเองใช้เป็นอาหารแล้วก็ช่วยกันเก็บเมล็ดพันธ
1: ุ
0: ์ที่สามารถเกษตรกรเป็นเจ้าของได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็มาวันนี้ก็คือมาคุย3เรื่องเรื่องที่1ขอขอบคุณที่ไปงานมหกรรมสมุนไพรเรื่องที่2ก็คือเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับเรื่องที่3ก็คือว่าท่านใดอยากจะได้พันธุ์มาราขี้นกที่สามารถมีผลแล้วให้เมล็ดเอาไปปลูกต่อได้ก็อินบ็อกซ์เข้ามาหรือจดหมายเข้ามา

0: ก็ได้นะคะ
1: ค่ะได้ค่ะด็อกเตอร์คะถ้างั้นเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าแล้วก็ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึงรายละเอียดว่าใครที่อยากได้เมล็ดมะระขี้นกจะต้องทำยังไงกันนะคะ
2: พักสักครู่ครับ
1: ค่ะ
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไปภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
0: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่ 115-2-53844-1 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02475-3081
8: พาณิชพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน
1: สิบสามนาฬิกา47นาทีนะคะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการทั่วทิศถิ่นไทยประจำวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569ค่ะยังอยู่กับดร.ต้อมนะคะเภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรที่วันนี้มาพูดคุยกับพวกเราในหลายๆเรื่องเลยนะคะรวมถึงเรื่องที่สำคัญที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะพยาธิใบไม้ในตับซึ่งมีประโยชน์ต่อพวกเรามากๆนะคะ
2: เพราะว่ามันกลับมาระบาดอีกแล้วแล้วก็จริงมีรายละเอียดมากกว่านี้ด้วยนะฮะอย่ามองแค่ผิวเผินเจาะลึกวิจัยไปแล้วเราก็ใช้วิกฤตครั้งนี้ในการเป็นโอกาสในการแสวงหาต้นตอที่แท้จริงนั่นเองตอนนี้เปิดสายนะครับน้องอ้อ022769718ท่านฟังโทรศัพท์มาสอบถามเรื่องสุขภาพกับดร.ต้อมนะครับ022769718ใน Facebook เองขณะเดียวกันก็คึกคักทีเดียวนะวันนี
1: ้ค่ะก็มีหลายท่านเลยนะคะที่ทักทายเข้ามาแล้วก็แจ้งว่าได้รับหนังสือแล้วนะหนังสือที่ทางดร.ต้อมได้มอบให้กับท่านผู้ฟังนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการดูแลสมุนการดูแลสุขภาพนี่แหละสมุนไพรเกราะป้องกันนะคะ
2: ค
1: แล้วก็เป็นที่น่าสนใจของท่านผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะคะ
2: ค
1: มีหลายท่านที่ได้รับหนังสือแล้วแล้วก็มียังมีบางท่านที่ยังไม่ได้รับก็อดใจรอกันสักนิดนึงนะคะ
2: ค
1: เพราะว่าตอนนี้น่าจะกำลังเดินทางอยู่นะคะ
2: ค
1: ถ้าท่านทำถูกต้องตามกฎกติกาก็แน่นอนได้รับแน่นอนค่ะดร.คะยังอยู่ในสายกับเรานะคะ
9: ยังอยู่ค่ะ
1: ค่ะดร.คะเมื่อสักครู่ดร.บอกว่าใครที่สนใจอยากได้เมล็ดมะระขี้นกต้องทำยังไงนะคะ
9: ค่ะก็เหมือนกับการรับหนังสือค่ะ
1: ค่ะ
9: สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาในช่วงนี้ได้เลยนะคะ
1: ก็คือเฉพาะอยู่ในรายการนะคะ
9: ใช่ค่ะแล้วก็สามารถจดหมายมาแจ้งมาทางจดหมายก็ได้นะคะหรืออินบ็อกซ์ไปที่เพจของสมุนไพรอภัยภูเบศพร้อมเบอร์โทรซึ่งอาจจะมีการสัมภาษณ์เล็กน้อยว่าถูกเป็นจริงนะเราทำมาด้วยความยากลำบากแล้วก็อาจจะมีวิธีการส่งกันบ้านกันนะคะก็เพื่อจะได้คือเป็นการอาจจะเป็นการสุ่มเพื่อจะได้ทราบว่าเอาเมล็ดไปแล้วเนี่ยเอาไปปลูกจริงๆบางคนอุ๊ยของฟรีฉันเอาไปก่อนนะคะแต่เราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะ
2: คร
9: เราอยากให้เอาไปลงปลูกแล้วก็เก็บเมล็ดพันธุ์แบ่งปันกันต่อไปค่ะ
1: ค่ะค่ะดร.คะตอนนี้มีหนึ่งสายจากทางบ้านค่ะโทรเข้ามาจากจังหวัดนครนายกนะคะคุณธนินทร์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
10: สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผม
9: สวัสดีค่ะ
10: ผมอยากทราบว่าไอ้ทานกระเทียมกีบเนี่ย ผมดูในเฟซเขาบอกกินวันละ3กีบแล้วมันความดันจะลดจริงป่ะครับ
9: เออเรื่องนี้เรื่องยากเลยนะคะ เพราะว่าความดันที่ของเราแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน ความดันนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นปัจจัยเป็นเรียกว่าสาเหตุหลักเนี่ยก็เกิดจากความเสื่อมโดยเฉพาะความเสื่อมของหลอดเลือดนะคะแล้วก็ซึ่งต้องกินยาประจำแล้วความดันเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงสูงแต่ถามว่ากินกระเทียมหอมกระเจี๊ยบแดงเนี่ยมีส่วนช่วยไม่มีส่วนช่วยเราต้องวัดความดันเป็นประจำแล้วก็ยาหลักเนี่ยก็ไม่ควรขาดเดี๋ยวอย่างนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวฝากทิ้งที่อยู่ไว้หรือเบอร์โทรไว้นะคะเดี๋ยวต้องจะส่งหนังสือเล่มใหม่ไปให้อ่าน เล่มใหม่นี้ก็จะมีตรงเปิดตรงหน้าความดันเลยค่ะ
10: ครับ
9: เป็นเราจะให้ความรู้ว่าเป็นส่วนมันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แน่นอนเพราะว่าตัวของสมุนไพรเนี่ยจะไปช่วยล้างคราบอย่างกระเทียมไปช่วยเหมือนทำความสะอาดเส้นเลือดเส้นเลือดก็จะไม่เหมือนกับถือว่ามีไขมันตัวร้ายไปเกาะเส้นเลือดก็จะแข็งต้องใช้ความดันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นคือสมุนไพรนี่มีประโยชน์แต่ว่ายาหลักนี่เราก็ขาดไม่ได้
10: ครับผมก็ทานหมอให้มาทานวันละครั้งละครึ่งเม็ด
9: โอ้ยังน้อยมากเลยค่ะทานต่อไปเลยค่ะแล้วก็วัดความดันสม่ำเสมอค่ะ
10: ความดันวัดเมื่อไปหาหมอที่แล้วเหลือทีแรกไปถึงปุ๊บไปวัดเลยนะครับ140พอนั่งพัก15ทีเหลือ130
2: ก็ไม่เร็วนะ
9: ใช่ค่ะแต่เราเคลื่อนไหวเนี่ยความดันเราจะขึ้นความดันเราไม่ใช่ตัวที่นิ่งเป๊ะค่ะ อยู่กับกิจกรรมบางทีแต่และเวลาเนี่ยก็ไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นการวัดก็อาจจะต้องวัดเช้าเย็นหรือวัดเช้ากลางวันเย็นเลยก็ได้ถ้าเรามีเครื่องมืออยู่แล้วก็ควรจะมีนะคะบางคนบอกว่าอุ้ยคุมความดันได้เพราะวัดเวลาเดียวแต่วัดตอนเย็นหรือวัดตอนบ่ายแต่ความดันหลายคนเนี่ยจะสูงตอนเช้าก็มีเพราะฉะนั้นจะดูว่ายาคุมได้ไม่ได้เนี่ยต้องวัดความดันหลายครั้งด้วยว่ายาที่ให้ไปอ่ะคุมได้จริงไหมเพราะว่าความดันมันจะคาดเงียบถ้าเกิดสูงปรี๊ดขึ้นมาเนี่ยเป็นสโตรกก็อาจจะแบบเรียกว่าเป็นอัมพาตได้เพราะฉะนั้นต้องวัดความดันเช้าเย็นเช้ากลางวันเย็นก็ลองวัดดูในกิจกรรมปกติว่ายาที่ให้ไปเราคุมได้ไหมเราก็แน่นอนว่าเวลาที่เรามีกิจกรรมเดินเหนื่อยๆเนี่ยความดันก็จะขึ้นพอเรานั่งพักสักพักความดันก็จะลงค่ะ
10: แล้วขออีกข้อนครับมะระขี้นกเนี่ยมะระขี้นกเนี่ยกินแล้วมันลดน้ำตาลใช่ไหมครับ
9: ค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ถึงขนาดต้องทานยาเบาหวานแต่ว่าเราสามารถลดยาเบาหวานจากกินมะระขี้นกร่วมกับการปฏิบัติตัวนี่มีอยู่ค่ะ
10: ครับคือทีแรกผมกินดิบมาเล็ดหลังๆมันเคี้ยวไม่ไหวมันแข็งผมต้มแล้วมันจะอะไรบ้างครับ
9: แนะนำว่าต้มกินทั้งน้ำเลยเนื้อค่ะเพราะบางทีเนี่ยสารในมะระมันละลายมากับน้ำนะคะ
10: อ๋อครับน้ำผมก็เก็บใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้ผมก็ดื่มทุกวันนะฮะ
9: ได้ค่ะก็คือตัวของมะระขี้นกกินทั้งน้ำเลยเนื้อเลยค่ะ
10: ครับไอเนื้อผมก็จิ้มน้ำพริกกินนะครับ
9: ได้ค่ะถูกต้องแล้วค่ะ
2: โอเคนะครับ
10: ไม่มีอะไรจะถามแล้วขอกราบขอบคุณมากครับคุณหมอครับ
9: ยินดีค่ะ
1: คุณธนินทร์ค่ะเดี๋ยวคุณธนินทร์แจ้งทิ้งเบอร์โทรไว้หลังไมค์นะคะกับทางทีมงานนะคะเดี๋ยวจะได้ส่งไปให้ดร.ต้อมค่ะ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: แจกนะครับแจกความรู้ให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยก็ถือโอกาสนี้นะช่วงที่เปิดสายอยู่นี้ถามดร.ต้อมว่ากรณีคนที่อยากได้เพิ่มเติมหนังสือเนี่ยนะหนังสือสมุนไพร16ชนิดที่คุณแจกไปเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่ามีคนโอ้คอมเมนต์มาเยอะทีเดียว
9: ภายใน6นาทีเนี้ยค่ะ
1: เนี่ยก่อนที่จะจบรายการนะคะรายการเรามีถึงบ่าย2
2: ใครที่แจ้งที่อยู่ชื่อมาก็ถือได้ว่าท่านจะได้รับไป
1: ค่ะ
9: ค่ะ
1: รบกวนแจ้งนิดนึงว่าต้องการรับเป็นหนังสือหรือว่าเป็นเมล็ดมะระขี้นกด้วยนะคะ ค่ะตอนนี้มีหลายท่านเลยนะที่แจ้งเข้ามา
2: ส่วนใหญ่ก็จะได้จะขอหนังสือแต่บางท่านก็บอกว่าอยากได้มาราคินกก็แจ้งจุดประสงค์มาแล้วก็ชื่อที่อยู่นะ
1: ใช่ค่ะตอนนี้ทางข้อความก็คือมาร
2: ัวเลยนะฮะโอ้โห
1: รัวๆเลยนะคะตอนนี้ 13:55 เดี๋ยวให้ดร.ต้อมได้ฝากทิ้งท้ายถึงท่านผู้ฟังกันสักนิดนึงค่ะ
2: ครับ
9: ค่ะในช่วงนี้นะคะโลกก็ร้อนขึ้นภัยพิบัติหรือวิกฤตต่างๆเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะความรู้เรื่องสุขภาพการที่เราจะต้องไม่ป่วยให้นึกเสมอว่าไม่ป่วยคือช่วยชาติปัจจุบันนี้เงินรักษาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากๆนะคะถ้าเราไม่ป่วยเงินเหล่านี้ก็จะไปสร้างความแข็งแรงให้กับสังคมด้านอื่นๆนะคะแล้วก็การป้องกันการที่มีสุขภาพดีกว่าการที่เราจะไปรักษาบางทีก็อาจจะรักษาได้ยากขึ้นนะคะเพราะความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียกว่าเป็นพื้นฐานรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาตรแบกหามแล้วก็มีวินัยในการดูแลสุขภาพตนเองอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะยาแผนปัจจุบันทุกชนิดเรานำเข้าค่ะแล้วก็เราจะต้องหันมาใช้สมุนไพรอาจจะเริ่มจากโรคง่ายๆโรคพื้นฐานเหมือนหนังสือที่เราได้ทำเผยแพร่ไปในงานมหกรรมสมุนไพร
1: ค่ะ
9: สมุนไพรเกราะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติค่ะ
1: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณดร.ต้อมนะคะเภสัชกรหญิงสุภาพรปิติพรประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะที่ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้นะคะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรามากๆค่ะขอบพระคุณดร.ต้อมค่ะ
2: ขอบพระคุณครับ
9: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะโอ้วันนี้นะคะได้รับความรู้หลายอย่างเลยแล้วก็ในข้อความนะคะยังเข้ามาแบบเรื่อยๆนะคะ
2: เยอะจริงๆนะ
1: ค่ะทักทายท่านผู้ฟังกันสักนิดนึงค่ะที่ทักทายกันเข้ามานะคะทั้งคุณบุญจันทร์นะคะคุณชาตรีมีคุณบรรลมด้วยนะคะส่งสติกเกอร์ทักทายกันเข้ามามีคุณสมคิดค่ะคุณสมคิดบอกว่ายังไม่ได้รับหนังสือใจเย็นๆนะคะถ
2: ้
1: าคุณสมคิดทำตามกติกาที่เราแจ้งไว้ตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้รับแน่นอนค่ะอดใจรอกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าคนที่ขอรับหนังสือมีเยอะมากๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องตามลำดับนะคะแล้วก็คุณเหมียวเหรอคะบอกว่าสวัสดีดร.ต้อมแล้วก็ผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านคุณข้าวหอมนะคะบอกว่าแชร์เรียบร้อยแล้วคุณสุภาพรค่ะสวัสดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองตลอดไปบอกว่าติดตามตลอดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ครับท่านใดที่แสดงความประสงค์ว่าอยากได้หนังสืออยากได้มาระขี้นกไม่พอนะครับท่านต้องให้ชื่อที่อยู่มาด้วยมีหลายท่านเองที่บอกว่าอยากได้หนังสือค่ะอยากได้หนังสือครับ
1: อยากได้อย่างเดียวไม่พอนะเพราะว่าเราติดต่อไม่ได้
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นบอกแจ้งชื่อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรมาด้วยแต่ต้องย้ำเตือนกันอีกสักนิดนึงนะคะเบอร์โทรศัพท์หากว่ามีคนที่โทรไปแล้วก็เรียกรับเงินรับผลประโยชน์ใดๆอย่าหลงเชื่อเพราะว่าทางเราไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใด
2: ๆครับ
1: ค่ะ
2: ในการป้องกันมิจฉาชีพนะครับที่แน่ๆตอนนี้เหลือเวลาอีกเพียง1นาทีนะครับแต่ว่าคอมเมนต์ก็มาเฉลี่ยทุกๆ5วินาทีจริงๆก็ถือว่าชื่นใจนะที่ท่านฟังท่านผู้ชมเนี่ยแสดงความสนใจเช่นนี้แต่ว่าอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งให้ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็แจ้งมาว่าจะเอาม
1: าระ
2: ขี้นกที่มีเมล็ดที่พร้อมจะต่อยอดไปหรือว่าหนังสือนะครับทางดร.ต้อมและทีมงานจะได้จัดสรรให้ฟรีนะครับไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้น
1: ใช่แล้วค่ะตอนนี้ก็เข้ามาหลายท่านเลยนะคะบางท่านบอกว่าอยากได้หนังสือครับอยากได้อย่างเดียวไม่ได้นะอย่างที่พี่ตีแจ้งไปว่าจะต้องให้ข้อมูลมาด้วยนะคะเพราะว่าเราจะไม่ทราบเนาะว่าจะให้ติดต่อไปทางไหนนะคะ
2: ครับ
1: เอาละค่ะวันนี้ทั่วที่ถิ่นไทยหมดเวลาแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้าเราสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดินทรุดตัวย่านวงเวียนใหญ่ตลอด24ชั่วโมงลดผลกระทบต่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ดินทรุดตัวย่านวงเวียนใหญ่ตลอด24ชั่วโมงย้ำต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ยกระดับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำจากข้อสั่งการดังกล่าวกปน.ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นนอกจากนี้ยังได้จัดรถบริการน้ำดื่มเย็นในพื้นที่และเตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งตลอดจนประสานลูกค้ารายใหญ่ให้สำรองน้ำไว้เต็มความจุแล้วทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ากระทรวงมหาดไทยยึดหลักเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดโดยในช่วงเย็นวันนี้จะลงพื้นที่ร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดต่อไปขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วซึมอุโมงค์บริเวณแยกวงเวียนใหญ่พร้อมยืนยันรฟม.เฝ้าระวังตลอดแนวโครงการและได้ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมอย่างต่อเนื่อง
6: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามสถานการณ์หลังเมื่อคืนที่ผ่านมาได้รับรายงานว่าจุดเกิดเหตุยังมีการซุดตัวของดินในอัตราคงที่ประมาณ4มิลลิเมตรต่อชั่วโมงแต่ยังไม่มีการรายงานว่าอาคารโดยรอบมีการเอียงหรือซุดตัวเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งอัดคอนกรีตเพื่ออุดโพรงใต้ดินบริเวณจุดเกิดเหตุ ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และผู้รับจ้างได้เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศร่วมกำหนดแนวทางแก้ไขซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปแนวทางการดำเนินการในช่วงบ่ายวันนี้โดยกระทรวงคมนาคมจะกำกับดูแลมาตรการด้านความปลอดภัยส่วนการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญพร้อมยืนยันว่ารฟม.เฝ้าระวังตลอดแนวโครงการและได้ติดตามแก้ไขปัญหาน้ำรั่วซึมอย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์จะรุนแรงกว่าที่ประเมินไว้ในเบื้องต้นทั้งนี้จุดเกิดเหตุเป็นบ่อพักน้ำซึ่งมีเพียงจุดเดียวของโครงการเนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่ตุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: เกิดเหตุไฟป่ารุนแรงในจังหวัดอัลเมริยาทางตอนใต้ของสเปนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการแคว้นอันดาลูเซียทางตอนใต้ของสเปนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงที่จังหวัดอัลเมริยาในแคว้นอันดาลูเซียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก6รายโดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิง150นายพร้อมกับรถดับเพลิงจำนวน5คันกำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดซึ่งมีอุณหภูมิสูงเกือบ40องศาเซลเซียสด้านนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติในครั้งนี้ขณะที่กองทัพสเปนส่งกองกำลังฉุกเฉินไปยังจังหวัดอัลเมริยาเพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการควบคุมไฟป่าปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาครับ

0: ็ด
1: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือ
2: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารฝันสู่โลกสวยรายการสิ่งแวดล้อม3นาทีโดยประมาณนะครับพบกันเป็นประจำทางขึ้นนี้เวลานี้นะครับสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับโลมานะครับโดยโลมานครับอาศัยอยู่กระจัดกระจายทั่วไปในมหาสมุทรนับร้อยชนิดนะครับในประเทศเรานะครับที่รู้จักกันดีมีอยู่2ชนิดก็คือโลมาปากขวดกับโลมาหัวบากนะครับบางครั้งพบโลมาอยู่ในแม่น้ำอีกเช่นอีกด้วยนะครับเช่นในแม่น้ำคงคาที่ประเทศอินเดียแม่น้ำโขงนะครับก็เป็นโลมาหัวบากน้ำจืดนะครับและก็โลมามีอวัยวะต่างๆทุกส่วนเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปนะครับแต่ละส่วนของอวัยวะจะเปลี่ยนแปลงต่างไปนะครับจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั่วไปดังนี้นะครับก็คือจมูกโลมามีจมูกไว้หายใจแต่จมูกนั้นต่างไปจากจมูกของสัตว์อื่นๆเพราะว่าตั้งอยู่ตรงกลางกระหม่อมเลยทีเดียวนะครับเพื่อสะดวกต่อการเชื่อหัวขึ้นหายใจเหนือน้ำนะครับจากจมูกก็จะมีท่อหายใจต่อลงมาถึงปอดในตัวนะครับจึงไม่จำเป็นต้องให้น้ำผ่านเหงือกเข้าไปในปอดเพื่อช่วยหายใจเหมือนปลาทั่วไปนะครับหูของโลมานั้นเป็นเพียงแค่รูเล็กนะครับติดอยู่ด้านข้างของหูเท่านั้นนะครับแต่หูของโลมามีประสิทธิภาพสูงมากรับคลื่นเสียงใต้น้ำได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะกับภาษาที่โลมาสื่อสารกันด้วยเสียงที่มีคลื่นความถี่สูงแล้วก็การมองเห็นนะครับโลมามีดวงตาแจ่มใสเหมือนตาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมีเปลือกตาปิดได้ในเวลากลางคืนตาก็จะเป็นประกายเหมือนตาแมวตาของโลมาไม่มีเมือกหุ้มเหมือนตาปลานะครับแล้วก็จะมองเห็นนะครับได้ไกลถึง50ฟุตเมื่ออยู่ในอากาศนะครับสีผิวสีของโลมาแต่ละชนิดจะต่างกันนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะออกไปในโทนสีเทานะครับตั้งแต่เข้มจนถึงเกือบจะเป็นสีดำนะครับจนกระทั่งถึงเกือบขาวนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วนะครับโลมาก็จะมีสีผิวแบบทูโทนคัลเลอร์ก็คือมีสีก็คือผิว2สีตัดกันด้านบนเป็นสีเข้มเป็นสีเทาเข้มนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีเกือบจะเป็นสีขาวนะครับเพื่อพรางตัวในทะเลไม่ให้ศัตรูเห็นนะครับเพราะว่าเมื่อมองจากด้านบนสีเข้มก็จะกลืนกับสีของน้ำทะเลนะครับแล้วก็ถ้ามองด้านล่างขึ้นไปก็จะเป็นสีขาวก็จะกลืนกับแสงแดดหรือผิวน้ำได้

0: คนไทยใส่ใจสุขภาพอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วนอนพักผ่อนให้เพียงพอวันละ8ชั่วโมงใส่ใจสุขภาพตัวเองให้ดีจากภายในสู่ภายนอกเลือกน้ำดื่มสะอาดใส่ใจในคุณภาพของน้ำดื่มอย่าลืมดื่มน้ำวันละ8แก้วเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับน้ำก็เหมือนแบตเตอรี่ในร่างกายอย่าลืมดื่มน้ำระหว่างวันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนกันนะครับ
1: อย่างที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณผู้ชมมีรายงานว่าที่นั่นสภาพอากาศแปรปรวนได้ใน1วันนะคะเจอถึง3สภาพอากาศเลยนะคะอย่างในช่วงเช้าเนี่ยนะคะสภาพอากาศร้อนตอนเย็นฝนตกส่วนในช่วงกลางคืนมีอากาศหนาวเย็นค่ะ
2: เพราะสภาพภูมิอากาศทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงขึ้นทุกปีเพียงแค่เราติดตามพยากรณ์อากาศทุกวันก็จะทำให้เรารู้ภัยเข้าใจและมีสติรับมือกับภัยพิบัติได้อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: พอโคตรประภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานน้ำแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อ

0: เวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: ภูมิทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: กำลังรับฟังสวทรนอง FM 107.25 MHz และ AM 783 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลาเร่งเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของคลองร.1และความเสียหายของประตูระบายน้ำพร้อมพบปะประชาชนโดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อพบปะและให้กำลังใจประชาชนแต่มาเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันและสกัดกั้นภัยจากธรรมชาติเพราะในอีกไม่กี่เดือนน้ำจะมาถึงเมื่อปีที่ผ่านมาจังหวัดสงขลาได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเป็นจำนวนมากจึงต้องถอดบทเรียนและเตรียมตัวอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ความเสียหายเกิดขึ้นอีกจึงขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลและยืนยันว่าหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นทุกภาคส่วนและทุกกระทรวงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วควบคู่กับการเตรียมศูนย์พักพิงการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่และการบริหารจัดการสถานการณ์อย่างเป็นระบบเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดผลิตนาฏขวัญการสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเน้นย้ำบทบาทสื่อรัฐนำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ครบรอบ38ปีณศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBTถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นางสาวสุภมาศกล่าวแสดงความชื่นชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในฐานะสื่อของรัฐที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยความถูกต้องแม่นยำและเที่ยงตรงเป็นที่พึ่งด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมอวยพรให้บุคลากรของสถานีมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อคุณภาพที่สร้างสรรค์ปลอดภัยเป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนมีส่วนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งปรับเส้นทางเดินรถชั่วคราวจำนวน5เส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงการปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่ถึง4แยกบ้านแขกพร้อมแนะนำผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.แจ้งปรับเส้นทางเดินรถโดยสารชั่วคราวจำนวน5เส้นทางได้แก่สาย3 7ก15 21และ37เนื่องจากมีการปิดการจราจรบริเวณถนนประชาธิปกช่วงวงเวียนใหญ่ถึง4แยกบ้านแขกโดยรถโดยสารจะใช้เส้นทางถนนลาดหญ้าถนนท่าดินแดงและถนนอิสรภาพก่อนกลับเข้าสู่เส้นทางเดิมเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการจราจรและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งนี้ขสมก.ขออภัยในความไม่สะดวกพร้อมแนะนำให้ผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทางและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนขสมก.โทร1348ทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 22:00 น.หรือติดตามผ่านทางแอปพลิเคชันขสมก.พร้อมบวกและเว็บไซต์ bmta.co.thน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดระนองค่ะ
11: รายงานอากาศประจำวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569ลักษณะอากาศในทั่วไปภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกจะคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะส่วนพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณหน้าตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณจังหวัดระนองมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นมากกว่า3เมตรคาดว่าวันนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ32องศาเซลเซียสวันพรุ่งนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25องศาเซลเซียสวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:51 นส่วนวันพรุ่งนี้ดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:11 นค่ะวันนี้ที่ปากอ่าวระนองน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:11 นและเวลา 18:39 นน้ำลงเต็มที่เวลา 12:37 นส่วนผลการตรวจวัดอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานวัดได้ 33.2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเมื่อเช้าวัดได้ 26.1 องศาเซลเซียสรายงานน้ำฝนเมื่อวานนี้ที่อำเภอเมืองวัดได้ 3.0 มิลลิเมตรและที่นิคมสร้างตนเองปากจันวัดได้ 6.9 มิลลิเมตรค่ะจบรายงานอากาศ
12: ทั้งชีวิตของผู้ชายบางคนตบยุงน้อยกว่าตบคนที่เขารักซะอีกร้อยละ80ของการทำร้ายร่างกายต่อผู้หญิงและเด็กเกิดจากการดื่มสุรายุติปัญหาในครอบครัวยุติความรุนแรงเลิกดื่มเพื่อคนที่คุณรักด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ระนอง

แต่วันนั้นท่านอาจจะดวงดีมีโชคก็ตามถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดพระราชบัญญัติการพนันไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือหรือผู้เล่นข้อมูลส่วนตัวจะถูกแอบนำไปใช้อาจถูกเว็บพนันเหล่านั้นหลอกลวงไม่โอนเงินคืนให้จะถูกเก็บประวัติการเงินที่เกี่ยวข้องกับการพนันเป็นความผิดของกฎหมายฟอกเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรม

่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์ AM 783กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการบ่าย 3 มีเรื่องเล่า

สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะในช่วงบ่ายสามนะคะท่านผู้ฟังใกล้จะเลิกงานกันแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้นะคะในบางช่วงฝนก็ตกนะคะช่วงเช้าบริเวณพื้นที่หมู่3ตำบลบางรินนะคะประมาณสัก6นาฬิกานะคะฝนตกช่วงหนึ่งแล้วก็ช่วงเที่ยงนะคะเที่ยงก็โปรยปรายลงมาแต่ก็ไม่หนักนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายโมงกว่าอีกนะท่านผู้ฟังค่ะตอนนี้สัญจรไปมาบนท้องถนนเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับพื้นที่ที่มีฝนกำลังตกกันอยู่นะคะเมื่อวานฝนที่ระนองนี่ก็วัดได้2ที่ด้วยกันนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดระนองสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองมีปริมาณฝน 3.0 มิลลิเมตรค่ะส่วนที่นิคมสร้างตนเองปากจันทร์ 6.9 มิลลิเมตรนะคะก็เป็น2จุดที่เป็นฝน24ชั่วโมงสถานีอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปให้เราได้ทราบกันนะคะเช้าวันนี้ระนองอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยนะคะท่านผู้ฟังอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 26.1 องศาเซลเซียสเมื่อวานอุณหภูมิสูงสุด 33.2 องศาเซลเซียสค่ะคาดว่าพรุ่งนี้ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะเช้าวันพรุ่งนี้25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดวันนี้32องศาเซลเซียสมาดูฝนในช่วงเช้าถึงเที่ยงกันบ้างเป็นฝน6ชั่วโมงนะคะวัดได้ 0.2 มิลลิเมตรค่ะก็ตอนนี้ฝนรวมทั้งปีของระนองนะคะตั้งแต่1มกราคมปีนี้จนถึงเที่ยงวันนี้ 1,467.3 มิลลิเมตรกันนะคะท่านผู้ฟังจวนจะแตะ 1,500 แล้วนะคะแล้วเราก็ยังคงดูกันต่อไปว่าเอ๊ะเขาจะเดินถึง 3,000 4,000 หรือเปล่านะคะสำหรับในปีนี้ฝนของระนองกันค่ะฝากนิดนึงตอนนี้พยากรณ์อากาศเที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะสำหรับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองนะคะท่านผู้ฟังระนองมีฝน 40% หรือร้อยละ40ของพื้นที่กันค่ะ7วันข้างหน้า10ถึง15กรกฎาคมนะคะก็จะมีมรสุมตะวันตกนะคะเฉียงใต้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะท่านผู้ฟังเอาละเรามาดูสักนิดนึงพายุใต้ฝุ่นบาหวีเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงอัปเดตข้อมูลให้เราได้ทราบกันเขาก็เคลื่อนไปอยู่ใกล้ๆกับฟิลิปปินส์แล้วนะคะแล้วก็มาดูนิดนึงท่านผู้ฟังนะคะอัปเดตข้อมูลโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 13:52 นาทีนะคะสำหรับคุณบาวีนะคะพายุใต้ฝุ่นบาวีผลกระทบต่อการบินในเอเชียสถานการณ์ในวันนี้นะคะความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง157กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ85นอตนะคะพิกัดเขาอยู่ที่ทิศตะวันออกของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์ในมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะเส้นทางเดินของเขาตอนนี้นะคะว่ามีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันแล้วก็จะมาขึ้นฝั่งตะวันออกของมณ

ณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในวันพรุ่งนี้นะคะ11ถึง12กรกฎาคมแล้วก็มีย้ำนิดนึงว่าศูนย์กลางพายุไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะคะผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบินค่ะเส้นทางการบินไต้หวันจีนตะวันออกนี่ก็ถือว่าเป็นเส้นทางที่จะมีการลงจอดนะคะแล้วก็มีการบินผ่านนะคะในพื้นที่ของเกาะไต้หวันและจีนก็มีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเป็นพิเศษกันแล้วนะคะโอกาสที่จะเกิดเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็สรุปผลกระทบตรงนี้นะคะต่ออุตสาหกรรมการบินคือสภาพอากาศรุนแรงจากอิทธิพลของพายุก็อาจทำให้ไม่สามารถทำการบินได้ตามเวลาในช่วง10ถึง12กรกฎาคมสำหรับผลกระทบต่อประเทศไทยค่ะมรสุมแรงขึ้นพายุจะดึงดูดให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นในช่วงดังกล่าวกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตเข้ามาใหม่ในภูมิภาคแถบนี้กันนะคะท่านผู้ฟังในภูมิภาคเอเชียนะคะโดยเฉพาะในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะเขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นข้อมูลล่าสุดละทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ติดตามนะคะพายุไต้ฝุ่นบาหวีนี่หลายวันกันแล้วด้วยนะคะก่อนหน้านั้นก็เป็นไมซักนะคะท่านผู้ฟังอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่เป็นอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้นะคะของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะวัดได้ 23.0 องศาเซลเซียสส่วนที่ภาคเหนือนะคะต่ำสุดของภาคเหนือแล้วก็ต่ำสุดของประเทศไทย 21.7 องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะปริมาณฝนเมื่อวานนี่เป็นสีส้มนะคะท่านผู้ฟังเกณฑ์สีส้มนี่คือจะเป็นปริมาณฝนในช่วง 35.0 มิลลิเมตรจนถึง 89.9 มิลลิเมตรนะคะเป็นฝนตกหนักนะคะจังหวัดตากค่ะมีปริมาณฝนมากที่สุดของประเทศไทย 87.8 มิลลิเมตรอันดับ2จังหวัดเชียงใหม่นะคะ 43.8 มิลลิเมตรกันหลังจากนั้นอันดับ2ถึงขออภัยอันดับ3ถึงอันดับ10ก็จะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็อันดับ3ถึงอันดับ10นี่ก็จะมีภาคใต้นะคะคืออันดับที่5จังหวัดนราธิวาสวัดได้ 27.8 มิลลิเมตรนะคะส่วนอันดับ7นะคะจังหวัดสงขลาค่ะวัดได้ 26.0 มิลลิเมตรอันดับ8นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราช 20.4 มิลลิเมตรนะคะส่วนอันดับ10นั้นจังหวัดยะลาค่ะ 17.6 มิลลิเมตรกันนะคะปริมาณฝนในแต่ละพื้นที่ที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้สรุปปริมาณฝนรายวันให้เราได้ทราบกันเรามาดูจากประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะท่านผู้ฟังตอนนี้เป็นฉบับที่4กันแล้วในเรื่องของคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึง15กรกฎาคมฉบับที่4นะคะออกมาเมื่อตอน5นาฬิกาของวันนี้ค่ะแล้วก็ฉบับถัดไปนะคะจะออกในช่วงเวลา17นาฬิกาสำหรับในวันนี้นะคะ10ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงขึ้นค่ะคลื่นสูง 2-4 เมตรนะคะท่านผู้ฟังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรคือปกตินี่ก็จะสูงสุดนี่ก็จะมองว่า3เมตรก็เยอะแล้วนะคะท่านผู้ฟังแต่ฉบับนี้ก็บอกว่าอันดามันตอนบนนี่จะ 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมากกว่า4เมตรกันด้วยส่วนอ่าวไทยตอนบนทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้กันด้วยนะคะ11ถึง14กรกฎาคมนะคะท่านผู้ฟังมีจังหวัดระนองด้วยนะคะที่คาดว่าจะมีฝน
ตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งในช่วง 11-14 กรกฎาคมภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีก็ขอให้ได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะสำหรับประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าวค่ะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะแล้วก็สำหรับพรุ่งนี้ล่ะเราก็ต้องมาติดตามนะคะอย่างใกล้ชิดเพราะว่าพรุ่งนี้จะมีฝนเข้ามาบ้านเรานี่ก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะคะฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งกันด้วยเราก็ต้องดูว่าพรุ่งนี้มีการอัปเดตอย่างไรพบกับอภิสราพรุ่งนี้ในช่วงเวลา16:10 น.จนถึงเวลา17:00 น.นะคะเดี๋ยวยังไงช่วงเวลาของคัดข่าวทันเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้จะสรุปให้ได้ทราบกันนะคะในเรื่องของรายงานอากาศที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานีอุตุนิยมวิทยาระนองได้มีการสรุปนะคะก็จะนำมาฝากกันในช่วงเวลานั้นนะคะท่านผู้ฟังเอาละค่ะในเรื่องของรายงานอากาศนี่ก็คุยกันละเอียดสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบ้านเราเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วและเราก็จะได้ทราบว่าเอ๊ะนอกจากบ้านเราแล้วที่อื่นก็ตกด้วยนะแต่บ้านเรานี่เมื่อวานนี้ก็ไม่เยอะนะคะท่านผู้ฟังก็ไม่ติด1ใน10นะคะสำหรับปริมาณฝนที่มากที่สุดของประเทศไทยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของ3 นาทีกับอัยการแพ

0: ท่านกำลังรับฟังบ่ายสามมีเรื่องเล่าสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz
1: 3 นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: วันนี้ค่ะมาจากข่าวสะเทือนใจนะคะที่ว่าคนในครอบครัวเนี่ยมีพฤติกรรมเมาสุราแล้วก็ทุบตีคนในบ้านทุกวันเลยจนในที่สุดเนี่ยคนในครอบครัวทนไม่ไหวแล้วก็บานปลายกลายเป็นเหตุฆาตกรรมซึ่งอัยการนะคะอยากจะบอกว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะคะแต่มันเป็นเหมือนระเบิดเวลาที่เราควรจะดับมันเสียก่อนที่มันจะเกิดเหตุขึ้นในทางกฎหมายนะคะประเทศไทยเราค่ะมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวพ.ศ. 2550เป็นหลักในการคุ้มครองในเรื่องนี้จริงๆมันมีหลายกฎหมายนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะพูดกันเฉพาะตัวนี้เป็นหลักซึ่งกฎหมายตัวนี้ค่ะมันจะมีหลักอยู่3ข้อที่พวกเราควรจะรู้นะคะข้อแรกอะค่ะเมื่อมีความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นกฎหมายบอกว่าเราทุกคนนะคะมีหน้าที่ในการที่จะต้องแจ้งเหตุให้กับเจ้าพนักงานทราบหน้าที่ในการแจ้งเหตุเนี้ยค่ะอาจจะไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องก็ได้หมายถึงไม่ได้เป็นญาติอะไรกับผู้กระทําแต่เราพบเห็นเหตุหรือเราทราบเหตุมาเราก็มีหน้าที่แจ้งเหตุนี้ให้กับเจ้าพนักงานเขาทราบด้วยนะคะก็ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ากฎหมายเนี่ยให้ความคุ้มครองว่าผู้แจ้งเนี่ยจะไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาแล้วก็ทางปกครองเลยข้อ2ค่ะหลังจากแจ้งแล้วค่ะกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่รวมถึงศาลนะคะมีอำนาจในการที่จะออกมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างดำเนินคดีได้ทันทีค่ะซึ่งคำสั่งบรรเทาทุกข์ชั่วคราวนี้นะคะอาจจะมีคำสั่งให้ห้ามเข้าใกล้ผู้ถูกกระทำให้ออกจากบ้านรวมถึงการให้ชดใช้เงินบรรเทาทุกข์ชั่วคราวในระหว่างดำเนินคดีได้ด้วยนะคะประการที่3นะคะกฎหมายนี้ค่ะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะมุ่งแก้ไขปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้นไม่ได้มุ่งที่จะให้เอาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษโดยกฎหมายฉบับนี้ค่ะเปิดช่องให้ศาลเนี่ยสามารถที่จะออกคำสั่งให้ตัวผู้กระทำผิดไปบำบัดนะคะไม่ว่าจะเป็นบำบัดทางจิตบำบัดยาเสพติดหรือบำบัดใดๆก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นต้นเหตุของการกระทำความผิดนี้ค่ะการที่กฎหมายให้ศาลเนี่ยมีอำนาจที่จะออกคำสั่งต่างๆได้เนี่ยเพื่อแก้ปัญหาที่ต้นเหตุของปัญหาจริงๆแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวไว้ค่ะนอกจากนี้ค่ะไม่ว่าจะมีการดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวในข้อหากระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวหรือไม่ก็ตามตัวผู้เสียหายเองหรือญาติหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพต่อศาลเยาวชนและครอบครัวในท้องที่ที่คดีเกิดขึ้นได้ด้วยนะคะดังนั้นนะคะหากตัวเราเองหรือคนในบ้านหรือคนรอบตัวของเรามีการถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัวเราอย่านิ่งเฉยนะคะกฎหมายช่วยเหลือเราและมีทางแก้ให้เราได้ค่ะหากว่าอยากปรึกษากับเรานะคะในทางกฎหมายก็โทรหาเราได้นะคะที่สายด่วน1157นะคะสายด่วนอัยการช่วยได้หรือว่าจะมาพบกับพวกเราตัวเป็นๆก็ได้นะคะที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศค่ะพวกเรารอให้คำปรึกษาอยู่นะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็สามารถที่จะติดตามรับชมนะคะย้อนหลังกันได้เลยสำหรับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินที่นำมาฝากกันเมื่อสักครู่นะคะความรุนแรงในครอบครัวนะคะโดยคุณชุติการศรีณัฐกุลอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการในหน้าที่ผู้กลั่นกรองงานนะคะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเป็นข้อกฎหมายอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หยิบมาฝากกันเพจ Facebook 3นาทีกับอัยการแผ่นดิน YouTube 3นาทีกับอัยการแผ่นดินท่านก็สามารถที่จะไปเยี่ยมชมไปติดตามรับชมย้อนหลังกันได้นะคะตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนะคะ269ตอนกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังซึ่งการผลิตนี้ก็จะมีการผลิตเผยแพร่ออกมาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะท่านผู้ฟังแล้วก็ในการนำมาฝากท่านผู้ฟังก็เช่นเดียวกันรายการบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะก็พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็เลยหยิบมาฝากกันตรงนี้กันเลยหลายๆท่านก็รอติดตามนะคะรับฟังกันอยู่จะไปชมย้อนหลังกันได้เลยนะคะขณะนี้เวลา15:39ต้องบอกว่ามีข่าวหนึ่งที่ออกมานี่มียอดวิว4ล้านกว่าวิวแล้วตอนนี้นะคะแต่ก็ยังสู้ยอดวิวอีก วิวนึงไม่ได้ที่อัพเป็น77ล้านวิวกันแล้วเรามาดูความน่ารักตรงนี้ดีกว่านี่คือตอนแรกเนี่ยอภิสราก็ได้เปิดบัญชี Facebook นะคะเปิดโปรไฟล์ Facebook ส่วนตัวแล้วก็เผอิญว่ามีวิดีโอนะคะได้เด้งขึ้นมาให้ชมแล้วก็จะเป็นของเพจ Facebook ของ American Got Talent นะคะก็เลยได้ดูต้องบอกว่าดูตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะเพราะว่าจะมาสะดุดตรงที่มีการแนะนำตัวของสาวน้อยคนหนึ่งบนเวที American Got Talent ซีซั่น21นี่ล่ะที่บอกว่าชื่อเนเน่มาจากภูเก็ตประเทศไทยแล้วก็ทำให้พิธีกรเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ภูเก็ตเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาสนให้ความสนใจมากเลยนะคะคือที่สะดุดนี่แบบอภิสราฟังแล้วนี่เอ๊ะน้องคนที่เป็นคนไทยภาษาอังกฤษเขาน่ารักมากเลยนะคะท่านผู้ฟังทั้งสำเนียงทั้งการใช้คำต่างๆนี่น่ารักมากก็เลยสะดุดแล้วแบบคือก็ดูเหมือนท่าทางว่าเขาจะเหนียมอายเล็กๆหรืออาจจะตื่นเต้นนะคะในการแนะนำตัวแต่พอเริ่มโชว์ความสามารถท่านอ่ะเดี๋ยวบอกนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็ทางพิธีกรก็ถามว่ามาจากไหนแล้วก็น้องแนะนำตัวชื่อเนเน่แล้วก็มาจากภูเก็ตประเทศไทยแล้วบอกมากับคุณพ่อนะคะซึ่งจะเห็นภาพคุณพ่อแวบหนึ่งนะคะอาวิชลาก็คิดว่าเอ๊ะเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเพราะว่าฟังเสียงภาษาอังกฤษนี่คิดว่านามสกุลอันลอยนะตอนแรกอะแล้วก็นี่มาตามข่าวดูนี่คือน้องรัติการอําลอยนะคะอายุ16ปีแล้วก็พอเริ่มแสดงเท่านั้นล่ะฟังเสียงการขยี้นะคะกีตาร์นะคะต้องบอกเป็นสายเอาที่ผู้ที่ชอบดนตรีเขาจะใช้ศัพท์คำนี้กันนะคะเอากีตาร์นี่แบบต้องบอกว่าต้องหยุดเลยอ่ะต้องหยุดที่จะไม่เลื่อนผ่านเลยดูจนจบเลยนะคะสำหรับการโชว์ฝีมือของน้องเลนี่น้องเนเน่รอยัลหรือว่ารัติการอําลอยอายุ16ปีนะคะแล้วก็เป็นที่ฮือฮาไม่ใช่ฮือฮาเฉพาะในประเทศไทยอย่างเดียวในโซนอเมริกาหรือฝรั่งชาติอื่นๆนี้เขาก็ต้องบอกว่า Amazing เลยนะคะทึ่งมากสำหรับเด็กไทยคนนี้เอาละค่ะเรามาดูสักนิดหนึ่งหลังจากที่เป็นข่าวตรงนี้กันแล้วมีผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์กันนะคะก็ต้องบอกว่าต้องยกหัวแม่มือนี่เป็นล้านล้านไลค์เลยนะคะชอบมากเลยสำหรับน้องคนนี้นะคะสาวสวยหน้าตาคมเข้มสาวใต้นะคะบ่งบอกอัตลักษณ์เลยนะคะก็ในการสัมภาษณ์ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นการเปิดใจของน้องเนเน่สาวน้อยชาวภูเก็ตวัย16ปีที่พลิกผันชีวิตจากเด็กที่มาจากครอบครัวธรรมดาธรรมดาเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดท้ายรถก่อนก้าวไปสู่เวที America Got Talent โชว์พลังล็อกในเพลงซอมบี้นะคะคว้า4 yes จากกรรมการนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังน้องเนเน่นี่เขาก็ได้เข้าประกวดนะคะได้เข้าร่วมเวทีระดับประเทศไทยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าคุณพ่อนะคะคุณพ่อด้วยวัย57ปีนี่แหละในตอนวัยเด็กนี้เขาก็ได้ถ่ายทอดในสิ่งที่เขาชอบไปสู่ลูกแล้วเผอว่าลูกก็ตอบรับตรงนี้ด้วยนะคะก็เลยทำให้คุณพ่อนี่ได้ผลักดันซึ่งจริงๆนี้ก็ได้ดูประวัตินิดนึงว่าคุณพ่อนี่เป็นช่างปั้นนะคะในจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ลูกชอบตรงนี้ก็ผลักดันแล้วก็ถ้าว่าเราได้เห็นนะคะเด็กหญิงตัวเล็กอายุประมาณสัก6ขวบนะคะ6ปีนี่แหละเขาก็ได้โชว์ความสามารถนะคะที่ภูเก็ตกันแล้วก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะในเนื่องจากว่ากระแสไวรัลในเรื่องของเนเน่รอยันมือกีตาร์และนักร้องสาวน้อยวัย16ปีชาวจังหวัดภูเก็ตซึ่งก็ได้รับความนิยมอย่างสูงสุดด้วยยอดผู้ติดตามมากกว่านะคะ3ล้านคนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียซึ่งล่าสุดก็ได้รับการเข้าร่วมออดิชั่นในรายการประกวดความสามารถระดับโลก America's Got Talent ซีซั่น21ที่ทางสถานีโทรทัศน์ NBC ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ถือว่าเป็น เวทีดังระดับโลกทีเดียวนะคะที่น้องเนเน่รอยัลนี่ก็ได้โชว์พลังอย่างเต็มที่ทั้งร้องและเล่นกีตาร์ด้วยเพลงร็อกระดับตำนานอย่างซอมบี้นะคะแล้วก็ในการถ่ายทอดตรงนี้นะคะเขาก็ถ่ายทอดออกมาอย่างทรงพลังทีเดียวทั้งด้านการควบคุมเสียงร้องการบรรเลงนะคะลายกีตาร์สดส่งผลให้ได้รับเสียงตบมือคือในการชมทั้งสตูดิโอที่มีการเผยแพร่รายการนี้นะคะก็ต้องบอกว่าทุกคนอึ้งทึ่งเลยเขามองว่าเด็กในวัย16ปีนะผู้หญิงด้วยนะแต่พลังเสียงนี่สุดยอดเลยนะคะก็มีเสียงชื่นชมกันอย่างกึกก้องทีเดียวหลังจากการแสดงสิ้นสุดลงนะคะกรรมการทั้ง4คนก็ให้น้องเนเน่ผ่านเข้ารอบต่อไปแล้วก็ได้ร่วมการแสดงความคิดเห็นชื่นชมทั้งทักษะดนตรีของน้องเนเน่โดยระบุว่าน้องเนเน่นี่มีเสน่ห์ดึงดูดใจแล้วก็มีพลังของร็อกสตาร์อย่างแท้จริงแม้ว่าการแสดงจะมีกลิ่นอายของความดิบอยู่บ้างแต่อย่างไรก็ตามหลังเทปดังกล่าวออกอากาศส่งผลให้ชื่อของน้องเน่เน่นี่ดังกระหึ่มในโลกโซเชียลมากขึ้นทำให้ผู้ติดตามในโซเชียลของเธอนี่พุ่งนะคะทีเดียวส่วนใหญ่ก็เข้ามาให้กำลังใจชื่นชมในความสามารถกันค่ะและสำหรับเมื่อวานนะคะผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสัมภาษณ์นะคะก็ต้องบอกว่าสาวน้อยที่กำลังดังอยู่ในกระแสตอนนี้คือคุณพ่อนี่คือคุณณรงค์อําลอยอายุ57ปีคุณพ่อของน้องเนเน่รอยัลถึงความรู้สึกหลังจากเข้าร่วมออดิชั่นในเวทีระดับโลกรายการประกวดความสามารถระดับโลกนะคะอเมริกาGosh Talent ซีซั่น21ว่าก็เป็นเด็กที่มาจากครอบครัวธรรมดาธรรมดาพ่อกับแม่ก็ทำงานโรงแรมอยู่ในพื้นที่ภูเก็ตก็ไม่ได้เป็นลูกหลานของคนที่มีฐานะนะคะแล้วก็ในการตัดสินใจไปออดิชั่นในครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าเวทีนี้เป็นเวทีใหญ่ระดับโลกและตนก็มีความใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กๆว่าอยากจะไปเวทีนี้เพราะมีคนไปเยอะมากและถ้าได้ไปเวทีนี้ก็เหมือนกับเป็นการสารฝันที่จะทำให้สามารถก้าวขึ้นไปเป็นศิลปินและทัวร์คอนเสิร์ตไปตามที่ต่างๆทั่วโลกก่อนที่จะไปก็ได้พูดคุยกันหลังจากที่ได้รับการติดต่อมาซึ่งตอนนั้นคุณพ่อก็คิดหนักว่าจะไปอย่างไรเพราะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอเมริกานี่สูงมากเลยแต่สุดท้ายค่ะก็ตัดสินใจไปกันนะคะแล้วก็น้องเนเน่ก็เล่าอีกนะคะว่าการเตรียมตัวใช้เวลาหลายเดือนซ้อมร้องเพลงเล่นกีตาร์ทุกวันเมื่อเหนื่อยก็พักเพียงไม่กี่นาทีแล้วก็กลับมาซ้อมต่อโดยทุ่มเทให้กับการฝึกฝนอย่างเต็มที่ค่ะก่อนขึ้นเวทีน้องเนเน่ก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเลยแต่ก็สู้นะเพราะว่าการที่จะได้เข้าร่วมเวทีนี้ก็ถือว่าความเป็นไปได้ยากมากพอเห็นกรรมการทั้ง4คนใจเต้นแรงแต่ก็ต้องบอกว่าเราซ้อมมาแล้วนี่นาต้องทำให้เต็มที่ตอนแรกหลายคนก็คิดนะคะว่าจะเล่นแบบนุ่มๆนิ่มๆนะคะแต่จริงๆแล้วหนูชอบเพลงร็อกเลยใส่เต็มที่ทั้งร้องทั้งเล่นกีตาร์แล้วก็เอนเตอร์เทนคนดูด้วยเหมือนกำลังเล่นคอนเสิร์ตของตัวเองก็ต้องบอกว่าการมีส่วนร่วมของคนดูในห้องบันทึกนะคะหรือว่าห้องสตูดิโอนะคะก็มีนะคะต้องบอกว่ามีฝรั่งเนี่ยเขาจะลุกขึ้นปรบมือให้เลยอึ้งทึ่งกันท่านผู้ฟังก็ต้องใช้ศัพท์วัยรุ่นหน่อยนะตรงนี้นะแล้วก็น้องเนเน่ก็เล่าว่าในช่วงที่ประทับใจที่สุดเลยคือหลังการแสดงเมื่อคณะกรรมการลุกขึ้นยืนปรบมือพร้อมกล่าวชื่นชมว่าเธอมีพลังบนเวทีอย่างมากและหนึ่งในกรรมการก็ยังบอกว่าเธอคือล็อกสตาร์ทำให้รู้สึกตื้นตันจนเกือบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่หนูภูมิใจที่ได้ทำเต็มที่พอหันไปเห็นพ่อร้องไห้ก็ยิ่งรู้ว่าความพยายามทั้งหมดมันคุ้มค่าจึงเข้าไปกอดพ่อซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดเลยแล้วก็เล่าย้อนไปนะคะน้องเขาเล่าย้อนไปว่าเริ่มร้องเพลงตั้งแต่อายุ7ปีช่วงนั้นก็เรียนชั้นป.1ก่อนจะได้ลองเรียนกีตาร์เป็นครั้งแรกแม้ช่วงแรกก็จะเจ็บนิ้วและเล่นยากแต่ก็กลับหลงใหลในเสียงดนตรีอย่างรวดเร็วเพลงแรกที่ฝึกเล่นคือเพลงซอมบี้ซึ่งกลายเป็นเพลงที่เธอพาไปสร้างชื่อเสียงบนเวทีระดับโลกในวันนี้และเธอยังบอกอีกนะคะว่าได้รับอิทธิพลจากการฟังเพลงร็อกกับคุณพ่อตั้งแต่เด็กแม้ครอบครัวจะไม่ได้เป็นนักดนตรีแต่คุณพ่อก็เคยมีความฝันอยากเล่นดนตรีและคุณพ่อก็อยากจะขึ้นเวทีซึ่งวันนี้ตนก็ทำความฝันให้พ่อเป็นจริงแล้วซึ่งทุกครั้งที่เล่นดนตรีเปิดหมวกพ่อจะตามไปด้วยทุกครั้งแล้วก็ ตนก็เป็นคนร้องเพลงเล่นกีตาร์พ่อจะยืนเต้นอยู่ข้างๆตลอดเวลาทีเดียวนะคะเรื่องนี้นะคะก็มาในเรื่องของเป้าหมายน้องเนเน่ก็บอกว่าตั้งใจจะเดินหน้าสร้างผลงานเพลงของตัวเองโดยอยากจะเป็นศิลปินระดับโลกแล้วก็มีโอกาสออกทัวร์คอนเสิร์ตเช่นเดียวกับพี่ลิซ่าแล้วก็มิวรี่ซึ่งเป็นศิลปินที่เธอชื่นชอบแล้วก็ใช้เป็นแรงบันดาลใจกันด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาฟังคุณพ่อกันบ้างนะคะคุณณรงค์อําลอยอายุ57ปีคุณพ่อก็บอกว่าการเตรียมตัวทั้งหมดนั้นก็ทำกันเองภายในครอบครัวไม่ได้จ้างโปรดิวเซอร์หรือทีมงานใหญ่ทั้งการร้องเรียบเรียงเพลงการตัดต่อคลิปแล้วก็การส่งผลงานให้ทีมงานรายการAmerica's Got Talent พิจารณานะคะโดยมีการปรับแก้ตามคำแนะนำจนได้ผลงานที่สมบูรณ์ขณะที่น้องเนเน่เรียนร้องเพลงและกีตาร์กับครูโดยครูก้องเกียรติเป็นผู้สอนนะคะแล้วก็ส่วนการก้าวต่อไปของลูกสาวนั้นคุณพ่อณรงค์ก็บอกว่าขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของเตรียมปล่อยผลงานเพลงร็อกของเนเน่ซึ่งมีแต่งไว้แล้วประมาณ 3-4 เพลงโดยทุกเพลงลูกสาวเป็นผู้แต่งเองทั้งหมดและต้องยอมรับว่าหลังรายการนะคะออกอากาศแล้วกระแสตอบรับจากทั้งคนไทยและต่างประเทศดีเกินคาดยอดผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีหลังคลิปนี้ได้ออกอากาศกันนะคะแล้วก็หลังจากนี้นะคะน้องก็ยังไปเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดท้ายรถนาคาเหมือนเดิมค่ะเพราะถือว่าที่นี่เป็นเวทีแรกที่เปิดโอกาสให้ลูกสาวได้โชว์ความสามารถได้แสดงออกแล้วก็ได้สร้างประสบการณ์ถ้าหากไม่มีเวทีนี้การก้าวไปยังเวทีอื่นๆก็อาจจะไม่มีตามมานะคะก่อนหน้านี้น้องเนเน่ก็เคยฝากผลงานและสร้างชื่อเสียงระดับประเทศมาแล้วนะคะในรายการต่างๆเนี่ยนะผู้ฟังก็ถือว่าเธอเป็นที่จดจำของชาวภูเก็ตนะคะจากการเป็นนักดนตรีเปิดหมวกตามตลาดนัดในภูเก็ตซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในอาชีพนักดนตรีของเธอซึ่งอภิสราเองก็เคยเห็นนะคะน้องเขาได้แสดงดนตรีนะคะที่ตลาดนะคะเคยดูเหมือนกันนะคะก็ต้องบอกว่านี่จากวันนั้นถึงวันนี้ในการเริ่มต้นของน้องนี่ก็เกือบ10ปีแล้วนะคะนะผู้ฟังก็ต้องบอกว่าเป็นหนูน้อยชาวไทยที่มากประสบการณ์อีกคนหนึ่งจนฝรั่งนี่ต้องบางคนนี่อ้าปากค้างเลยนะคะดูจากบรรยากาศในการบันทึกเทปนะคะของรายการนี้กันนะคะนี่ล่ะค่ะคือถ้าเกิดว่าเราฝันแล้วนี่เราก็เดินไปให้ถึงก็จะทำให้นะคะในความฝันทำซ้ำๆจนกลายเป็นความชำนาญนะคะเพราะว่าพิศละเองก็เคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งของอเมริกานะคะที่จำได้ว่าเป็นเรื่องโรบินฮูดนะคะที่บอกว่าพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าจนกว่าลูกแกะจะกลายเป็นราชสีห์นี่คือเป็นคำคมที่ฝรั่งหรือว่าชาวอเมริกันเขาได้สอนไว้ตรงนี้นะท่านผู้ฟังแล้วก็ในเรื่องตรงนี้มันสามารถที่จับต้องกันได้เลยนะถ้าหากว่าใช้ความพยายามแล้วก็สามารถที่จะมองเห็นผลที่จะออกมาบางครั้งนี่มันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งแต่ก็ต้องอดทนในการที่จะทำซ้ำแล้วซ้ำอีกทำไปจนเป็นความชำนาญนี่แหละค่ะเราก็ต้องให้กำลังใจสำหรับหนูน้อยชาวไทยคนนี้นะคะที่ไปสร้างชื่อเสียงซึ่งจริงๆแล้วนี่ต้องบอกว่าคุณพ่อน้ำตาไหลจริงๆแล้วนี่คนไทยหลายๆคนเลยนะคะเพราะอภิสราก็เคยดูตามไปดูคอมเมนต์ด้วยนะคะก็บอกว่าเห็นแล้วน้ำตาไหลเลยดีใจปลื้มกับความสามารถของน้องเนเน่การเอาค่ะเรื่องนี้ยาวสักนิดนึงนะคะแต่ก็ถือว่าเธอไปสร้างชื่อเสียงในเวทีของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นรายการดังของที่นั่นกันด้วย America's Got Talent กันนะคะท่านผู้ฟังเราก็ต้องรอติดตามกันไปรอติดตามกันอีกว่า 3-4 เพลงที่ได้แต่งไว้แล้วเนี่ยจะเผยแพร่เมื่อไหร่กันนะคะค่ะเรื่องของบ่ายสามมีเรื่องเล่าวันนี้เราก็คุยกับเยาวชนคนเก่งของเราคนนี้นะคะแล้วก็ยังมีข่าวสารอื่นๆที่จะหยิบมาฝากกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในช่วงเวลาของบ่ายสามมีเรื่องเล่านะคะวันนี้อภิสราคงมณีทีมงานวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 kHz อยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังอยู่นะคะเราก็จะเริ่มกันตั้งแต่เวลา 15:10 นจนถึงเวลา 16:00 นค่ะหยุดเสาร์อาทิตย์วันจันทร์เราเจอกันใหม่ค่ะวันนี้อภิสราลาไปก่อนนะคะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่การรักษาความมั่นคงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อ

0: 2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่การรักษาความมั่นคงสร้างโอกาสและรายได้ให้กับประชาชน
2: ภายหลังตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำรอหนึ่งอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ประชุมมอบนโยบายแก้ไขปัญหาในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าการลงพื้นที่จังหวัดสงขลาครั้งนี้ถือเป็นภารกิจต่อเนื่องหลังเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการซึ่งเป็นการหารือกับนายกรัฐมนตรีครอบคลุมในหลายประเด็นโดยเฉพาะด้านความมั่นคงการสร้างสันติสุขการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมตลอดจนความร่วมมือทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการศึกษาซึ่งขอมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนำไปเตรียมพร้อมและดำเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปมั่นใจว่าภาคใต้ของประเทศไทยถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อทางเหนือของมาเลเซียและเชื่อมศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนจะสามารถเชื่อมโยงทางคมนาคมการค้าการท่องเที่ยวได้อย่างเข้มแข็งสร้างเศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับประชาชนอริชนาถขวัญแสงสุขรายงานจากจังหวัดสงขลาก
1: รุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามความคืบหน้าเหตุน้ำรั่วซึมเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนสุดบริเวณวงเวียนใหญ่อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเหตุการณ์และจัดที่พักให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
3: นางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตธนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีอาคารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ส่งผลให้เกิดการซุดตัวของอาคารในพื้นที่โดยที่ประชุมรายงานว่าขณะนี้ได้ใช้เครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากอุโมงค์ในอัตราประมาณ50ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในระดับเดิมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเสถียรภาพของชั้นดินและโครงสร้างโดยรอบซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเห็นชอบขณะที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารซึ่งผลการตรวจวัดจนถึงปัจจุบันอย่างไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมสำหรับผลกระทบในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารอยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารที่ประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนซึ่งบางส่วนได้รับการจัดหาที่พักจากผู้รับเหมาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดพิชยาสิการามวรวิหารเพื่อรองรับประชาชนได้ประมาณ150คนคาดว่าจะเปิดใช้งานเป็นเวลา1สัปดาห์ตามประกาศเบื้องต้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปล่อยขบวนแท็กซี่ไฟฟ้า EV เพื่ออนาคตซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยจากกรมส่งเสริมสหกรณ์มุ่งลดต้นทุนพลังงานและขับเคลื่อนยานยนต์พลังงานสะอาด
4: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถแท็กซี่ไฟฟ้าของสหกรณ์แท็กซี่ตามโครงการส่งเสริมสหกรณ์บริการเปลี่ยนผ่านยานยนต์สู่พลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ EV เพื่ออนาคตซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งจัดขึ้นณสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์เขตดุสิตกรุงเทพมหานครโดยเปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายสำคัญในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากและการขับเคลื่อนประเทศสู่การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งการใช้กลไกสหกรณ์จะช่วยให้สมาชิกสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสามารถนำรถยนต์ไฟฟ้าไปประกอบอาชีพนอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านพลังงานและเพิ่มรายได้แล้วยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเตรียมความพร้อมให้สหกรณ์สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตโดยในวันนี้ได้ร่วมปล่อยขบวนแท็กซี่ไฟฟ้าของสมาชิกสหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิจำกัดจำนวน20คันพร้อมทั้งมอบเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์อัตราดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีให้แก่สหกรณ์ที่มีความพร้อมและประสงค์จะซื้อรถไฟฟ้าเพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
5: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: 4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวซึ่งทุกคนจะว่าเวลาการถึง 16:10 นาทีค่ะถาม11สถานในสังกัด5ค่ะโดยในวันนี้ทางด้านสวทก่อสร้างและขายผลิตรายการค่ะคณิตศาสตร์เย็นพันธ์
2: และดีปี
1: ค่ะซึ่งเราสองคนนะคะพร้อมกับทีมงานสวทเกาะสมุยนะคะภายใต้การอำนวยการผลิตนะคะขออภัยค่ะภายใต้การควบคุมการผลิตนะคะของนายพินิจดำโอค่ะรักษาการสวทเกาะค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะเราก็จะพาทุกท่านนะคะไปติดตามนะคะพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนค่ะก็ข่าวแรกนี้นะคะทางด้านสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีค่ะได้เสด็จทอดพระเนตรกิจโรงงานโรงไฟฟ้าค่ะพลังน้ำเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานซึ่งก็ได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8กรกฎาคมนะคะเวลา 16:13 นาทีค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมภายในโรงไฟฟ้าพลังเขื่อนนะมีคณะพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานค่ะพร้อมด้วยนายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จค่ะ
2: ค่ะในการนี้นะคะเสด็จเข้าห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าชั้น4ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด80เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยเริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2530การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน230กิโลโวลต์2วงจรจากสถานีลานไกลไฟฟ้าเขื่อนราชประภาไปยังสถานีลานไกลไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีค่ะและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้ค่ะรวมถึงยังมีการส่งจ่ายแรงดัน115กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอบ้านตาขุนทำให้ราษฎรภายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างผาสุกค่ะ
1: ค่ะในเวลา 16:41 นาทีค่ะเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพับพาค่ะเขื่อนราชประภานะคะทอดพระเนตรนิทรรศการชุด 48 พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยค่ะแรงบันดาลใจแห่งชาติที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะพระคู่บารมีองค์ราชันพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องค่ะและพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาออกกำลังกายและใส่ใจดูแลสุขภาพค่ะ
2: ค่ะทั้งนี้นะคะกฟผ.ค่ะยังจัดแสดงนิทรรศการเขื่อนราชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรนำเสนอประวัติความเป็นมาของเขื่อนราชประภาเดิมชื่อเขื่อนเชี่ยวหลานค่ะซึ่งเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของภาคใต้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530และพระราชพิธีราชมังคลาภิเษกพุทธศักราช2531ทั้งยังเพื่ออำนวยประโยชน์ด้านชลประทานการผลิตไฟฟ้าบรรเทาอุทกภัยและส่งเสริมอาชีพการประมงแก่ราษฎรค่ะซึ่งเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2025ค่ะแล้วเสร็จขออภัยค่ะก่อสร้างเมื่อปี2525ค่ะแล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2530โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานชื่อเขื่อนชื่อว่าเขื่อนราชประภา แปลว่าแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรค่ะ
1: ค่ะและในโอกาสนี้ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานถ้วยรางวัลค่ะแก่ผู้ชนะการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะประกอบด้วยประเภทออปติมัสชายออปติมัสหญิงออปติมัสอายุต่ำกว่า12ปี ILCA 4 ILCA 6นะคะและพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน74รายค่ะนอกจากนี้ค่ะได้พระราชทานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์5ค่ะขนาดกำลังผลิต50กิโลวัตต์และรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน1คันค่ะแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนซึ่งทางด้านกระทรวงพลังงานและกฟผ.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลค่ะพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5จำนวน 3,200 ชุดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนรัชประภาจำนวน12โรงเรียนและพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจำนวน30รายค่ะ
2: ค่ะจากนั้นนะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงปลูกต้นเขี้ยมพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยตลอดสองข้างทางนะคะมีราษฎรจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะต่อไปค่ะเรามากันที่พื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างค่ะ
1: ค่ะ
2: นครศรีธรรมราชเตรียมจัดยิ่งใหญ่นครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรม 1-5 สิงหาคมนี้ชวนสัมผัสเสน่ห์เมืองแห่งศรัทธาและมรดกวัฒนธรรม
1: ค่ะ
2: วันที่9กรกฎาคม2569ค่ะนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการยกระดับประเพณีวัฒนธรรมนครเมืองแห่งศีลศรัทธาอารยธรรมโดยมีพันตำรวจเอกสุทัศน์สงสยมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัฒนธรรมจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้แทนภาคประชาชนและสมาคมต่างๆเข้าร่วมประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือและกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค
1: ่ะที่ประชุมค่ะได้หารือการเตรียมความพร้อมการจัดงานค่ะซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคมนะคะณบริเวณศาลหลักเมืองและสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชค่ะพร้อมกำหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสที่16กรกฎาคมค่ะตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณบริเวณศาลหลักเมืองนครศรี

0: ถึงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นงานช่างและหัตถกรรมการสาธิตการทำกรงนกภาคใต้การแสดงวัตถุมงคลสำคัญของเมืองนครและการแสดงผลงานจากเครือข่ายศิลปินร่วมสมัยค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการแสดงโขนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราราชธิดาค่ะพร้อมชมการแสดงแสงสีแห่งศรัทธาบูชาสารหลักเมืองด้วยศิลปะการจัดแสงไฟสุดตระการตาค่ะแล้วก็ปิดท้ายค่ำคืนด้วยการแสดงดนตรีร่วมสมัยณบริเวณสารหลักเมืองและสนามหน้าเมืองตลอดการจัดงานยังมีการเปิดโรงทานบริการอาหารฟรีแก่ประชาชนค่ะพร้อมแจกข้าวสารวันละ 1,000 ถุงระหว่างวันที่ 1 ถึง 5 สิงหาคมค่ะเพื่อแบ่งปันและส่งต่อความสุขแก่ประชาชนผู้ร่วมงานค่ะ
0: ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวนครศรีธรรมราชจังหวัดใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศค่ะรวมสัมผัสความงดงามของประเพณีศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าของเมืองแห่งประวัติศาสตร์ค่ะในงานนครเมืองแห่งศิลป์ศรัทธาอารยธรรมระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคมนี้ค่ะณศาลหลักเมืองและสนามหน้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อร่วมกันสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ก็เชิญชวนกันไปเที่ยวกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะน้องแอนมีอีกหนึ่งข่าวค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้เปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่นนะคะ90 day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดค่ะในช่วงระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ค่ะเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเวลา 9:30 นาทีนะคะบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังใหม่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนายสมชายลีลาน้อยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก็ได้เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่น90 day นะคะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดนะคะซึ่งก็มีระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ค่ะซึ่งก็มีท่านรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฝ่ายทหารพันตำรวจเอกณัฐวุฒิทองทิพย์นะคะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการนะคะและก็มีผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8ค่ะรวมไปถึงท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะและก็พร้อมกันนี้ค่ะได้มีกำลังพลจากหน่วยงานด้านความมั่นคงทหารตำรวจฝ่ายปกครองหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกว่า350นายค่ะเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยมีนายประสูติหอมบันเทิงปลัดจังหวัดในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนะคะได้เป็นผู้กล่าวรายงานค่ะ
0: ค่ะโดยเปิดเผยว่าแผนปฏิบัติการเร่งด่วน Operation 90 Day นะคะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดจัดทำขึ้นตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลค่ะโดยมุ่งดำเนินงานครอบคลุมทั้ง3มิติได้แก่การป้องกันการปราบปรามและการบำบัดฟื้นฟูผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่ะในการนี้นะคะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกล่าวว่าการปล่อยแถวในครั้งนี้ค่ะเป็นการแสดงถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของทุกหน่วยงานในการร่วมกันป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมค่ะโดยบูรณาการกำลังและทรัพยากรของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลดปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนพร้อมขับเคลื่อนจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสงบสุขและมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการ Operation 90 Day ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดต่อไปค่ะ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะน้องแอมเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ภูเก็ตค่ะมาอัปเดตกันที่ภูเก็ตกันต่อจังหวัดภูเก็ตค่ะได้เดินหน้ายกระดับมาตรฐานที่พักสปา20กิจการค่ะรองรับ Wellness Tourism เสริมศักยภาพอันดามันสู่เวทีโลกค่ะซึ่งก็วันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา 9:00 น.นะคะที่โรงแรม มาดาพลาซ่าบายวินแฮมจังหวัดภูเก็ตค่ะนายโชตินรินทร์เกิด

0: สมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะได้มอบหมายให้นายสุวิทย์นะคะรองผู้ว่าราชการเป็นประธานเปิดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จกิจกรรมยกระดับมาตรฐานบริการด้านที่พักเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะซึ่งภายใต้โครงการยกระดับศูนย์กลางการท่องเที่ยวศักยภาพสูงภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่สากลนะคะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการและสื่อมวลชนเข้าร่วมค่ะ
1: ค่ะก่อนพิธีเปิดนะคะนางสาวสิริรักษ์เสรีเวสารัตน์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล่าวรายงานว่ากิจกรรมดังกล่าวค่ะดำเนินการภายใต้โครงการยกระดับศูนย์กลางการท่องเที่ยวศักยภาพสูงภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะสู่สากลโดยใช้งบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการของสถานประกอบการด้านที่พักและธุรกิจสปานวดเพื่อสุขภาพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่ให้มีความพร้อมรับรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและสามารถเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับศักยภาพท่องเที่ยวของพื้นที่อย่างยั่งยืนค
0: ่ะ
1: การดำเนินโครงการนะคะได้ว่าจ้างบริษัทไทยคิงคอมแอดไวเซอร์จำกัดเป็นผู้ดำเนินงานโดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขารวมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้คำปรึกษาเชิงลึกและติดตามการพัฒนาสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะซึ่งผลการดำเนินงานนะคะเป็นไปตามเป้าหมายค่ะโดยครอบคลุมสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต12แห่งจังหวัดพังงา3แห่งและจังหวัดกระบี่5แห่งค่ะซึ่งได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานต่างๆค่ะได้แก่รางวัลพรีเมียมอวอร์ดนะคะของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมาตรฐานมอกs นะคะแล้วก็ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยค่ะซึ่งปัจจุบันมีสถานประกอบการยื่นขอรับรองมาตรฐานแล้วจำนวน16แห่งค่ะส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมนะคะซึ่งทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายสุวิทย์ค่ะได้กล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันมีศักยภาพโดดเด่นนะคะด้านทรัพยากรธรรมชาติการบริการและโครงสร้างพื้นฐานสามารถต่อยอดสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับนานาชาติได้ค่ะโดยเฉพาะในช่วงที่แนวโน้มการท่องเที่ยวของโลกให้ความสำคัญกับคุณภาพประสบการณ์และการดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical และ Wellness Hub ค่ะ
1: ค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะยังกล่าวอีกว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดงาน Global Wellness Summit 2026ในเดือนพฤศจิกายน2569นี้ค่ะซึ่งจะเป็นเวทีสำคัญในการแสดงศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันสู่สายตานานาชาติพร้อมสร้างโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคตค่ะซึ่งภายในงานนะคะมีพิธีมอบหนังสือรับรองแก่สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้ง20กิจการการนำเสนอผลสำเร็จของโครงการกรณีศึกษาต้นแบบและการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนภาคเอกชนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันให้เติบโตอย่างยั่งยืนและยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับสากลต่อไปค่ะ
0: จะว่าไปก็อยากให้มีที่สมุยบ้างเนาะนอกจากที่จะมีที่ภูเก็ตแล้วเนาะในหลายๆที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะเราก็อยากให้เป็นแบบนี้เนาะคิดว่าน่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดีค่
1: ะ
0: มากันอีกหนึ่งข่าวนะคะในประเทศเราเนาะและต่างประเทศดีกว่านะไทยและมาเลเซียค่ะได้ยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงเชื่อมโครงสร้างพื้นฐานชายแดนเพิ่มโอกาสและสร้างรายได้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านอนุทินค่ะพร้อมคณะเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการค่ะในช่วงวันที่9ถึง10กรกฎาคมนะคะโดยนายอันวาฮิบอิบราฮิมนะคะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะได้เดินทางมาต้อนรับด้วยตนเองสำหรับการหารือเต็มคณะค่ะระหว่างนายกรัฐมนตรีกับดาโตเซรีอันวาอิบราฮิมนะคะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียค่ะทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันยกระดับความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชนทั้งสองประเทศค่ะพร้อมทั้งเร่งเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่อให้การเดินทางของประชาชนสะดวกขึ้นลดต้นทุนการขนส่งสินค้าค่ะและเพิ่มศักยภาพการค้าชายแดนค่ะ
1: ค่ะโดยในวันที่10กรกฎาคมนะคะนายกรัฐมนตรีของทั้ง2ประเทศจะร่วมเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่และด่านบูกิตกายูฮิตัมซึ่งเป็นจุดผ่านแดนที่มีมูลค่าการค้าสูงที่สุดของไทยกับมาเลเซียค่
0: ะ
1: และตกลงเร่งเดินหน้าโครงการสำคัญทั้งการกลับมาเปิดให้บริการเดินเรือเฟอร์รี่ระหว่างจังหวัดสตูลกับเมืองกัวลาปาลิสการเชื่อมระบบจำหน่ายตั๋วรถไฟเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่บัตเตอร์เวิร์ดให้ใช้ระบบเดียวกันการฟื้นฟูเส้นทางสุไหงโกลกลันเตาปันจังและการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่เพื่อยกระดับการเดินทางและโลจิสติกของทั้งภูมิภาคเพื่อเพิ่มความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนยาเสพติดการค้ามนุษย์อาชญากรรมบริเวณชายแดนและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมระหว่างทั้งสองประเทศค
0: ่ะซึ่งก็ได้ตั้งเป้าหมายนะคะผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุเป้าหมาย 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะทั้งด้านความมั่นคงอาหารพลังงานและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและยังได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกันค่ะอีกประเด็นนะคะประเด็นกุ้งและก็ปลากระพงทั้ง2ประเทศได้หาทางออกร่วมกันเพื่อคลี่คลายปัญหาของเกษตรกรค่ะนอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรียังได้พบหารือและรับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนไทยในมาเลเซียโดยตรงด้วยค่ะเพื่อนำไปผลักดันและต่อยอดการดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งจะช่วยส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการไทยและยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสปท5นายโสพลเขี้ยมการที่อำนวยการผลิตในวันนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวค่ะได้ในครั้งถัดไปในวันจันทร์ที่เท่าไหร่นะคะสักครู่ค่ะวันจันทร์ที่13มั้ยวันจ
1: ัน
0: ทร์ที่13กรกฎาคม2569ค่ะโดยสวท.พังงาเป็นแม่ขายผลิตค่ะและหลังจบรายการให้เยข่าวนะคะสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทางด้านสวท.ตาเป็นผู้ผลิตรายการค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพนิตาเจียนผันค่ะ
1: และดิฉันศิริวิภาพวงจำปีค่ะ
0: ค่ะเรา2คนต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดี

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งเป็นรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันนางสาวณนิดาอินทสุวรรณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตากรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะเราได้ว่าในทุกพื้นที่ของผืนแผ่นดินไทยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปในทุกท้องที่แม้ว่าบางพื้นที่จะเป็นถิ่นทุรกันดารห่างไกลสักเพียงไหนก็ตามก็ไม่เป็นอุปสรรคกับทั้งสองพระองค์อย่างเช่นเมื่อวันที่2มีนาคม2501ทรงเสด็จพระราชดำเนินออกจากจังหวัดสุโขทัยมาเยือนยังจังหวัดตากระหว่างเส้นทางบริเวณศาลเจ้าพ่อน้ำดิบที่บ้านน้ำดิบท่อของรถยนต์พระที่นั่งหักเนื่องจากถนนที่ขรุขระระหว่างรอเปลี่ยนรถยนต์พระที่นั่งก็มีเรื่องราวที่เป็นภาพเก่าเล่าเรื่องที่ชาวเมืองตากขอนำเสนอให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมติดตามรับชมและรับฟังกันกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ภาพเก่าเล่าเรื่องและเมื่อวันที่2มีนาคม2501เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จออกจากจังหวัดสุโขทัยมาเยือนเมืองตากระหว่างทางบ้านน้ำดิบบริเวณศาลเจ้าพ่อน้ำดิบท่อรถยนต์ประทับของพระองค์หักอันเกิดจากถนนที่ขรุขระพระองค์เสด็จลงมาถ่ายภาพถนนระหว่างรอเปลี่ยนรถยนต์ที่ประทับใหม่เมื่อมาถึงจังหวัดตากเสด็จสักการะณศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดตากและเข้าพักแรมยังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตากหลังเดิมข้างศาลคดีเด็กปัจจุบันจัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์จังหวัดตากสำหรับพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตากอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นเรือนไม้สักทองที่เคยเป็นจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตากและเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จมาประทับเมื่อครั้งเสด็จเมืองตากเมื่อปีพุทธศักราช2501ทางจังหวัดได้พลิกฟื้นคืนชีวิตให้กับเรือนประทับหลังนี้ให้เป็นศูนย์แห่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมภูมิปัญญาและเกียรติภูมิของชาวจังหวัดตากเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาซึ่งพิพิธภัณฑ์จัดแสดงภาพและสิ่งของเก่าแก่ที่อยู่คู่กับประวัติศาสตร์ของเมืองเช่นพระเก้าอี้ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเคยประทับภาพถ่ายประวัติศาสตร์ไปจนถึงสิ่งของเครื่องใช้เก่าแก่ที่ชาวเมืองนำมามอบให้
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตากพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหลายครั้งโดยทรงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรับชมและรับฟังการเสด็จพระราชดำเนินและพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ไปติดตามรับชมและรับฟังกันค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: พระราชกรณียกิจการเสด็จพระราชดำเนินในพื้นที่จังหวัดตากของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดตากเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเยือนจังหวัดตากถึง4ครั้งดังนี้ครั้งที่1เสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดตากเพื่อทอดพระเนตรงานก่อสร้างเขื่อนภูมิพลเมื่อวันที่4มีนาคมพุทธศักราช2501ครั้งที่2เสด็จพระราชดำเนินมายังสนามบินกองทัพอากาศดอนเมืองและประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินยังสนามบินเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากในการทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เขื่อนภูมิพลเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2504ครั้งที่3เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากสนามบินจังหวัดเชียงใหม่มาทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพลณจังหวัดตากเมื่อวันที่17พฤษภาคมปีพุทธศักราช2507ครั้งที่4เสด็จพระราชดำเนินออกณบริเวณที่ประทับแรมเขื่อนภูมิพลเมื่อวันที่17มิถุนายนปีพุทธศักราช2513
3: สำหรับดิฉันเองนะคะก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะในปีที่พระองค์ท่านได้เสด็จมาประทับแรมที่เขื่อนภูมิพลนะคะซึ่งตัวดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของเขื่อนภูมิพลและประชาชนชาวอำเภอสามเงานะคะที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณเขื่อนภูมิพลนะคะและในปีนั้นนะคะทางเขื่อนภูมิพลก็ได้มีการจัดการแสดงถวายพระองค์ท่านนะคะซึ่งดิฉันเองนะคะก็ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้มีโอกาสนะคะแสดงหน้าพระที่นั่งโดยการแสดงในปีนั้นนะคะก็จะมีการแสดงรำชาวเหนือนะคะแล้วก็การแสดงอีกชุดนึงนะคะเป็นการแสดงที่มีชื่อชุดว่าติงนางนะคะซึ่งก็เป็นที่ชื่นชอบนะคะของพระองค์ท่านแล้วก็ของผู้ที่ได้รับชมในวันนั้นด้วยนะคะซึ่งก็ถือเป็นความโชคดีที่สูงสุดในชีวิตอีกหนึ่งเรื่องสำหรับดิฉันเองเลยนะคะที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จและได้มีโอกาสถวายงานในการเป็นนักแสดงหน้าพระที่นั่งนะคะซึ่งน้อยคนนักนะคะที่จะได้มีโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าและได้มีโอกาสถวายงานในการเป็นนักแสดงหน้าพระที่นั่งจึงถือว่าเป็นความโชคดีสูงสุดในชีวิตของดิฉันอีกหนึ่งเรื่องเลยนะคะนอกจากนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งสองพระองค์นะคะก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะต่อประชาชนและประเทศชาติและทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อเขื่อนภูมิพลเป็นอย่างยิ่งอย่างหาที่สุดมิได้นะคะโดยทั้งสองพระองค์นะคะได้เคยเสด็จมาที่เขื่อนภูมิพลนะคะเมื่อปี2501นะคะทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาทอดพระเนตรความก้าวหน้าในการก่อสร้างเขื่อนภูมิพลและได้ทรงเสด็จประทับแรมที่เขื่อนภูมิพลด้วยนะคะโดยเสด็จประทับแรมนะคะที่อาคารเรือนประทับแรมที่ทางกรมชลประทานจัดถวายในปี2501และณปัจจุบันนะคะอาคารแห่งนี้ก็จึงเป็นอาคารพิพิธภัณฑ์เรือนประทับแรมซึ่งเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าเยี่ยมชมนะคะซึ่งก็จะมีภาพพระราชกรณียกิจนะคะของพระองค์ท่านที่เสด็จมาที่เขื่อนภูมิพลทั้งสองพระองค์นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีของใช้ส่วนพระองค์ของพระองค์ท่านที่จัดเก็บไว้ที่อาคารพิพิธภัณฑ์เรือนประทับแรมด้วยและนอกจากนี้นะคะในปี2501นะคะทั้งสองพระองค์ก็ยังได้ลงส่งน้ำที่บริเวณท่า าน้ำบ้านเรือนไทยแห่งนี้นะคะซึ่งบริเวณท่าน้ำบ้านเรือนไทยแห่งนี้ก็จะอยู่ด้านหลังของดิฉันนะคะจะเป็นบริเวณท่าน้ำที่ทั้งสองพระองค์ได้เคยลงส่งน้ำนะคะที่บริเวณท่าน้ำบ้านเรือนไทยแห่งนี้ด้วยค่ะแล้วก็ปี2504นะคะก็เป็นปีที่ทั้งสองพระองค์เสด็จมาที่เขื่อนภูมิพลอีกครั้งนึงซึ่งในปี2504ทั้งสองพระองค์นะคะได้เสด็จมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างเขื่อนภูมิพลนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเขื่อนภูมิพลของเราค่ะแล้วก็ในปี2507นะคะทั้งสองพระองค์ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จมาทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนภูมิพลนะคะเมื่อวันที่17พฤษภาคม2507นะคะนับจนถึงปีนี้นะคะตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2507จนถึงปี2568นี้เขื่อนภูมิพลของเรามีอายุ61ปีย่างเข้าปีที่62แล้วนะคะและอีกปีนึงนะคะที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงเสด็จมาที่เขื่อนภูมิพลและเสด็จมาประทับแรมที่เขื่อนภูมิพลอีกครั้งหนึ่งก็เมื่อปี2513ค่ะซึ่งทั้งสองพระองค์ก็ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณนะคะต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างหาที่สุดมิได้โครงการพระราชดำริต่างๆของพระองค์ท่านล้วนเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาตินะคะดังนั้นนะคะที่เขื่อนภูมิพลของเรานะคะจึงได้ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะก็ได้จัดสร้างอาคารบ้านเรือนไทยแห่งนี้ขึ้นมาด้วยเพื่อจัดแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวกับพระราชประวัตินะคะพระราชกรณียกิจและพระราชปณิธานนะคะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและที่อาคารพระพลาสันเขื่อนภูมิพลของเราเราก็ยังมีนิทรรศการของทั้งสองพระองค์นะคะจัดแสดงไว้ที่ชั้น2ของอาคารพระพลาสันเขื่อนภูมิพลของเราเพื่อให้ประชาชนนะคะที่ได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวที่เขื่อนภูมิพลได้มาร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ด้วยนอกจากนี้นะคะในบริเวณใกล้ๆกับบ้านเรือนไทยแห่งนี้นะคะก็จะมีสวนน้ำพระทัยด้วยซึ่งทางกฟผ.นะคะได้จัดสร้างขึ้นนะคะเมื่อปี2530ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะทรงเฉลิมพระชนมพรรษา60พรรษานะคะเมื่อปี2530สำหรับในสวนน้ำพระทัยแห่งนี้ก็จะเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติอีกแห่งหนึ่งนะคะที่ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสเข้ามาพักผ่อนนะคะในสวนน้ำพระทัยซึ่งมีความร่มเย็นและเป็นสวนเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยค่ะ
1: ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคะจากพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่จังหวัดตากที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อย่างชาวมูเซอร์ดำนั้นทำให้เป็นจุดเปลี่ยนของการดำเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์จนทำให้สามารถประกอบอาชีพและเลี้ยงครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้ที่เป็นการสานต่อพระราชปณิธานรายละเอียดจะเป็นอย่างไรขอเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามรับชมกันกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
4: สวัสดีครับผมชื่อจักรพงศ์มงคลกิเลครับเป็นชนเผ่ามูเซอร์หรือลาหูแซแลอยู่ที่บ้านห้วยปลดตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับผมเป็นชาติพันธุ์คนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จร่วมกับในหลวงราชการที่9เสด็จเยี่ยมราษฎรที่ดอยมูเซอร์ที่บ้านห้วยปลดนะครับเมื่อวันที่26มกราคม2517นะครับในสมัยนั้นหมู่บ้านชุมชนของผมเนี่ยอาชีพหลักคือปลูกดินนะครับแล้วก็ทำไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ในหมู่บ้านของผมเนี่ยป่าเขาหัวล้นนะครับไม่มีต้นไม้เหลือเพราะว่าชาวบ้านได้ถางออกเพื่อที่มาปลูกดินทำไร่เลื่อนลอยนะครับ หลังจากปี2517ที่พระองค์ได้เสด็จนั้นก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยราชการเขาเข้ามาส่งเสริมให้ปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นนะครับโดยเฉพาะกาแฟครับสายพันธุ์ที่พวกเราได้รับการส่งเสริมให้ปลูกก็มีอาราบิก้านะครับสมัยนั้นก็มีหลายสายพันธุ์ย่อยทั้งทิปิก้าเบอร์บอนคาทุยอะไรก็ตามอีกสายพันธุ์คือโรบัสต้าครับเป็นกาแฟที่ปลูกแทรกอยู่ตามป่าเขานะครับรอบๆหมู่บ้านห้วยปลดนะครับซึ่งสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะครับขณะนี้ผมเองก็ได้กลับมาต่อยอดเรื่องของการแปรรูปกาแฟอาราบิก้าที่บ้านห้วยปลดนะครับผมก็ใช้ชื่อกาแฟมูเซอร์หรือมูเซอร์คอฟฟี่ก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ปีนี้ได้รับ GI จากกระทรวงพาณิชย์นะครับว่าเป็นกาแฟที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟที่นี่นะครับทำให้ยอดขายก็ดีขึ้นนะครับกว่าเก่าก็ทำให้คุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นครับในเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จหลวงกับรัชกาลที่9เนี่ยครับก็พวกผมชาวบ้านเองคือได้น้อมนำพระกระแสรับสั่งสมัยนั้นคือให้พวกเราช่วยกันปลูกป่าหลายอย่างเพื่อรักษาน้ำรักษาดินนะครับก็ชุมชนของเราก็ได้ร่วมกันทำมาตั้งแต่ปี2517เป็นต้นมาเนี่ยชุมชนของผมได้รับรางวัลเกี่ยวกับการรักษาป่าในอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นรางวัลนรกสีเขียวนะครับเป็นชุมชนต้นแบบที่มีแนวในการจัดการป่าต้นน้ำนะครับเป็นหมู่บ้านเครือข่ายของสถาบันทรัพยากรน้ำและเกษตรขององค์การมหาชนนะครับก็รวมถึงมูลนิธิอุทกภัทรนะครับที่ได้เข้ามาทำงานกับพวกเราในเรื่องของการสานต่อกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการคนอยู่กับป่ากันยั่งยืนนะครับกิจกรรมที่เราทำกันคือเรื่องของการทำฝายแมวนะครับทำแมวกันไฟรักษาไฟป่าแล้วก็มีการปลูกป่าเสริมโดยเฉพาะป่าที่เป็นวัฒนเกษตรไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้ไม่ว่าจะเป็นลูกเตาลูกเนียงที่อื่นอาจจะไม่มีนะครับเป็นบ้านเราเนี่ยยังมีสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นอาชีพเสริมที่มีความรู้สึกว่าคนห้วยปลดเนี่ยเหมือนกับมีรายได้ทั้งปีเหมือนกับมีเงินเดือนนะครับซึ่งต่างกับชุมชนอื่นเขาจะมีรายได้เป็นปีนะครับในรอบหนึ่งปีเขามีรายได้แต่ของพวกผมเนี่ยคือมีรายได้เหมือนกับมีรายได้ทุกเดือนตามฤดูกาลบางคนก็ควบรวมสมบูรณ์ของป่าเนี่ยกลับมาต้นน้ำชาวบ้านก็เอาน้ำนั้นอะมาใช้ปลูกผักตามร่องเขาร่องห้วยแล้วก็มาขายเอามาจำหน่ายกันที่ตลาดมูเซอร์ตลาดชาวเขาเนี่ยก็สร้างรายได้ให้กับแต่ละคนเรือนก็ผมคิดว่าเวลานี้คือชุมชนห้วยปลดสามารถเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้ในเรื่องของคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนตามแนวร่ำเด็กครับความรู้สึกสิ่งที่พวกเรามีต่อสถาบันต่อพระมหากษัตริย์นี่คือพวกเราประชาชนคนบ้านห้วยปลดเนี่ยทำซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณภาพชีวิตที่พวกเรามีอยู่กันได้ทุกวันนี้ก็คือมีบัตรประชาชนนะครับได้รับการดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาเรื่องของการอาชีพต่างๆเนี่ยก็ทำให้พวกเราทราบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับเด็กในหมู่บ้านเองเคยได้รับการอบรมเล่าเรียนจากศูนย์ประชิดบางสายที่อยุธยาก็ตอนนั้นก็ผมได้ส่งเด็กรุ่นน้องไปกัน10กว่าคนบางคนก็กลับมาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์บางคนก็กลับมาเป็นแม่ค้าค้าขายสร้างรายได้สร้างคุณภาพชีวิตของตัวเองของครอบครัวแล้วก็ได้ส่งลูกๆเรียนหนังสือกันก็เรามีความรู้สึกเราได้รับการดูแลจากสถาบันนะครับถึงแม้เราจะเป็นชาติพันธุ์อยู่ในป่าในเขา ห่างไกลความเจริญนะครับบางไหนแค่ไหนนั่นผมคิดว่าไม่ได้ห่างไกลจากความเอาใจใส่ของสถาบันครับ
1: และท้ายนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์2569เป็นต้นไปนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางดังต่อไปนี้ค่ะช่องทางที่1ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกลองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังโทรศัพท์022243273หรือ022243333และ026235502121ถึง2129ช่องทางที่2ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ค่ะเรียนเลขาธิการพระราชวังสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังถนนพระรานแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานคร10200และช่องทางที่3ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ kongklang@loyaloffice.th โดยสแกนหนังสือเป็นไฟล์ PDF ทั้งนี้สำนักพระราชวังจะตอบรับด้วยการตอบกับอีเมลโดยผู้ขอเป็นเจ้าภาพไม่ต้องส่งอีเมลต้นฉบับมาอีกครั้งในภายหลังการนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแล้วสำนักพระราชวังได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามเหตุน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เผยภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่วงเวียนใหญ่ติดตามเหตุน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้เผยภาพรวมสถานการณ์เริ่มดีขึ้นพร้อมสั่งเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วน
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่บริเวณวงเวียนใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และเหตุถนนซุดในบริเวณใกล้เคียงพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ในขณะนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นโดย24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบการสุดตัวเพิ่มขึ้นเพียง8ซมรวมเป็น28ซมซึ่งเป็นการสุดตัวตามพฤติกรรมของดินไม่ใช่การสุดตัวต่อเนื่องหลายชั่วโมงซึ่งอนุมานได้ว่าการอุดช่องว่างเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มเติมประสบความสำเร็จแล้วขณะนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้เร่งนำเครื่องจักรและกำลังคนลงพื้นที่เพื่ออุดช่องว่างในชั้นดินให้ได้มากที่สุดพร้อมประสานกับกรุงเทพมหานครเพื่อเคลื่อนย้ายสะพานลอยที่คล่อมบริเวณดังกล่าวออกเพื่อให้การปฏิบัติงานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นส่วนโครงสร้างอาคารโดยรอบผลการตรวจวัดทุกๆ30นาทียืนยันว่าไม่มีการเอ็นตัวเพิ่มเติมจากเมื่อวานนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าสำหรับการเยียวยาประชาชนที่บ้านเรือนได้รับความเสียหายและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่จะมีประกันภัยภาคบังคับของผู้ประกอบการเข้ามาดูแลชดเชยอย่างแน่นอนส่วนเรื่องเร่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีกำชับคือต้องดำเนินการด้วยความปลอดภัยสูงสุดตามหลักวิศวกรรมพร้อมกล่าวขออภัยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและย้ำว่ากระทรวงคมนาคมกำลังเร่งแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคีเครือข่ายลงนาม MOU หนุนสร้างงานสร้างอาชีพให้ผู้พ้นโทษและเยาวชนตั้งเป้านำกลุ่มเปราะบางเข้าสู่ระบบจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานกระทรวงยุติธรรมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้ผู้พ้นโทษผู้อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติและเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาณเรือนจำกลางคลองเปรมกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้พ้นโทษและเยาวชนที่เคยหลงผิดได้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงเพราะการมีงานทำคือจุดเริ่มต้นของการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและช่วยลดภาระการกระทำผิดผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือการแนะแนวอาชีพการจัดหางานและการส่งเสริมอาชีพอิสระพร้อมประสานภาคเอกชนเปิดรับแรงงานโดยพิจารณาจากศักยภาพมากกว่าอดีตของบุคคลโดยตั้งเป้าผลักดันผู้พ้นโทษและกลุ่มเปราะบางเข้าสู่การจ้างงานไม่น้อยกว่า500คนภายในปี2569เพื่อสร้างตลาดแรงงานที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังลดปัญหาการกระทำผิดซ้ำและตอบโจทย์การขาดแคลนแรงงานของภาคธุรกิจ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภูเก็ตติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถพร้อมย้ำการดำเนินงานต้องเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโปร่งใสและเป็นธรรม
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบและการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถหลังกรมที่ดินได้ดำเนินการเพิกถอนโฉนดในพื้นที่ตรวจพบความไม่ถูกต้องแล้วโดยผู้ครอบครองต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดหากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปท่านนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและการทวงคืนพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าพื้นที่จะมีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงเพียงใดพร้อมกำชับกรมที่ดินเล็งตรวจสอบพื้นที่ต้องสงสัยที่อาจมีการออกเอกสารโดยมิชอบเพิ่มเติมและหากพบความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนภูเก็ตโมเดลเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสมบัติของประชาชนอย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: Everyday English
2: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะคำศัพท์ของเรานะคะยังคงอยู่กับกลุ่มของคำที่มีความหมายว่าอัตโนมัตินะคะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า automaticมาในวันนี้ค่ะจะมีอีกหนึ่งคำนะคะคำนั้นก็คือ instinctive สะกด instinctive instinctive นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาจากคำว่า instinct นะคะที่แปลว่าสัญชาตญาณนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น instinctive ก็เป็นคำคุณศัพท์นะคะหรือว่าคำที่เราใช้ขยายคำนามนั่นเองก็คือหมายถึงนะคะที่เป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดนะคะหรือว่าเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจนั่นเองนะคะ instinctive ทีนี้ลองมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ her scream was an instinctive reaction to dangerนะคะ her scream was an instinctive reaction to danger นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือการกรีดร้องของเธอเนี่ยนะคะเป็นปฏิกิริยาโดยสัญชาตญาณเวลาที่เกิดอันตรายนะคะก็คือพอเห็นอันตรายปุ๊บนะคะก็ร้องออกมาโดยอัตโนมัติหรือว่าโดยสัญชาตญาณเลยนะคะไม่ต้องคิดเลยนะคะว่าฉันจะต้องร้องขึ้นมานะนะคะก็คือออกมาโดยอัตโนมัติของร่างกายหรือว่าโดยสัญชาตญาณนั่นเองนะคะ her scream was an instinctive reaction to danger นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะ Jane's reaction was instinctive นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณนะคะปฏิกิริยาของเจนเป็นไปโดยสัญชาตญาณและถ้าคุณผู้ฟังได้สังเกตนะคะก็จะเห็นว่าตัวอย่างประโยคที่นำเสนอในวันนี้นะคะก็จะเป็นประโยคเดียวกันกับที่ได้นำเสนอเมื่อใช้คำศัพท์คำว่า automatic นั่นเองเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าเราเลือกใช้ได้เลยค่ะว่าเราจะสื่อความหมายว่าโดยอัตโนมัติ automatic หรือว่าโดยสัญชาตญาณก็คือคำนี้ค่ะ instinctive นั่นเองนำไปใช้กันได้นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: คืน 11

รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz จากนี้ไปนำเสนอรายการพลังใจไร้ขีดจำกัด

0: วัสดีครับพบกับรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดทางสวทรน FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดมาพบกับท่านนะครับทุกวันพฤหัสบดีไปจนถึงวันอาทิตย์สัปดาห์หนึ่ง4วันนะครับช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569แล้วนะครับท่ามกลางบรรยากาศในพื้นที่จังหวัดระนองยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็น่าจะตกอย่างนี้นะครับไปอีกสัก 4-5 วันตามคำพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเนื่องจากพายุนะครับขึ้นที่ประเทศไต้หวันนะห่างจากระนองหลายพันกิโลเลยแต่นะครับจังหวัดระนองอยู่ในร่องมรสุมนะครับเลยได้รับผลกระทบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงทำให้มีฝนตกในทั่วทุกภูมิภาคเลยเน้นหนักก็ฝั่งตะวันตกนะครับในแถบของอันดามันที่ยังต้องระมัดระวังติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับในช่วงนี้ขับรถขับราทุกประเภทนะครับต้องใช้ความระมัดระวังท่านที่กำลังเดินทางหรือว่าต้องเดินทางกลับบ้านภูมิลำเนาหรือไปพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้ก็ต้องวางแผนการเดินทางแล้วก็ฟังประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วกันนะครับเนาะว่ามีฝนตกลงมาในพื้นที่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปรีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
0: ไปเริ่มกันที่นะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดบุรีรัมย์

คือพูดง่ายๆนะครับยิ่งมีคนให้เยอะมีรายได้เยอะเขาก็จะไม่ไปทำอาชีพอื่นมีหนำซ้ำนะครับยังอาจจะเชิญชวนคนรู้จักหรือว่าลูกหลานหรือบุตรภายในคนครอบครัวเนี่ยหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยมาขอทานนะครับไม่ทำอาชีพอื่นนั่นเองนะดังนั้นนะครับจึงต้องมีการเชิญชวนให้ประชาชนอย่าไปให้เงินขอทานนะครับแต่หากพบผู้ขอทานหรือผู้ได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1300โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับเราไม่ได้รังเกียจนะครับอาชีพขอทานนะครับแต่ก็ไม่อยากให้มีเนื่องจากว่ามันก็มีปัญหามาหลายๆส่วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์แล้วก็อย่างที่ว่านะครับเมื่อเขาขอทานนั่งอยู่เฉยกลับมีรายได้ดีก็จะไม่ทำอาชีพอื่นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นต้องช่วยเหลือและส่งต่อเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองรวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้เหมาะสมต่อไปนะครับบางคนนี่อุ้มลูกจูงหลานมานะครับตัวเล็กๆเลยนะมานั่งด้วยขอทานด้วยซึ่งเด็กเหล่านั้นเนี่ยควรจะต้องไปอยู่ในที่ที่บ้านมั่งหรือว่าอยู่กับญาติหรือว่าไปโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้แน่นอนนะครับสุขภาพอนามัยต่างๆคุณภาพชีวิตของตัวเขาเองรวมถึงนะครับตามแหล่งท่องเที่ยวแหล่งต่างเนี่ยมันก็ดูไม่เหมาะสมนะดังนั้นให้ทางเจ้าหน้าที่เขาเป็นคนนะครับนำเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างถูกต้องดีกว่าอย่าลืมนะครับ1300นะครับโทรศัพท์ไปได้เลยนะแล้วก็งดนะครับใจแข็งนะครับอย่าไปให้เงินขอทานนะครับเนื่องจากว่าเขาขอได้คนละ10บาท5บาท20บาทเนี่ยโอ้โหวันนึงดีไม่ดีถ้าเป็นพันเลยนะครับเนาะโดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆนะรายได้ดีกว่าคนที่เราทำงานอีกนะครับเพราะฉะนั้นคนไทยใจแข็งหน่อยนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับไปต่อกันที่นะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนายพระบรมราชูปถัมภ์นะครับได้โพสต์ขึ้นมาในเพจของสมาสังคมนะครับสงเคราะห์แห่งประเทศไทยก็คือนะครับร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดรับสมัครคนพิการผู้ดูแลคนพิการครอบครัวของคนพิการแล้วก็ผู้ที่มีรายได้น้อยเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการทำเครื่องดื่มต้อนรับนะครับโดยจะฝึกอบรมระหว่างวันที่21ถึง24กรกฎาคม2569นี้ที่อาคารนะครับสวสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการถนนเทิดดำริแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้รับก็คือเปิดรับสมัครจำนวน20คนเท่านั้นเองฝึกอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมีอาหารกลางวันและเครื่องดื่มฟรีนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่สนใจอย่าลืมมาลงทะเบียนนะครับเข้ามาดูในที่หน้าเพจของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยนายพระบรมราชูปถัมภ์หรือว่าได้ที่เพจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามก่อนได้ที่023547585นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
2: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดช่วงที่3นะครับหลังจากที่ไปรับฟังบทเพลงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจในช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะยังไงก็เมื่อสักครู่นี้ก็ยังตกลงมาเหมือนกันนะช่วงบ่ายช่วงเช้าช่วงสายกลางวันก็มีตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยมันก็ดีไปอย่างนะฝนตกที่ระนองนะจะได้อากาศไม่ร้อนเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาคใต้ของเราเนี่ยมันมีแค่2ฤดูกาลก็คือฝนกับร้อนนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวันไหนฝนไม่ตกแดดก็ร้อนเหลือเกินนะวันไหนแดดร้อนก็คือฝนก็ไม่มีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศนะในหลายพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีฝนตกลงมาเช่นเดียวกันนะเราคงติดตามข่าวสารดูแล้วกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ช่วงนี้ฝนตกทั่วทุกภูมิภาคเลยนะในระนองก็ถือว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝนนู่นนะครับใกล้ถึงสิ้นปีนะก็จะค่อยๆซาลงนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศของในพื้นที่ระนองแล้วกันนะครับเนาะบางครั้งฝนตกลงมาเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะต้นไม้ใบหญ้ามันเขียวขจีมองไปทางไหนก็สวยแล้วก็มีความเขียวขจีแล้วก็น้ำตกหรือว่าแรงต่างที่ในพื้นที่ระนองเนี่ยก็ดูสวยงามงดงามเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกหงาวนะซึ่งได้รับความนิยมในสื่อโซเชียลเลยนะเมื่อสักเดือนที่ผ่านมานะครับช่วงที่ฝนตกลงมาอย่างหนาแน่นเลยนะช่วงแรกๆโอ้โหมีคนโพสต์ลงไปน่าจะเป็นทางอุทยานแห่งชาติเนาะของน้ำตกหนาวเนี่ยโพสต์ลงไปคนเข้ามาดูเยอะมากๆเลยนะเนื่องจากว่าน้ำตกที่ใหญ่แล้วก็สวยงามแบบเนี้ยมันต้องอยู่ในป่าในเขานู่นนะเดินทางไปหลาย10กิโลเมตรบางครั้งก็ต้องใช้รถ 4 wheel เข้าไปบางครั้งก็ไม่สามารถเก็บภาพมาได้ง่ายๆนะอันนี้โอ้โหน้ำตกที่สวยๆเนี่ยอยู่ริมถนนเพชรเกษมเลยนะใครขับไปผ่านมาเห็นเป็นตระหง่านแต่ไกลเลยนะซึ่งหายากมากๆนะครับที่สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติจะอยู่ใกล้กับถนนเส้นหลักแบบนี้นะแต่ในระนองมีเยอะแยะเลยนะนอกจากน้ำตกหงาวแล้วก็มีน้ำตกปุญญาบานะครับรวมถึงบ่อน้ำแร่ร้อนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากถนนใหญ่เลยนะถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภูมิประเทศหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดระนองที่สำคัญแลนด์มาร์กนะครับเนาะบริเวณภูเขาหญ้าเนี่ยโอ้โหอยู่ริมถนนเลยนะเพราะฉะนั้นก็ใครมาระนองก็บอก บอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าโอ้โหรู้อย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะครับระนองเมืองรองที่ไม่รองนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ใครที่มาท่องเที่ยวแล้วก็ขอให้มีความสุขกลับไปคนระนองก็อย่าลืมกันต้องเป็นเจ้าบ้านเจ้าภาพที่ดีนะครับเนาะช่วยกันต้อนรับนะครับเขาจะได้ไปแล้วก็กลับมาอีกหลายๆครั้งเลยก็เพื่อคนระนองของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับข่าวเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคมั่งดีกว่านะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมาตนในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็มีการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านนะครับรู้จักกันในชื่อช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบนะครับรับเงินค่าสร้างบ้านแล้วก็ทิ้งงานพูดง่ายๆนะครับเปิด Facebook โพสต์ว่ารับประกาศสร้างบ้านอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเป็นผู้รับเหมาอะไรประมาณนี้เมื่อเจ้าของบ้านต้องการสร้างบ้านก็ติดต่อช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบคนนี้แหละแล้วก็จ่ายเงินค่ามัดจำนู่นนี่นั่นแต่บ้านไม่เสร็จสักทีนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินงานครั้งนี้จึงเป็นการสานนโยบายของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลที่กำชับให้ทุกหน่วยงานให้ดูแลพี่น้องประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วทางนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้สั่งการให้ทางสคบหรือสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคให้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและศูนย์ดำรงธรรมติดตามผู้เสียหายทุกรายให้เข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือนะครับซึ่งในกรณีนี้ทางสคบก็รับเรื่องร้องทุกข์จากผู้บริโภครวม25รายนะครับสำหรับพฤติกรรมผู้รับจ้างช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบคนนี้ก็จะมีการโฆษณานะครับรับสร้างบ้านผ่าน Facebookเมื่อรับเงินค่าจ้างแล้วก็ทำการก่อสร้างบางส่วนเท่านั้นเองนะแล้วก็หนีหายไปเลยนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อน2รายรายแรกนะครับจ่ายค่าจ้างไปแล้ว 746,500 บาทจากราคาสัญญา 935,000 บาทนะครับหรือกว่าร้อยละ79ซึ่งที่ประชุมก็มีมติให้ฟ้องเรียกเงินในส่วนที่เกินกว่างานที่ดำเนินการก่อสร้างคืนไป 525,800 บาทนะครับในกรณีรายที่2ผู้รับจ้างเคยทำบันทึกรับสภาพหนี้แล้วผิดนัดชำระมีมติให้ฟ้องเรียกเงินส่วนที่เหลือ 70,000 บาทนะครับพร้อมกับเรียกดอกเบี้ยตามกฎหมายกับผู้บริโภคทั้ง2รายเพราะว่าบ้าน1หลังนะครับก็คือเงินเก็บมาทั้งชีวิตเลยของครอบครัว1นะครับคนที่จ่ายเงินไปเกือบทั้งหมดแต่ก็ได้กลับมาแค่โครงเหล็กกับพื้นปูนนะครับถ้าเป็นตัวเราลองคิดดูเจ็บปวดขนาดไหนนะครับดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติฟ้องคดีแทนผู้บริโภคผู้เสียหายไม่ต้องจ้างทนายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับดังนั้นทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจะดำเนินการให้จนถึงที่สุดนะครับแล้วก็มีการกำชับนะครับให้เร่งพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ที่เสียหายรายอื่นๆในกรณีเดียวกันให้ครบทุกรายนะครับทางนี้ธุรกิจการรับจ้างก่อสร้างบ้านนั้นเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาตามกฎหมายและก็ผู้รับจ้างรายนี้เป็นผู้ประกอบธุรกิจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคประจำปีพุทธศักราช2522นะครับดังนั้นจึงมีอำนาจดำเนินคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา39โดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะครับจึงอยากจะฝากท่านผู้ฟังนะครับหรือว่าท่านพี่น้องประชาชนที่กำลังจะสร้างบ้านหรือว่าต่อเติมอะไรก็แล้วแต่ให้ตรวจสอบประวัติผู้รับเหมาก่อนทำสัญญานะครับแบ่งเงินจ่ายตามงวดอย่างจริงอย่าไปล่วงหน้าเกินจำเป็นนะครับแล้วก็เก็บหลักฐานการโอนเงินไว้ทุกครั้งถ้าหากถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับสามารถมาร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้ก็รวมถึงเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับเกี่ยวกับนะครับการที่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับสินค้าทุกอย่างเลยที่เราซื้อตามออนไลน์ก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นนู่นนี่นั่นนะครับรวมถึงซื้อมาแล้วมันไม่ได้ดังใจหรือว่าแพงเกินจริงเนี่ยเราก็คงเคยเห็นข่าวตามในสื่อโซเชียลหรือว่าตามหน้าเพจโทรทัศน์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเช่นซื้อรถมาแล้วมันไม่ได้ดังใจนะครับเนาะก็จะทุบทิ้งบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวก็ซ่อมอะไรประมาณนี้ทั้งๆที่เป็นรถใหม่ป้ายแดงนะอันนี้ก็มีเห็นอยู่บ่อยครั้งเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้ทางกฎหมายเขาดำเนินการดีกว่านะครับอย่าไปใจร้อนอย่าไปทุบทิ้งเลยดีกว่านะครับเนาะเพราะว่าสมัยนี้รัฐบาลนะครับเอาจริงนะครับในเรื่องที่ประชาชนนะครับถูกเอารัดเอาเปรียบจากสิ่งของหรือว่ารายการที่ผู้ซื้อขายเนี่ย ถูกเอาเปรียบนั่นเองนะครับเนาะเพราะฉะนั้นอย่างกรณีเนี้ยสร้างบ้านเนี่ยรับจ้างสร้างบ้านเนี่ยแต่สร้างไปนิดเดียวเองนะครับเนาะแล้วก็ต้องจ่ายเงินไปมากกว่าความเป็นจริงเนี่ยก็ต้องโดนฟ้องด้วยค่าใช้จ่ายเป็นธรรมดานะครับยังไงอย่าลืมการสายด่วนสคบ1166นะครับผมหรือใครที่จำไม่ได้ก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการหรือว่าศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการพลังใจไร้กิจจำกัดในช่วงต่อไปกันนะครับ

0: ารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: กลับมาที่รายการพลังใจไร้ขีดจำกัดในช่วงสุดท้ายท้ายสุดของรายการประจำวันนี้นะครับเหลือแป๊บเดียวเนาะก็จะหมดรายการอีกแล้วหลังจากที่ไปรับฟังเพลงเพราะๆช่วงยามเย็นๆแบบนี้นะครับหลายๆท่านก็น่าจะต้องถึงบ้านพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะใครที่มีแพลนหรือว่าแพลนทำกับข้าวอาหารนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขในการทำกับข้าวกับอาหารแล้วกันนะครับเนาะรักอะไรชอบทานอะไรก็ลงมือจัดได้เลยหรือใครสะดวกนะครับที่จะซื้อกับข้าวถุงก็ไม่ผิดกติกานะครับเนาะหรือใครจะสะดวกไปทานนอกบ้านก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งแล้วครับยังไงขอให้มีความสุขแล้วกันในช่วงวันหยุดพักผ่อนด้วย2วันที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้กับวันมะรืนก็คือเสาร์กับอาทิตย์นั่นเองนะครับเนาะใครที่ไม่ได้เดินทางไปไหนก็อยู่บ้านแล้วกันนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตกมาบางครั้งเนี่ยมันเดินทางไปไหนก็เฉื่อยแฉะไปหมดเลยนะครับหากิจกรรมนะครับลองทำดูแล้วกันไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือดูซีรีส์อะไรก็แล้วแต่เลยนะครับเนาะหยุดพักผ่อนแต่บางท่านมีสวนมีไร่นะครับก็ดีไปอย่างนะจะได้ดูผลผลิตการเกษตรของเรานะรวมถึงเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะครับเนาะใครมีต้นไม้มีสัตว์เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยเลยวันหยุดเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็นานๆมาทีถ้าเราวางแผนกิจกรรมดีๆเนี่ยมันก็เผลอแป๊บเดียวเนาะอะไรหมดไปอีกแล้วเสาร์กับอาทิตย์ไวจังเลย บางท่านก็ใช้เวลานอนก็ถือว่าแล้วแต่นะครับในการออกแบบชีวิตยังไงก็ขอให้มีความสุขในมันหยุดละกันนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นะครับนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบหมายให้นางสาวชนกจันทาธรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่จังหวัดตรังนะครับมาเพื่อให้กำลังใจผู้ที่ประสบกับภัยจากสถานการณ์บ้านทรุด9หลังคาเรือนเลยนะครับทำให้ชาวบ้านไร้ที่อยู่อาศัยกว่า40ชีวิตพร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแล้วก็เงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นโดยมีนายแพทย์ทรงกลดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังพร้อมทีมหน่วยงานนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เครือข่ายท้องถิ่นแล้วก็อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกทั้งร่วมหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิสวัสดิการสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่ประสบภัยในระยะยาวโอกาสนี้นะครับได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดตรังพร้อมให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับ ปิดท้ายที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับศูนย์เรียนรู้นะครับสตรีจังหวัดศรีสะเกษกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพรุ่นที่3ฟรีในสาขานวดไทยเพื่อสุขภาพนะครับหลักสูตร1เดือน150ชั่วโมงเรียนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ระหว่างวันที่3สิงหาคมถึง4กันยายนนี้นะครับโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้นะครับ1อายุระหว่าง18ถึง59ปี2สำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือว่าม.3นะครับ3เป็นผู้ที่มีความตั้งใจสมัครใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพนะครับขาดโอกาสทางการศึกษาคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าถูกเลิกจ้างว่างงานเป็นผู้มีรายได้น้อยแล้วก็บุคคลทั่วไป4มีความประพฤติเรียบร้อย5มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะครับสำหรับสวัสดิการนะครับก็มีอาหารวันละ3มื้อมีที่พักมีเครื่องนอนซึ่งศูนย์นะครับจัดให้ฟรีเลยนะครับมีเครื่องแบบมีการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็มีการนันทนาการกีฬาบริการอื่นๆตามความเหมาะสมนะครับเมื่อเรียนจบแล้วก็จะมีใบรับรองที่ถูกต้องตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะครับอย่าลืมนะครับมาสอบถามเพิ่มเติมหรือว่ามาสมัครได้เลยนะครับที่0458262235หรือว่ามาดูได้ที่หน้าเพจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับหรือที่เพจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแต่อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษนะครับไม่แน่นะครับท่านผู้ฟังอาจจะมีญาติพี่น้องคนรู้จักก็ได้ลองไปสมัครแล้วกันนะครับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับถึงวันที่12กรกฎาคมนะครับผมมีทั้งระบบออนไลน์แล้วก็ไปสมัครที่ศูนย์ได้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการพลังใจไร้ขีดจำกัดประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทรนองต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่นะครับในโอกาสหน้าพรุ่งนี้นะครับยังมีเหมือนเดิมรายการนี้นะครับแต่จะพบกับน้องแนนแทนนะครับผมวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คอคอดกระภูเขาหญ้ากาหยูหวานทานนาแร่มุกแท้เมืองระนองคุณกำลังรับฟังสวทระนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz ระนองเรดิโอโมเดิร์นเวฟสื่อสาธารณะเพื่อประชาชนสู่สังคมอาเซียน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

0: วทรนอง FM 107.25 MHz AM 783 KHz เสนอรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวเป็นประจำทุกวันหลังรบกวนชาติครับทางสวทรนอง FM 107.25 MHz แล้วก็ระบบ AM 783 KHz นะครับรายการรอบวันทันข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันนะครับเวลาประมาณ 18:10 นจนถึงเวลาประมาณ 18:30 สามารถรับฟังนะครับทางคลื่นวิทยุแบบปกติทั่วไปหรือแบบออนไลน์หน้าเพจ Facebook สวทรนองนะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กันด้วยนะครับนอกจากรับฟังทางคลื่นวิทยุแล้วทางสวทรนองของเรานะครับยังมีช่องทางการติดตามหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok เราก็มีนะครับ X หรือว่า Twitter ก็มี YouTube ก็มีนะครับลองค้นหาคำว่าสวทรนองดูละกันนะครับก็จะพบกับช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้นะครับสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามสวทรนองเราด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ส่งต่อเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กันด้วยนะครับเช่นเดิมครับวันนี้รายการรอบวันทันข่าวมาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อนำเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งนอกและในพื้นที่จังหวัดระนองมาเล่าสู่กันฟังนะครับสักครู่เดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังกันเลยครับวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมีภารกิจนะครับลงพื้นที่ไปยังจังหวัดสงขลานะครับเพื่อเปิดใช้ถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่กับด่านบูกิตก้ายูฮิตัมยกระดับการค้าไทยกับมาเลเซียครับวันนี้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยดาโต้เซอร์รี่อันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดใช้ถนนเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นะครับจังหวัดสงขลาเชื่อมต่อกับด่านบูกิตกายูฮิตัมรัฐเคด้าประเทศมาเลเซียซึ่งถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกเพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับมาเลเซียรวมทั้งมีการสนับสนุนการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างทั้งสองประเทศนะครับสำหรับด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นี้เป็นด่านการค้าชายแดนที่สำคัญของประเทศไทยและก็เป็นประตูการค้าสู่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ภูมิภาคอาเซียนโดยโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าลดความแออัดของด่านสะเดาเดิมลดระยะเวลาการเดินทางแล้วก็รองรับปริมาณการค้าชายแดนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดในวันนี้นะครับก็จะเริ่มเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยนะครับ11กรกฎาคมเป็นต้นไปคาดว่าจะช่วยยกระดับจังหวัดสงขลาให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกการค้าและการลงทุนของภาคใต้พร้อมกับสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับไปต่อกันที่นะครับที่โรงพยาบาลศรีสะเกษนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะรับชมการสาธิตระบบการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินผ่านศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินนะครับ EOC เพื่อติดตามความพร้อมของระบบบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและการเชื่อมโยงการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างหน่วยบริการในจังหวัดโดยมีนายอนุรัตธรรมประจำจิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษนายแพทย์ธนงวีระแสงพงศ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์และก็สาธารณสุขในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานซึ่งโอกาสนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินจังหวัดศรีสะเกษโดยนายแพทย์เสกสรรจวงจันทร์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์ EOC โรงพยาบาลกันทรลักษณ์จากนายแพทย์พัฒนาพงษ์หานเจริญพัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษณ์และผลการดำเนินงานของศูนย์ EOC โรงพยาบาลศรีสะเกษจากนายแพทย์ลักษณะเลิศวรรณภาสผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษนะครับซึ่งนายแพทย์เสกสรรจวงจันทร์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษได้เปิดเผยว่าส ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษมีความพร้อมนะครับรองรับกับสถานการณ์ภาวะวิกฤตจากพื้นที่ชายแดนไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาพยาบาลประชาชนและการสนับสนุนกองทัพบกในการดูแลรักษากำลังพลหากได้รับบาดเจ็บโดยได้มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วมีเอกภาพและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเป็นการติดตามความพร้อมของระบบสาธารณสุขในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินการส่งต่อผู้ป่วยและการเตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนจะได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างทันท่วงทีมีคุณภาพและปลอดภัยสูงสุดในทุกสถานการณ์ครับไปดูสถานการณ์น้ำเข้าอุโมงค์ที่กรุงเทพกันบ้างนะครับวันนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือว่ามท.3นะครับได้สั่งการให้การประปานครหลวงหรือว่ากปน.ยกระดับการเตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังเลยโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประปาท่อประทานนะครับก็ระบบจ่ายน้ำประปาของเรานะครับซึ่งจากการสั่งการดังกล่าวทางกปน.หรือการประปานครหลวงก็จะเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับกับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นนอกจากนี้ยังจัดรถบริการน้ำดื่มเย็นที่บริเวณเต็นท์อำนวยการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และก็ประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันนะครับได้เตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งพร้อมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีรวมถึงประสานลูกค้ารายใหญ่ที่อาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากกรณีน้ำประปาไม่ไหลให้สำรองน้ำในถังพักน้ำไว้เต็มความจุเพื่อรองรับกับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งนายเจเศรษฐ์นะครับได้กล่าวว่าทางกระทรวงมหาดไทยยึดหลักเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุเพราะว่าการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดจึงได้สั่งการในทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบูรณาการทำงานตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการน้ำประปาอย่างต่อเนื่องและรับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปสำหรับเย็นวันนี้นะครับนายเจเศรษฐ์ก็ลงพื้นที่ร่วมกับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเพื่อติดตามสถานการณ์บริเวณจุดเกิดเหตุแล้วก็การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยบูรณาการทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชนและให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับไปต่อกันที่นะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินเพื่อรองรับการเติบโตของการเดินทางและการท่องเที่ยวเมืองรองโดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายกับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดหรือว่าบวท.พัฒนาระบบบริหารจราจรทางอากาศแล้วก็เตรียมนำระบบนะครับ AFIS มาใช้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสนามบินภูมิภาคและรองรับการขยายตัวของเที่ยวบินในอนาคตซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่าระบบ AFIS ดังกล่าวนี้เป็นระบบให้บริการข้อมูลการบินในเขตสนามบินด้วยเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติซึ่งเหมาะสำหรับสนามบินที่มีปริมาณเที่ยวบินไม่หนาแน่นนะครับซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารห้วงอากาศลดการใช้กำลังคนและยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการบินให้มีแผนนำร่องใช้งานครั้งแรกที่สนามบินแพร่และสนามบินเพชรบูรณ์ภายในปี2571ก่อนที่จะขยายผลสู่สนามบินในภูมิภาคอื่นตามความเหมาะสมทีนี้นะครับรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสนามบินภูมิภาคให้เป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะจังหวัดพิษณุโลกซึ่งมีศักยภาพเป็นประตูสู่ภาคเหนือตอนล่างเชื่อมโยงการเดินทางไปยังจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และก็ตาก มีการยกระดับระบบบริหารการจราจรทางอากาศและก็การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางกระจายรายได้สู่ภูมิภาคและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐบาลซึ่งปัจจุบันนะครับสนามบินพิษณุโลกมีเที่ยวบินเฉลี่ย 1,838 เที่ยวบินต่อเดือนโดยเที่ยวบินทหารครับเป็นร้อยละ62และเที่ยวบินพลเรือนร้อยละ38ซึ่งบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยก็ได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบอุปกรณ์และบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของปริมาณเที่ยวบินและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการบินในระยะยาวทางนี้นะครับรัฐบาลจะเดินหน้ายกระดับระบบคมนาคมทางอากาศควบคู่กับการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการให้บริการเชื่อมโยงเมืองรองกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ภูมิภาคและเสริมศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการคมนาคมของภูมิภาคครับไปต่อกันที่นะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าตัวเลขจากการลงทุนจากกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยช่วงครึ่งปีแรกนะครับของปีนี้2569พบว่ามีกองถ่ายต่างประเทศแจ้งขออนุญาตถ่ายทำกับกรมการท่องเที่ยวจำนวน302เรื่องเลยนะครับสร้างมูลค่าทางการลงทุนให้กับประเทศไทยรวมกว่า 4,000 ล้านบาทเลยสะท้อนศักยภาพและความเชื่อมั่นของผู้ผลิตคอนเทนต์จากทั่วโลกที่ยังคงเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสำคัญในภูมิภาคเอเชียซึ่งตัวเลขดังกล่าวคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าการลงทุนตลอดทั้งปี2568นะครับทั้งนี้มาจากแนวโน้มในช่วง6เดือนแรกของปีประกอบกับโครงการถ่ายทำขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างการเตรียมเข้ามาดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งประเทศไทยมีโอกาสสูงที่จะสามารถทำสถิติใหม่ด้านรายได้จากกองถ่ายต่างประเทศได้อีกครั้งในปีนี้นะครับซึ่งนางสาวพลอยทะเลได้กล่าวว่าประเภทงานที่สร้างมูลค่าการลงทุนสูงสุดได้แก่ภาพยนตร์เรื่องละเรื่องยาวนะครับ21เรื่องมูลค่ากว่า 1,989 ล้านบาทรายการเกมโชว์และเรียลลิตี้22เรื่องมูลค่า811ล้านบาทแล้วก็มีโฆษณา152เรื่องมูลค่า710ล้านบาทนะครับในส่วนสำหรับ5ประเทศเขตปกครองพิเศษที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุดในไทยก็คือสหรัฐอเมริกาจำนวน 1,543 ล้านบาทฮ่องกงนะครับ322ล้านบาทฟินแลนด์300ล้านบาทเยอรมนี297ล้านบาทและสหรัฐอาณาจักรจำนวน230ล้านบาทซึ่งความสำเร็จดังกล่าวก็สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำภาพยนตร์ระดับโลกเลยนะครับทั้งด้านสถานที่ถ่ายทำทีมงานมืออาชีพระบบสนับสนุนการถ่ายทำแล้วก็มาตรการส่งเสริมการลงทุนที่แข่งขันได้ในระดับนานาชาติโดยเฉพาะมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประ

่างไกลยาเสพติดภายใต้โครงการ To Be Number 1ที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะกาล่าอำเภอเมืองจังหวัดระนองโดยมีนายแพทย์พิเชษฐ์นะครับบุญเสียมรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรตำบลบางแก้วฝ่ายความมั่นคงที่ว่าการอำเภอเมืองระนองคณะคุณครูจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระนองนะครับแล้วก็มีเยาวชนแกนนำจากสถานศึกษาต่างๆเข้าร่วมอบรมจำนวน100คนทางด้านนางพรทิพย์มณีศรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติดได้กล่าวว่าจังหวัดระนองขับเคลื่อนโครงการ To Be Number 1มาอย่างต่อเนื่องนะครับภายใต้แนวคิดเป็น1โดยไม่พึ่งยาเสพติดซึ่งมีสมาชิกโครงการกว่า 50,000 คนและก็ได้รับการยกระดับเป็นจังหวัดระดับเพชรโดยดำเนินกิจกรรมสำคัญได้แก่การจัดทำค่ายพัฒนาศักยภาพ To Be Number 1 Campการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบไอดอลระนองการพัฒนาศูนย์เพื่อนใจ To Be Number 1และการสร้างเครือข่ายเยาวชนในทุกพื้นที่ทางนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้แสดงศักยภาพใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์และก็มีพื้นที่ให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อนครับสำหรับการอบรมครั้งนี้นะครับมุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนและก็ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเน้นความร่วมมือจากทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนชุมชนแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางสำคัญได้แก่การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจการให้ความรู้ที่ถูกต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวและการส่งเสริมบทบาทของเยาวชนในการเป็นพลังสำคัญของสังคมซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวถือว่าเป็นก้าวสำคัญนะครับในการสร้างเครือข่ายเยาวชนคุณภาพให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศมีความรู้เท่าทันภัยยาเสพติดกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และร่วมกันสร้างสังคมไทยที่ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับวันนี้นะครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดกิจกรรมรีไซเคิลเดย์ขยะแลกบุญครั้งที่2ประจำปี2569โดยมีนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานองค์กรปกครองอิสระนะครับแล้วก็รัฐวิสาหกิจนายอำเภอผู้อำนวยการสถานศึกษาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนะครับจัดขึ้นตามประกาศของจังหวัดระนองเรื่องมาตรการและแนวทางการบริหารจัดการขยะตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจังหวัดระนองลงวันที่27ธันวาคม2566ทั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันสร้างวินัยในการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางนะครับเพิ่มการนำเอาทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัดแล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งภายในงานนะครับได้เปิดรับบริจาคขยะรีไซเคิลจากหน่วยงานและก็ประชาชนอาทิขวดพลาสติกขวดแก้วกระดาษกระป๋องอลูมิเนียมเหล็กแล้วก็วัสดุรีไซเคิลประเภทต่างๆโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมเรียนรู้กระบวนการคัดแยกขยะอย่างถูกต้องพร้อมร่วมกันคัดแยกขยะตามประเภทก่อนส่งต่อให้กับร้านรับซื้อของเก่าเพื่อนำกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไปทางนี้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองได้รวบรวมข้อมูลปริมาณขยะรีไซเคิลที่ได้รับจากกิจกรรมนะครับเพื่อนำมาคำนวณปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการรีไซเคิลรวมถึงการรวบรวมรายได้จากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลซึ่งจะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลนะครับและช่วยเหลือสังคมในพื้นที่จังหวัดระนองต่อไปทางนี้ทางจังหวัดระนองมุ่งหวังกิจกรรมรีไซเคิลเดย์ขยะแลกบุญเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดระนองสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคตต่อไปนะครับจังหวัดระนองนะครับคัดสรรสุดยอด O-TOP Product Champion 2569ยกระดับสินค้า O-TOP สู่มาตรฐานประเทศนะครับวันนี้ที่โรงแรมไอเฟลอินอำเภอเมืองจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดสรรสุดยอด1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยประจำปี

9หรือว่า OTOP Product Champion OPC จังหวัดระนองนะครับโดยมีนายก้องเกียรติรองรัตนพันธ์รัตนาการจังหวัดระนองกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นะครับทางด้านนายก้องเกียรติรองรัตนพันธ์พัฒนาการจังหวัดระนองได้กล่าวว่าการคัดสรรสินค้า OTOP Product Champion นะครับจัดขึ้นทุกๆ2ปีเพื่อประเมินและจัดระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP สร้างฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มโอกาสทางการตลาดซึ่งปีนี้นะครับจังหวัดระนองมีผู้สมัครเข้าร่วมทั้งสิ้น65รายรวม147ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็นอาหาร59ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม14ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย46ผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก25ผลิตภัณฑ์แล้วก็มีสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร3ผลิตภัณฑ์นะครับทางนี้ก็เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าสู่การพิจารณาในระดับประเทศต่อไปทางด้านนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่าโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เป็นนโยบายสำคัญในการสร้างอาชีพและสร้างรายได้กับประชาชนโดยการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสินค้าที่เป็นมูลค่าเพิ่มพร้อมระบุว่าการคัดสรร OTOP Product Champion นะครับเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและได้ชื่นชมผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP นะครับที่ต่างมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์พร้อมขอบคุณคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ร่วมกันดำเนินงานก่อนประกาศนะครับเปิดโครงการอย่างเป็นทางการและแสดงความเชื่อมั่นว่าการคัดสรรครั้งนี้จะช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดระนองให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างสร้างรายได้ความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับไปต่อกันที่นะครับที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ชั้น5สารกลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาหลักสูตรอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งตรวจสอบควบคุมดูแลคลังสินค้าทันบนและเกรดปลอดอากรการปฏิบัติพิธีการผ่านแดนโดยมีนายทีจิตพิทักษ์เลิศนายด่านศุลกากรระนองกล่าวเปิดโครงการสัมมนาพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เข้าอบรมผ่านทางระบบออนไลน์ทางไกลเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งนายทีจิตพิทักษ์เลิศนายด่านศุลกากรระนองได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติด้านศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและกำกับดูแลคลังสินค้าทันบนเขตปลอดอากรตลอดจนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรผ่านแดนทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับให้กับผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องทางนี้ก็เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและก็มีประสิทธิภาพซึ่งภายในโครงการมีการบรรยายความรู้วิทยากรผู้เชี่ยวชาญของกรมศุลกากรในหัวข้อการจัดตั้งคลังสินค้าทันบนและเขตปลอดอากรมีการตรวจสอบและควบคุมดูแลคลังสินค้าทันบนรวมถึงนะครับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรว่าด้วยการผ่านแดนอิเล็กทรอนิกส์ตามประกาศกรมศุลกากรที่เกี่ยวข้องทางนี้โครงการมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านศุลกากรและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกนะครับทางการค้าการลงทุนในพื้นที่จังหวัดระนองอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่ช่วงนี้นะครับยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับระหว่างวันที่10ถึง15กรกฎาคมนี้ทางจังหวัดระนองมีความเสี่ยงที่ฝนตกหนักถึงหนักมากคลื่นลมแรงอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนถล่มนะครับขณะที่บริเวณทะเลมีคลื่นสูงดังนั้นจึงขอประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยและชาวเรือติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับพร้อมหลีกเลี่ยงการเดินเรือหรือว่าทำกิจกรรมทางทะเลที่มีช่วงคลื่นลมแรงครับหรือนะครับ 10-15 กรกฎาคมนี้ในพื้นที่จังหวัดระนองนะครับทุกอำเภอเลยก็ว่าได้นะมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันนี้นะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนครับพบกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้ที่นี่เวลาเดิมนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัส

รักนะระนองเมืองรองที่อยากให้คุณได้ลองมาสัมผัสแล้วคุณจะหลงรักที่นี่ระนองขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการรักนะระนองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนอง FM 107.25 MHz AM 783 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่รายการรักนรนองค่ะยามเย็นแบบนี้ไม่ใช่เย็นสิจริงๆเกือบจะติดค่ำไปแล้วนะคะก็มาเจอกับรายการรักนรนองนะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับแนนัทเหมือนเช่นเคยเลยค่ะแล้วก็มีทีมงานสวทรนองที่อยู่ดูแลเบื้องหลังกันด้วยนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังที่อาจจะกำลังเดินทางอยู่บางคนก็กำลังเดินทางออกจากจังหวัดระนองเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะแล้วก็เสาร์อาทิตย์เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะใช้ช่วงเวลาในวันหยุดในการพักผ่อนเดินทางกลับไปหาครอบครัวหรือว่าใครที่กำลังเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระนองก็ขอใช้เวทีตรงนี้ก็กล่าวต้อนรับทักทายกันไปด้วยนะคะวันหยุดนี้ถึงแม้ว่าจะมีสายฝนโปรยปรายลงมาเนาะก็อยากให้ทุกคนได้มาอัปเดตสภาพอากาศติดตามสภาพอากาศกันสักหน่อยนะคะจริงๆเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยก็มีการประกาศแจ้งเตือนมาแหละจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะว่าเป็นช่วงที่จะมีในพื้นที่จังหวัดระนองแล้วกันแล้วก็อีกหลายพื้นที่เลยค่ะจะมีฝนตกหนักและตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ด้วยค่ะเป็นการประกาศแจ้งเตือนตั้งแต่วันที่10ไปจนถึง15กรกฎาคมเลยนะคะเริ่มวันนี้ไปจนถึงวันที่15ก็จะมีคลื่นลมแรงมีฝนตกหนักค่ะในพื้นที่ระนองก็จริงๆแทบจะครอบคลุมทั้ง5อำเภอเลยนะคะมีอำเภอกระเปอร์มีอำเภอกะบุรีมีอำเภอละอุ่นค่ะอำเภอสุขสำราญไม่โดนนะคะแต่ก็ประมาทไม่ได้ค่ะส่วนที่หนักสุดๆเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นในพื้นที่อำเภอเมืองค่ะจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะแล้วก็บางพื้นที่อาจจะเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากถ้าเกิดพื้นที่ไหนที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านก็อาจจะระวังเรื่องของดินโคลนถล่มหรือว่าดินสไลด์ลงมานะคะส่วนในพื้นที่ท้องทะเลก็ระมัดระวังเรื่องคลื่นกันด้วยค่ะเพราะว่าคลื่นเนี่ยจะสูงประมาณ 2-4 เมตรด้วยกันช่วงไหนที่มีฝนตกหนักก็อาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรค่ะเฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคะท่องเที่ยวอย่างมีความสุขและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยในช่วงวันหยุดสัปดาห์นี้ค่ะมาดูกิจกรรมแรกกันก่อนคุณผู้ฟังจัดขึ้นเมื่อช่วงเช้านี่เองค่ะสำหรับกิจกรรมนะคะในการทิ้งขยะการจัดกิจกรรมขยะแลกบุญ Recycle Day นะคะอย่างที่เน้นย้ำกันไปเมื่อวานว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องในทุกๆปีเราก็จะเห็นภาพบรรยากาศว่ามีหลายภาคส่วนเนี่ยนำขยะมาแบบสมทบทุนกันมาร่วมกันทำบุญกันนะคะแล้วขยะเหล่านี้เนี่ยก็จะนำไปเปลี่ยนเป็นเงินหรือว่าจะนำไปเปลี่ยนเป็นการ Recycle เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับจังหวัดระนองของเราในหลายๆด้านค่ะที่สำคัญเป้าหมายสำคัญหลักๆของการจัดงานคือเขาตั้งใจอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้เรื่องของการคัดแยกขยะเพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนาะก็มีหลายหน่วยงานค่ะนำขยะไปสนับสนุนกันนะคะไปทำบุญกันไปแลกเป็นบุญกันค่ะก็ภายในงานก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยท่านก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดด้วยค่ะโอ้โหที่เห็นอยู่นะคะก็มีทั้งเป็นพวกแบบขยะขวดพลาสติกขวดน้ำต่างๆที่เรากินอยู่แล้วก็ใช้อยู่ภายในครัวเรือนนะคะบางคนก็ส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้สักประมาณแบบ 2-3 ถุงดำใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะนำไปขายครั้งหนึ่งแต่พอมีงานนี้ขึ้นมาหลายๆคนก็ร่วมนำมาสมทบทุนนำมาขายมีทั้งเป็นขวดกระป๋องน้ำอัดลมเป็นขวดแก้วมีกระดาษลังมีส่วนใหญ่เป็นกระดาษลังแล้วก็มีเอกสารที่นำมาจากสำนักงานอะไรอย่างนี้นะคะหลายๆหน่วยงานที่ร่วมนำมาสนับสนุนก็ต้องขอขอบคุณด้วยค่ะเมื่อช่วงเช้านี้ก็สนุกสนานกันไปเลยทีเดียวนะคะหลายหน่วยงานที่ได้นำของมาสมทบทุนมาร่วมกันทำบุญผ่านทางโครงการนี้แล้วก็ได้มาช่วยแยกด้วยมาจำแนกขยะด้วยว่าแต่ละประเภทนะคะก็จะได้แยกกันไปนะคะแล้วก็นำขยะเหล่านี้เนี่ยกลับไปเป็นสิ่งหมุนเวียนนำไปแลกเป็นเงินทุนนำมาดำเนินการในกองทุนแล้วก็นำไปสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่จังหวัดระนองต่อไปนะคะก็เป็นกิจกรรมที่1ปี1ครั้งที่มีการจัดขึ้นค่ะแล้วเมื่อช่วงเช้าก็คือคึกคักมากคุณผู้ฟังก็มีทั้งน้องๆหนูๆที่เขาไปร่วมกิจกรรมกันเป็นประจำทุกปีนะคะมีการนำของต่างๆที่ผ่านการทำความสะอาดแล้วนะอย่างที่บอกค่ะก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคืองานนี้เนี่ยก็แม่งานหลัก
ก็จะเป็นสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนองค่ะแล้วก็มีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนองแล้วก็มีอบจ.ระนองละค่ะที่เป็นเจ้าของสถานที่ในการจัดงานนะคะก็2ปีละที่จัดในพื้นที่ของอบจ.ระนองนะคะและมีการต่อยอดค่ะคุณผู้ฟังจาก Recycle Day ที่มีการจัดโดยหน่วยงานในระดับจังหวัดนะคะก็จะมีการกระจายกันออกไปบางทีเนี่ยในระดับของตำบลเทศบาลเขาก็มีการจัดแยกของเขานะคือเหมือนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนเนี่ยนำบริหารจัดการขยะในพื้นที่บ้านของตนเองบางคนก็นำมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินทุนเข้าผ่านทางกองทุนธนาคารขยะเหล่านี้นะคะทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นการเห็นให้เห็นว่าภาพรวมของจังหวัดระนองเนี่ยเราใส่ใจเรื่องของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนมากขนาดไหนค่ะกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ต้องปรบมือให้เลยนะคะแล้วก็ยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาดูอีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งงานใหญ่ที่กำลังจะมีการจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้นะคะเพิ่งแถลงข่าวกันไปเมื่อวานอยากรู้ว่าเป็นกิจกรรมอะไรพักกันสักแป๊บหนึ่งแล้วช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันค่ะ

ช่วงระนองทูเดย์กลับมาในช่วงของรักนะระนองในช่วงที่2ครับผมก็ในช่วงที่2นี้นะคะก็มาดูงานนี้กันสักหน่อยคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ใครมีโอกาสได้ไปบ้างคะเมื่อวานอ่ะเป็นงานแถลงข่าวเฉยๆนะคะแต่งานจริงๆอ่ะจะกำหนดการเริ่มขึ้นในช่วงกลางเดือนนี้ค่ะ 15-19 กรกฎาคมเดี๋ยวเรามาติดตามรายละเอียดภาพรวมกันก่อนว่าโครงการนี้ปีนี้จัดใหญ่แค่ไหนจะมีอะไรบ้างถามว่าทำไมถึงบอกว่าปีนี้จัดใหญ่แค่ไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเขาจัดขึ้นบ่อยมากและในทุกๆปี 2-3 ปีที่ผ่านมาคือเป็นการจัดที่ได้กระแสตอบรับที่ดีมากจริงๆสำหรับงานระนองเอเชียเทรด 2026 หรือว่าบางปีเขาก็มีการจัดในทีมงานของ Business Matching อะไรประมาณนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจการผลักดันการค้าการเปิดประตูการค้าอาเซียนประมาณนี้ค่ะการค้าการลงทุนก็รวบรวมเอาไว้ผ่านทางงานนี้เลยนะคะซึ่งมีการแถลงข่าวกันไปเมื่อวานนี้ที่ห้องราชาวดี Heritage Grand Convention อำเภอเมืองระนองค่ะเมื่อวานมีท่านพ่อเมืองนะคะท่านราชันมีน้อยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ไปเป็นประธานการแถลงข่าวโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างมูลค่าเพื่อเชื่อมโยงการค้ากับภูมิภาคเอเชียประจำปีงบ69ภายใต้ชื่องานระนองเอเชียเทรด2026ค่ะภายในงานคือมีกิจกรรมย่อยๆอ่ะเยอะมากเพราะว่าเขาจัดขึ้นสักประมาณ4วัน 15-19 กรกฎาคมนะคะก็มีมหกรรมแสดงสินค้าคือยกทัพของดีมาทั้งของในประเทศของจังหวัดระนองของบ้านเราแล้วก็มีของจากต่างประเทศมาจัดบูธจัดจำหน่ายสินค้ากันด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจบูสเนปแมทชิ่งอันนี้มีทุกปีเลยค่ะแล้วก็การเชื่อมโยงเครือข่ายการศึกษาดูงานประตูการค้าเมื่อวานนี้มีหลายภาคส่วนนะได้รับความสนใจกระแสดีมากค่ะมีสื่อมวลชนก็มาร่วมทำข่าวกันนะคะคือเมื่อวานก็มีการเหมือนเป็นงานแถลงข่าวไงคะยังไม่ได้เริ่มงานก็จะมีการเปิดไฮไลท์ต่างๆนานาให้คนที่ไปร่วมงานเมื่อวานเนี่ยได้ติดตามก่อนว่าปีนี้เนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะอย่างที่เราบอกไปเมื่อสักครู่และไฮไลท์หลักๆก็จะเป็นการนำมหกรรมสินค้าต่างๆเนี่ยยกทัพมาขายผ่านทางงานนี้นะคะให้ทุกคนได้ไปเลือกซื้อเลือกหากันค่ะแล้วก็มีการจัดเวทีเสวนาก่อนเข้าการแถลงข่าวด้วยนะคะซึ่งมีผู้ร่วมแถลงข่าวประมาณ6ท่านด้วยกันหลักๆ ก็จะเป็นท่านพ่อเมืองเกี่ยวกับท่านพาณิชย์จังหวัดระนองนะคะแล้วก็มีพัฒนาการจังหวัดระนองค่ะแล้วก็มีนายด่านศุลกากรระนองนะคะโหอีกหลายท่านเลยคุณผู้ฟังคือทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเป็นผู้ที่แบบคร่ำวอดอยู่ในแวดวงของการส่งเสริมเศรษฐกิจแล้วก็ศักยภาพสินค้าต่างๆของพื้นที่บ้านเราไม่ว่าจะเป็นสินค้าโอทอมสินค้า SME ภาคการท่องเที่ยวธุรกิจการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะก็มีการมานั่งหารือมาพูดคุยกันถึงทิศทางของเศรษฐกิจหลังจากนี้ของในพื้นที่จังหวัดระนองเราจะมีการพัฒนาหรือว่ายกระดับไปยังไงบ้างค่ะโดยท่านพ่อเมืองท่านก็พูดสักช่วงหนึ่งนะคะท่านก็บอกว่าคือจังหวัดระนองบ้านเราเนี่ยเรามีศักยภาพอยู่แล้วเราเป็นตัวตึงอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นจังหวัดที่เหมือนเป็นประตูการค้าฝั่งอันดามันเลยค่ะและเรามีส่วนสำคัญที่เป็นจุดเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านกับภูมิภาคเอเชียนะคะซึ่งการจัดงานระนองเอเชียเทรด2026ที่กำลังจะมีการจัดขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางการค้าและการลงทุนเหมือนเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยอะค่ะแล้วก็ส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการค้าชายแดนยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของตัวจังหวัดระนองบ้านเราเองจะนำไปสู่การสร้างรายได้แล้วก็สร้างการเติบโตสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้แบบยั่งยืนด้วยค่ะจัดปีนึงเนี่ยไม่มากไม่น้อยเกินไปคุณผู้ฟังมันเหมือนเป็นการมากระตุ้นกันทุกๆปีอะเนาะสำหรับกิจกรรมภายในงานของปีนี้นะคะก็ไม่ได้แตกต่างจากปีที่ผ่านมาสักเท่าไหร่แต่เชื่อว่ามันจะมีความหลากหลายทั้งในตัวของผู้ประกอบการใหม่ๆหรือสินค้าใหม่ๆจะได้นำมาอัปเดตกันผ่านทางงานนี้นะคะมีการจัดมหกรรมแสดงสินค้าการจำหน่ายสินค้าไทยสินค้าของเพื่อนบ้านแปลกๆใหม่ๆเราจะได้มาจับจ่ายใช้สอยผ่านทางงานนี้แหละแล้วก็มีการจัดเสวนาต่างๆมีการแลกเปลี่ยนธุรกิจมีการให้ผู้ประกอบการมาพูดคุย
ยกันเปิดตลาดร่วมกันบางทีของที่ในพื้นที่ระนองอาจจะส่งออกไปขายที่ฝั่งเมียนมาหรือของที่ประเทศอื่นๆที่จะมาร่วมเจรจาธุรกิจเนี่ยอาจจะนำมาขายในพื้นที่จังหวัดระนองบ้านเราก็ได้ค่ะขอแค่คุณผู้ฟังอย่าลืมช่วงเวลาของการจัดงานแล้วกันนะคะเรามีนัดกัน15ถึง19กรกฎาคม2569นี้ของที่นำมาขาย160บูธ60คูหาซื้อกันให้ฉ่ำช็อปกันให้กระจายไปเลยทีเดียวค่ะสำหรับงานนี้นะคะในช่วงเวลา 11:00 น.ไปจนถึง 22:00 น.ที่ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนองค่ะส่วนการจับผู้เจรจาธุรกิจนะคะก็ไปดูลาดลาวไปดูแวดวงนี้กันได้นะคะหรือว่า Business Matching เนี่ยเขาจัดในช่วงวันที่15ถึง17ค่ะที่ห้องพลับพลึงทาน Heritage Grand Convention ค่ะพื้นที่นี้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ไปดูนะคะผู้ประกอบการใหม่ๆที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ก็ไม่เป็นไรไปดูเขาเรียกอะไรไปดูบรรยากาศก่อนไปซึมซับบรรยากาศก่อนปีต่อไปเราอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ไปจับคู่เจรจาธุรกิจผ่านทางงานนี้ของจังหวัดระนองก็ได้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งงานดีๆฝากกันไว้ด้วยเดี๋ยวใกล้ถึงวันเดี๋ยวเราจะมาเน้นย้ำกับคุณผู้ฟังให้ได้ไปท่องเที่ยวงานกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะแต่ช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาอยู่ในช่วงสุดท้ายกับรายการรักนะระนองค่ะ

กลับมาอยู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับรายการรักน้าระนองแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กันสักนิดนึงนะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากเทศบาลเมืองระนองค่ะตอนนี้เนี่ยเขามีการแจ้งปิดปรับปรุงสวนสาธารณะรักษาวารินอยู่นะคะแถวๆบริเวณบ่อแช่ตัวแล้วก็บ่อพ่อด้วยค่ะเพราะว่าทั้งสองส่วนนี้เนี่ยเขาจะมีการจัดทำปรับปรุงปรับเปลี่ยนใหม่มีการก่อสร้างด้วยนะคะก็เลยเป็นการไม่สะดวกที่ให้ทุกคนไปใช้บริการค่ะซึ่งที่บ่อแช่ตัวเนี่ยเขาจะปิดให้บริการตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วก็คาดว่าจะมีการก่อสร้างหรือว่าการทำตกแต่งในส่วนนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ120วันก่อนที่จะกลับมาเปิดให้บริการได้อีกส่วนในพื้นที่ของบ่อพ่อค่ะก็จะมีการปิดให้บริการตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปจนกว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณ30วันนะคะก็แจ้งประชาสัมพันธ์กันล่วงหน้าใครจะไปใช้บริการที่บริเวณสวนสาธารณะรักษาวารินนะคะก็ติดตามการประกาศแจ้งเตือนกันให้ดีๆสามารถเข้าไปติดตามผ่านทางแฟนเพจ Facebook เทศบาลเมืองระนองก็ได้ค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของรายการรักน้าระนองแล้วนะคะณณัฐและทีมงานขอบคุณผู้ฟังมากๆที่อยู่ติดตามรับฟังรายการไปด้วยกันเราพักผ่อนกัน2วันเนาะแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้มากๆนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยยืนยันรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที่รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ในบางจุดบริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงที่อนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริอตรุ่น PAC-3 ในประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีตรวจคันคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลากำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนงบประมาณในการป้องกันและลดผลกระทบอย่างเต็มที
2: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร.1อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำในภาพรวมของคลองร.1และความเสียหายของประตูระบายน้ำพร้อมพบปะประชาชนโดยกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนรวมถึงการป้องกันและรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเนื่องจากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนจังหวัดสงขลาเคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างหนักเมื่อปีที่ผ่านมารัฐบาลจึงได้ถอดบทเรียนมาปรับใช้ในการวางแผนและเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนให้มากที่สุดทั้งนี้จากการตรวจสภาพคลองร.1พบว่ายังมีจุดที่ได้รับความเสียหายแต่ประชาชนไม่ต้องกังวลเนื่องจากกรมชลประทานได้เตรียมแผนปรับปรุงและบริหารจัดการน้ำไว้แล้วขณะที่กรมทางหลวงจะเร่งซ่อมแซมถนนที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งดำเนินมาตรการป้องกันในด้านต่างๆโดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณจากงบกลางเพื่อให้จังหวัดสงขลานำไปใช้ในการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัยอย่างเต็มที่ย้ำว่าจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดสำคัญทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ
3: วันนี้ก็มาตรวจหลังจากเปิดด่านมาก็มาตรวจที่คลองร.1นี้ก็ได้เห็นว่ามีความเสียหายอยู่พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องกังวลทางกรมชลประทานเขาได้เตรียมการซ่อมแซมนะครับกรมทางหลวงก็จะซ่อมแซมเรื่องถนนหนทางต่างๆแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันการเตรียมการต่างๆงบประมาณก็คงต้องใช้งบของผมนี่แหละงบกลางนะครับที่จะเอามาให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาในการที่จะป้องกันไอ้ปัญหาน้ำที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้นะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
2: ้นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมาว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตนเองทำให้เห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างใกล้ชิดและเร่งการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบควบคู่กับการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำพร้อมย้ำว่าแม้รัฐบาลไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำฝนได้แต่สามารถเตรียมมาตรการรองรับและระบบการให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพและบูรณาการทำงานของทุกกระทรวงและทุกภาคส่วนทั้งในช่วงเกิดเหตุและหลังน้ำลดเพื่อให้การฟื้นฟูพื้นที่และการดำรงชีวิตของประชาชนกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดผลิตนาฏขอนแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: ส่วนธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่า2 ล้านเหรียญสหรัฐแก่ประเทศไทยเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดสงขลานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADB จำนวน2 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อสนับสนุนการบรรเทาผลกระทบและการฟื้นฟูความเสียหายจากสถานการณ์มหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยกระทรวงการคลังได้ลงนามรับความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจาก ADB ภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้รับความช่วยเหลือดังกล่าวในนามรัฐบาลไทยเพื่อ นำไปฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568รัฐบาลกำชับส่วนราชการในพื้นที่4จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังและเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้
4: นางสาวพลอยไทยเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในช่วงนี้ถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ซึ่งมีการแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากและอาจมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มในพื้นที่ภาคใต้4จังหวัดได้แก่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ประสานแจ้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมรับมือรวมถึงกำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติทำน้ำตกทำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นไม่ให้บุคคลเข้าพื้นที่ในกรณีที่มีคลื่นลมแรงขอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวเล่นน้ำโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มที่รุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงอีกทั้งได้ประสานให้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรับผู้อพยพให้เพียงพอและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวและขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนทราบล่วงหน้าเพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนเหตุน้ำรั่วซึมบริเวณอุโมงค์ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหากำชับทุกหน่วยจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมเผชิญเหตุตลอด24ชั่วโมงนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำโดยกปน.ได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งบริเวณวงเวียนใหญ่และพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นขณะเดียวกันได้เตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งพร้อมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถเข้าดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีรวมถึงประสานลูกค้ารายใหญ่ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำประปาไม่ไหลให้สำรองน้ำในถังพักน้ำไว้เต็มความจุเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยผู้รับเหมาสามารถอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่ได้สำเร็จเตรียมเคลื่อนย้ายสะพานลอยออกเพื่อให้การทำงานสะดวกยิ่งขึ้น
5: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนซุดบริเวณวงเวียนใหญ่พร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนซุดตัวในขณะนี้มีทิศทางที่ดีขึ้นจากเมื่อวานที่สุดตัวอยู่ที่20เซนติเมตรและในขณะนี้ที่ผ่านมา24ชั่วโมงแล้วพบการสุดตัวเพิ่มเพียง8เซนติเมตรทำให้ขณะนี้การสุดตัวของถนนอยู่ที่28เซนติเมตรซึ่งการสุดตัวที่เกิดขึ้นขณะนี้ไม่ใช่การสุดตัวต่อเนื่องรายชั่วโมงจึงคาดการได้ว่าการหุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์เพิ่มประสบความสำเร็จทั้งนี้ผู้รับเหมาก่อสร้างได้นำเครื่องจักรและกำลังคนลงพื้นที่เพื่ออุดช่องว่างในชั้นดินให้ได้มากที่สุดและได้ประสานกับทางกรุงเทพมหานครเพื่อเคลื่อนย้ายสะพานลอยที่คล่อมบริเวณดังกล่าวออกเพื่อการดำเนินการต่างๆจะได้เป็นไปอย่างสะดวกยิ่งขึ้นส่วนอาคารต่างๆในพื้นที่ไม่มีการเอ็นตัวเพิ่มซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญติดตามและตรวจวัดต่อเนื่องทุกๆ30นาทีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องความปลอดภัยสูงสุดโดยต้องปฏิบัติตามแนวทางและหลักวิศวกรรมที่ถูกต้อง
6: ก็แสดงว่าในการโปรเทคในการไปอุดช่องโหว่ข้างล่างเนี่ยมันมีบางจุดแหละที่ ประสบความสำเร็จแล้วนะครับในการอุดช่องโหว่อุดรูรั่วตรงนั้นนะครับแล้วก็ทางทีมงานผู้รับจ้างเนี่ยก็ได้เพิ่มกำลังเพิ่มเครื่องจักรนะครับเข้ามาเพื่อเร่งทำการอุดช่องว่างในดินเนี่ยให้มันได้เยอะที่สุดนี้นะครับทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็กำลังเร่งนะครับแก้ไขปัญหาให้กับท่านให้เร็วที่สุดนะครับต้องกราบขออภัยนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับทางกระทรวงคมนาคมก็ได้กำกับดูแลนะครับกำชับแล้วก็ติดตามในเรื่องของการแก้ปัญหาในทุกขั้นตอนโดยรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีมานะครับก็คือให้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลัก
5: นายสิริพงษ์กล่าวได้ว่าสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบบ้านเรือนเสียหายจากถนนทรุดตัวมีประกันภัยภาคบังคับของผู้ประกอบการในการชดเชยและเยียวยาให้รวมถึงมีการดูแลผู้ที่อพยพจากบ้านเรือนในพื้นที่ด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานม่านนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีน้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณแยกวงเวียนใหญ่พบว่าตรงจุดที่เป็นอาคารที่อยู่ใกล้กับการก่อสร้างพบรอยแตกร้าวตามอาคารและบ่อรองรับน้ำในจุดที่อยู่ต่ำสุดของอุโมงค์ลึกลงไป30เมตรวิธีการรับมือของหน่วยงานคือการฉีดซีเมนต์เหลวเพื่อให้ดินในบริเวณดังกล่าวแข็งตัวลดการไหลของน้ำเข้าไปในอุโมงค์ซึ่งประเด็นที่น่ากังวลไม่ใช่แค่น้ำที่ไหลเข้าอุโมงค์เท่านั้นแต่คือมวลของดินที่จะไหลมาพร้อมกับน้ำด้วยอาจจะส่งผลให้ถนนยุบและจะมีผลต่ออาคารในบริเวณข้างเคียงซึ่งเป็นอาคารเก่ามีเสาเข็มสั้นหากมวลดินหายไปก็อาจทำให้อาคารทรุดตัวได้ดังนั้นต้องติดตามว่าปริมาณน้ำที่ซึมเข้ามาและการสูบน้ำออกมีความสมดุลกันหรือไม่รวมทั้งติดตามการยุบตัวของถนนรายชั่วโมงสังเกตรอยร้าวตามอาคารและกรณีที่อาจมีฝนตกหนักซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในอุโมงค์เพิ่มขึ้นและแม้ว่าขณะนี้จะพบว่าการทรุดตัวน้อยลงแล้วก็ตามแต่ขอให้หน่วยงานเตรียมแผนสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้ด้วย
6: เราจะคาดหวังว่ามันหยุดทันทีมันคงไม่หยุดแต่ว่าสิ่งที่เราดูก็คือว่ามันทรุดน้อยลงไปเรื่อยซึ่งฟังจากข้อมูลที่ทางหน่วยงานแจ้งเมื่อสักครู่นี้เขารายงานให้ผมทราบว่ามันดูเหมือนว่ามันดีขึ้นมันไม่ได้ว่ามันจะหยุดไปแบบ 100% ทีนี้ผมคิดว่าในส่วนของประชาชนเนี่ยก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจเพราะว่ามันอาจจะลุกลามอะไรก็ได้เพราะนั้นสิ่งที่เราสังเกตได้สัญญาณเบื้องต้นก็คือเรื่องของการตรวจสอบรอยร้าวในบ้านเราว่ารอยร้าวตัวเนี้ยมันเมื่อก่อนมันไม่เคยมีตอนนี้มันเห็นรอยร้าวเกิดขึ้นเนี่ยถ้ามันมีลักษณะขยายตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราก็ไม่ควรอยู่นิ่งๆละอย่างน้อยก็ควรต้องแจ้งให้หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบ
1: กรุงเทพมหานครจัดเจ้าหน้าที่ดูแลเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และถนนทรุดบริเวณวงเวียนใหญ่อย่างใกล้ชิดและจัดที่พักให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนางสาวกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานเขตธนบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีอาคารได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำรั่วเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ส่งผลให้เกิดการทรุดตัวของอาคารในพื้นที่ซึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือ ICP ตั้งแต่วันแรกของการเกิดเหตุพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่20นายประจำพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยรวมทั้งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของอาคารผลการตรวจวัดตั้งแต่ติดตั้งอุปกรณ์จนถึงปัจจุบันยังไม่พบความผิดปกตินอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมด้านรถกู้ภัยและระบบไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อรองรับการปฏิบัติการตลอดเวลาทั้งนี้ในพื้นที่เขตคลองสานมีอาคารที่อยู่ในรัศมีเฝ้าระวังและอยู่ในประกาศขอความร่วมมือให้ออกจากอาคารจำนวน3อาคารมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ166คนโดยอพยพออกจากพื้นที่แล้ว72คนเหลืออีก84คนซึ่งบริษัทผู้รับเหมาอยู่ระหว่างจัดหาที่พักเพิ่มเติมขณะที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดพิชยยาติการามวรวิหารรองรับประชาชนได้ประมาณ150คนคาดว่าจะเปิดใช้งานเป็นระยะเวลาประมาณ1สัปดาห์คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและกรมสอบสวนคดีพิเศษเร่งปราบปรามเครือข่ายลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติล่าสุดออกหมายจับผู้ต้องหา4รายพร้อมประสานสปป.ลาวและออสเตรเลียขยายผลถึงต้นตอขบวนการ พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยภายหลังการประชุมติดตามความคืบหน้าคดีเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติว่าพนักงานสอบสวนและฝ่ายสืบสวนมีเป้าหมายดำเนินการทำลายเครือข่ายยาเสพติดอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทางเส้นทางลำเลียงและปลายทางเพื่อยุติการลักลอบส่งเฮโรอีนและยาเสพติดทุกประเภททั้งนี้ทางการสปป.ลาวได้ให้ความร่วมมือกับประเทศไทยเป็นอย่างดีทั้งด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการประสานงานด้านการสืบสวนสอบสวนพร้อมยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน
7: กลุ่มบุคคลที่ทำหน้าที่รับยิ้วนะครับสินค้าไปยังประเทศปลายทางแม้จะรู้หรือไม่รู้ว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ก็ตามแต่คนเหล่านั้นท่านกำลังทำความผิดนะครับในฐานหลบหนีสุรากรนะครับซึ่งมีโทษสูงสุดนะครับมีโทษจำคุกนะครับซึ่งข้อตกลงตรงนี้เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ให้สังคมนะครับได้ตระหนักว่าท่านนะครับละเลยต่อความรับผิดชอบต่อชื่อเสียงประเทศไทยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปปส.นะครับกับทางดีเอสไอเราจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดนะครับแล้วก็จะฝากประชาสัมพันธ์ไปยังทุกคนนะครับที่ยังแอบทำอาชีพนี้อยู่ขอให้เลิกครับ
1: ด้านร้อยตำรวจเอกวิษณุฉิมตระกูลรองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าวันนี้ได้ขออนุมัติจากศาลอาญารัชดาพิเศษเพื่อออกหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติม4รายซึ่ง1ใน4คือชาวไทยหรือนายแคล้วถูกจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดเลยจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาชาวลาวมีพฤติกรรมลักลอบพายเรือข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาในประเทศไทยเพื่อลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่เครือข่ายส่วนผู้ต้องหา2รายก่อนหน้าซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาจับได้ที่จังหวัดเลยอยู่ระหว่างการฝากขังที่ศาลสำหรับการสืบสวนเจ้าหน้าที่ยืนยันว่ายังไม่ตัดประเด็นการตรวจสอบบัญชีชื่อโรสออกจากคดีเนื่องจากพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับบุคคลหลายรายและอยู่ระหว่างตรวจสอบธุรกรรมอย่างละเอียดกระทรวงอุตสาหกรรมวางทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังเน้นดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติพร้อมสนับสนุนโครงการโซล่ารูฟท็อปเพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศสู่เศรษฐกิจสีเขียว
8: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนช่วงครึ่งปีหลังว่ารัฐบาลมุ่งเน้นดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติอย่างเต็มที่โดยเร่งดำเนินการแก้ไขกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรียังเดินหน้าบทบาทเซลแมนของประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการเยือนมาเลเซียการเตรียมเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเจรจาความร่วมมือด้านเทคโนโลยี AI รวมถึงเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI

0: ้าหากสินค้ากลุ่มพลังงานสะอาดได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติมาแล้วผู้ประกอบการสามารถนำมาเทียบเคียงขึ้นทะเบียนกับสมอได้ทันทีโดยไม่ต้องทดสอบซ้ำปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมเร่งดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแอมโมเนียรั่วไหลที่จังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมกำชับนายจ้างให้เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าจากเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในบริษัทบุญวัน2019จำกัดผู้ประกอบกิจการผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภคตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกจ้างได้รับผลกระทบ20รายสำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาสามชุกลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทนเพื่อให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลและความคุ้มครองอย่างครบถ้วนจากการตรวจสอบพบว่าบริษัทมีลูกจ้างทั้งหมด56คนสาเหตุเกิดจากวาล์วต้นทางก๊าซชำรุดทำให้สารแอมโมเนียรั่วไหลส่งผลให้ลูกจ้างมีอาการระคายเคืองตาแสบจมูกและหายใจติดขัดมูลนิธิกู้ภัยได้นำผู้ได้รับผลกระทบทั้ง20รายส่งรักษาที่โรงพยาบาลเดิมบางนางบวชซึ่งแพทย์ให้การรักษาในฐานะผู้ป่วยนอกพร้อมกำชับให้นายจ้างตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือและระบบที่เกี่ยวข้องให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
3: ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report 2026ให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนสะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพของประเทศไทยรัฐบาลจึงเดินหน้าปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับมาตรฐานประเทศเพื่อผลักดันไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD ภายในปี2028ซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนดึงดูดการลงทุนคุณภาพสร้างงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหมยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวกับผู้สื่อข่าวภายหลังการพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่กรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการประชุมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อยูเครนและในอีกไม่กี่วันข้างหน้ายูเครนจะได้รับชุดระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริอตจากสหรัฐซึ่งทั้งยูเครนและสหรัฐบรรลุข้อตกลงร่วมกันในระดับการเมืองแล้วโดยสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องของยูเครนจะต้องลงมือทำงานโดยทันทีเพื่อจะรับใบอนุญาตการผลิตระบบแพทริอตรุ่น PAC-3 ในประเทศโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริอตของสหรัฐถือเป็นหนึ่งในอาวุธไม่กี่ชนิดที่สามารถสกัดกั้นขีปนาวุธจากรัสเซียที่โจมตีหลายพื้นที่ในยูเครนได้ขณะที่รัสเซียยังยกระดับการโจมตีที่มุ่งเป้าหลายพื้นที่ในยูเครนอย่างต่อเนื่องสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจฟิลิปปินส์ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มบนเกาะมินดาเนาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นอย่างน้อย5รายและสูญหายอีก6รายซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกหนักจ่องอย่างต่อเนื่องจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นบาวีขณะที่ล่าสุดพายุไต้ฝุ่นบาวีกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ทางตะวันออกและทางตอนเหนือของเกาะไต้หวันรวมถึงหมู่เกาะซากิจิมะ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในวันนี้

0: ด้วยความเร็วลมสูงสุด162กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะพัดเข้าสู่จีนในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งถือเป็นพายุไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษทั้งนี้ความรุนแรงของพายุไต้ฝุ่นที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากพื้นผิวมหาสมุทรมีอุณหภูมิอุ่นขึ้นรวมถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้พายุยิ่งทวีความรุนแรงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีผลกระทบจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569ฉบับที่5ในช่วงวันที่10ถึง15กรกฎาคมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงส่งผลให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยโดยในช่วงวันที่11ถึง14กรกฎาคมนี้ภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันตกของภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรีขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยจะทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และหมายเลข1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่15กรกฎาคมอันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นบาวีบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์พระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:10 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง77เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชะนดาอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:33 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:57 นาที
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
10: คนไทยไม่เอาสินบน
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
11: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
12: โหยิ้มหวานเชียว
13: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะแล้วคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
11: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
13: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
9: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
15: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิเลยสิพี
16: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
17: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
18: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
19: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
18: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
20: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
20: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

วัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะและก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาถุงครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสั้นนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาแล่งกันแน่นอนค่ะก็จะเป็นเรื่องราวข้อมประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในเรื่องข้อมคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนนะคะแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะแล้วก็ด้านตะวันตกข้อมภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะโดยจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่15กรกฎาคม2569นี้นะคะโดยในช่วงวันนี้ก็คือวันที่10ถึง15กรกฎาคม2569ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงค่ะส่งพ้นหายคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงนะคะโดยมีคลื่นสูง2ถึง4เมตรนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า4เมตรค่ะส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะข้อให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยค่ะโดยในช่วงวันที่1011นะคะถึง14เนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะด้านตะวันตกข้องภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีตราดและก็กาญจนบุรีค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเข้าไกลทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะอันหนึ่งค่ะพายุไต้ฝุ่นบาวีนะคะบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและก็ขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนนะคะของประเทศจีนค่ะในช่วงวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้นะคะโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยแต่ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางค่ะในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะที่ www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่อยากจะมาเตือนกันนะคะพอวันนี้วันศุกร์แล้วนะคะเราชาววันเสาร์อาทิตย์จะได้วางแผนในการใช้ชีวิตกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเสด็จออกณวังสะปทุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมผลักดันจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยทางการอิสราเอลแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองให้แก่สหรัฐเกี่ยวกับการที่อิหร่านเตรียมวางแผนก่อเหตุลอบสังหารประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026คาโรลีนาบุคโควาชนะโคโคกอฟผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้เป็นครั้งแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพริยพัฒน์รัตศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นางสาวนิตยาเชษฐาโชติรสหุ้นส่วนบริษัท KPMG ภูมิชัยสอบบัญชีจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการตรวจสอบบัญชีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 10:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้ในชองโกปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:57 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้คุณหญิงจราศรีทีปิรัตน์กรรมการและเลขานุการบริหารกองทุนหทัยทิพย์นำพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและคณะเฝ้ากราบทูลผลการดำเนินงานต่างๆที่กองทัพไทยและกองทัพบกรับผิดชอบดำเนินการตามโครงการกองทุนหทัยทิพย์ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครเวลา 18:48 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในวันเดียวกันนี้เวลา 8:41 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจฐานพรานที่11อำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่4411อำเภอทานโตโดยเฉพาะกิจฐานพรานที่33อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาสถานีตำรวจภูธรราตาปัญญังอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีและโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้จังหวัดเพชรบุรีส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้ภายใต้โครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสหกรณ์ป่าเด็งจังหวัดเพชรบุรีพร้อมมอบเครื่องบดสับอาหารสัตว์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทรวมทั้งมอบพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์แพะเนื้อสายพันธุ์บอจำนวน20ตัวโดยองคมนตรีได้ตั้งชื่อลูกแพะตัวแรกของธนาคารว่านำโชค พร้อมมอบเงินสงเคราะห์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนจำนวน10ครอบครัวสำหรับโครงการธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทกรมปศุสัตว์องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเด็งและภาคีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่โดยสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มผู้เลี้ยงแพะถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงแพะสนับสนุนโรงเรือนและแพะพันบ่อจัดตั้งคณะกรรมการธนาคารแพะรวมทั้งวางระบบบริหารจัดการและติดตามผลเพื่อให้สามารถขยายพันธุ์และต่อยอดเป็นอาชีพที่มั่นคงในระยะยาวขณะที่นายกันวิชัยวนาวิวัฒกุลหรือจอบิประธานกลุ่มธนาคารแพะบ้านป่าเด็งใต้เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวช่วยสร้างงานและรายได้ให้ผู้สูงอายุในชุมชนเนื่องจากคนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เดินทางไปทำงานในเมืองนอกจากเป็นการสร้างรายได้เสริมแล้วยังเป็นต้นแบบในการพัฒนาอาชีพจากทรัพยากรในท้องถิ่นและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองจากนั้นพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนทุเรียนป่าเด็งแหล่งปลูกผลไม้สำคัญของอำเภอแก่งกระจานเพื่อรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในพื้นที่นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดการแสดงละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569
3: นางยุติกาอิสรางกูลณอยุธยาอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกล่าวว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมเตรียมจัดการแสดงละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยรวมถึงบูรณาการความร่วมมือของเครือข่ายในการขับเคลื่อนถ่ายทอดและสร้างสรรค์งานวัฒนธรรมแขนงต่างๆความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่หลากหลายโดยละครหุ่นไทยเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาศิลปะการแสดงเมื่อปี2553กำหนดจัดการแสดงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมในจังหวัด4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือ2ครั้งณมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกและโรงเรียนสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2ครั้งณมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นและโรงเรียนโคราชจังหวัดนครราชสีมาภาคใต้2ครั้งณมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและโรงเรียนสภาราชินีตรังจังหวัดตรังและภาคกลาง2ครั้งณโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชชิมจังหวัดนครสวรรค์และโรงเรียนจิตรดากรุงเทพมหานครภายในงานมีการรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพรวมถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามตลอดจนการทรงงานในการสืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธานแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนำมาร้อยเรียงและสร้างสรรค์เป็นผลงานเพื่อนำเสนอต่อนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนมาริชโยรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาผลักดันจังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวชายแดนควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย
4: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาและติดตามมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่โรงแรมบุรีสีภูอำเภอหาดใหญ่โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสนอแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดโดยที่ประชุมได้หารือการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางและการแก้ไขข้อจำกัดในการผ่านด่านชายแดนการตั้งความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะตลาดมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดหลักของจังหวัดสงขลานายสุรศักดิ์กล่าวว่านักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวไทยและยังคงเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงวิกฤตจึงต้องให้ความสำคัญกับตลาดนี้มากยิ่งขึ้นพร้อมย้ำว่าการพัฒนาการท่องเที่ยวต้องควบคู่กับการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดการเดินทางซ้ำและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอย่างยั่งยืนธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT พร้อมเน้นย้ำบทบาทสื่อรัฐ นำเสนอข่าวสารที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อประชาชน
5: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชวลิตและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ครบรอบ38ปีณศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ถนนติภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครโอกาสนี้นางสาวสุภมาศกล่าวแสดงความชื่นชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในฐานะสื่อของรัฐที่ทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนด้วยความถูกต้องแน่นยำและเที่ยงตรงเป็นที่พึ่งด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องพร้อมอวยพรให้บุคลากรของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังกายและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อคุณภาพที่สร้างสรรค์ปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสังคมตลอดจนมีส่วนในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป
6: วันนี้ก็เป็นวันที่ NBT นะคะหรือว่าช่อง11นะคะก็ได้ดำเนินกิจการมาครบ38ปีย่างขึ้นสู่ปีที่39แล้วค่ะก็ขอแสดงความชื่นชมนะคะที่เป็นสื่อของรัฐที่ได้นำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์เป็นสาระข่าวที่ถูกต้องแม่นยำเที่ยงตรงแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนได้นะคะก็ขออวยพรให้พี่น้องชาว MT ทุกท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงมีพละกำลังกายและกำลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อชั้นเยี่ยมนะคะที่จะคอยบำบัดทุกบำรุงสุขดูแลคุณภาพชีวิตนะคะแจ้งข่าวสารที่ดีงามที่ถูกต้องเป็นสื่อที่สร้างสรรค์และปลอดภัยให้กับประชาชนคนไทยนี้ตลอดไปค่ะ
5: ทางนี้ในช่วงเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีสักการะพระพรหมพระพิฆเนศศาลตายายและพระอินทร์ณบริเวณศาลพระพรหมและลานพระอินทร์จากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายจตุปัจจัยทายธรรมณห้องสตูดิโอ4อาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานก่อนที่คณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาจะร่วมมอบช่อดอกไม้และกระเช้าแสดงความยินดีแก่คณะผู้บริหารสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยชวิสาปทุมมารายงาน
1: กรมอนามัยขับเคลื่อนนโยบายเด็กเกิดน้อยแต่ต้องเติบโตอย่างมีคุณภาพเนื่องในวันประชากรโลก2569เพื่อสร้างทุนมนุษย์รับสังคมสูงวัยแพทย์หญิงอัมพรเบญจพลพิทักษ์อธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าเนื่องในวันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันประชากรโลกซึ่งประเทศไทยปัจจุบันมีจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดลงเหลือเพียง 380,000 คนส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เนื่องจากมีประชากรอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า120และมีแนวโน้มก้าวสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดภายในเวลาไม่ถึง10ปีทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้อัตราการเกิดลดลงมาจากหลายสาเหตุทั้งภาระค่าครองชีพความไม่มั่นคงในการทำงานการแต่งงานช้าและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตล้วนส่งผลต่อการตัดสินใจมีบุตรหากสถานการณ์ยังดำเนินต่อไปจะกระทบต่อกำลังแรงงานการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมถึงระบบสวัสดิการและบริการสาธารณสุขในระยะยาวกรมอนามัยจึงเร่งสร้างเด็กคุณภาพให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยแบบองค์รวมและขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยตามแนวคิดการดูแลเด็กอย่างเอาใส่ใจรอบด้านเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของชีวิตกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยกระดับมาตรการคุมเข้มการส่งออกสมุนไพรควบคุมสกัดกั้นขบวนการลักลอบซุกซ่อนกัญชาเดินทางออกนอกประเทศนายแพทย์เทวันธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเปิดเผยว่าจากกรณีที่ยังพบการลักลอบนำกัญชาออกนอกประเทศอย่างต่อเนื่องทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้เร่งปรับเปลี่ยนมาตรการจากเดิมที่เน้นการตรวจค้นที่หน้าด่านสนามบินมาเป็นการสกัดกั้นตั้งแต่ต้นทางโดยจะทำการเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาตส่งออก จากระบบ DTAM Next เข้ากับระบบ National Single Window หรือ NSW ของกรมศุลกากรซึ่งจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบเอกสารแจ้งรายละเอียดการส่งออกหรือแบบพ.ท. 32ได้แบบเรียลไทม์เพิ่มประสิทธิภาพในการจับกุมขบวนการใช้เอกสารปลอมขณะเดียวกันยังช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่ทำถูกกฎหมายสามารถยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ได้ครบวงจรโดยไม่ต้องเดินทางมาส่งเอกสารด้วยตนเองทางด้านบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดลักลอบนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรกรมศุลกากรได้เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน10ปีและปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทพร้อมทั้งริบของกลางเป็นของแผ่นดินกรมทรัพยากรธรณีตรวจสอบเหตุแผ่นดินไหวขนาด 2.4 บริเวณตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีได้ออกประกาศเกิดแผ่นดินไหวขนาด 2.4 ที่ระดับความลึก1กิโลเมตรบริเวณตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาเมื่อเวลา 15:05 นาทีวันนี้สาเหตุเกิดจากการเลื่อนตัวของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาที่มีการวางตัวในแนวเกือบทิศเหนือใต้ค่อนมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีการเลื่อนตัวแบบรอยเลื่อนปกติเบื้องต้นมีรายงานการรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนในพื้นที่ตำบลดอกคำใต้และตำบลสว่างอารมณ์อำเภอดอกคำใต้แต่ไม่มีรายงานความเสียหายโดยศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีจะเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:18ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า

0: รัฐรอบสังหารในปี2563สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอานัสคัตตับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของซีเรียเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงซีเรียสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่ลงมือก่อเหตุลอบวางระเบิด2ครั้งใกล้กับโรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงดามัสกัสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายพร้อมกันนี้นายคัตตับยังเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุรายนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้าย IS ทั้งนี้เหตุระเบิดดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกำลังปฏิบัติภารกิจเดินทางเยือนประเทศซีเรียเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีอาเมดอันชาราผู้นำซีเรียสารคดีเกียโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นของรัฐบาลญี่ปุ่นระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยครอบคลุมสถานประกอบการด้านที่พักอาศัยจำนวน522แห่งทั่วประเทศหรือประมาณร้อยละ 72.2 กำลังประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างเร่งด่วนขณะเดียวกันญี่ปุ่นกำลังเผชิญจำนวนประชากรสูงวัยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและประชากรเกิดใหม่ที่ลดลงรวมถึงค่าตอบแทนในงานภาคบริการที่น้อยกว่างานในภาคการผลิตจนส่งผลให้ภาระงานของพนักงานปัจจุบันเพิ่มขึ้นและเลือกที่จะลาออกจากงานในภาคส่วนนี้ทั้งนี้ญี่ปุ่นมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปี2568มีจำนวนพุ่งสูงถึง40ล้านคนและการใช้จ่ายยังสูงเป็นประวัติการณ์ซึ่งเป็นผลมาจากค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงจึงทำให้ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางมาญี่ปุ่นถูกลงไปด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติฝรั่งเศสพบมอร็อกโกเกมนี้ทัพตราไก่ครองเกมบุกได้เหนือกว่ามีโอกาสจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่านมือของยาซีนบูนูผู้รักษาประตูของมอร็อกโกจนกระทั่งนาทีที่60คีเลียนเอ็มบัปเป้ยิงประตูให้ฝรั่งเศสขึ้นนำ1ประตูต่อ0และเป็นประตูที่8ของเจ้าตัวในฟุตบอลโลกหนนี้ด้วยจากนั้นอุสมานเดมเบเล่มายิงให้ทีมตราไก่หนีห่างเป็น2ประตูต่อ0ในนาทีที่66และจบเกมด้วยสกอร์นี้ทำให้ฝรั่งเศสผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติสเปนหรือเบลเยียมสำหรับการแข่งขันในคืนนี้สเปนพบเบลเยียมเวลา 20:00 นสำหรับทั้ง2ทีมเคยเจอกันมาแล้ว22ครั้งสเปนชนะ12ครั้งเบลเยียมชนะ5ครั้งและเสมอกัน5ครั้งโดยนัดล่าสุดที่เจอกันเป็นเกมอุ่นเครื่องเมื่อปี2016เกมนั้นสเปนชนะ2ประตูต่อ0สโมสรเชลซียอดทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเปิดตัวชาบีอลอนโซกุนซือชาวสเปนเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมอย่างเป็นทางการในฤดูกาล 2026-2027 โดยเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลา4ปีตัวอลอนโซได้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรว่าเชลซีกำลังดำเนินงานไปในทิศทางที่เหมาะสมพร้อมระบุว่าความสำเร็จเกิดจากการทำงานอย่างมีคุณภาพการตัดสินใจที่ถูกต้องและการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เข้มแข็งโดยทุกฝ่ายต้องร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อยกระดับมาตรฐานของทีมและบรรลุเป้าหมายร่วมกันศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดัน2026ที่สนามออลอิงแลนด์เทนนิสคลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศคาโรลีนามูโควานักหวดสาวมือ10ของรายการจากเช็กเอาชนะโคโค่กอล์ฟมือ7จากสหรัฐอเมริกา2-1เซต6-2 1-6 7-6 ไทเบรก12-10ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมเป็นครั้งแรกโดยจะไปพบกับลินดานอสโควานักหวดมือ9เพื่อนร่วมชาติที่เอาชนะมาตาคอสยุกมือ12จากยูเครน2เซตรวด6-4และ6-4ผ่านเข้าชิงชนะเลิศแกรนด์สแลมได้เป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันโครงการคนต้นแบบกีฬาเปิดตัวรายการสารคดี Grassroots Futsal จากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวติดตามได้จากรายงาน
2: ในวันกล้าเขาแก้วหัวหน้าโครงการคนต้นแบบกีฬาสร้างแรงบันดาลใจพร้อมด้วยนางอุตสาห์รุ่งโรจน์การค้าผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับประชาชนผู้แทนกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวรายการสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดสุดลึกซึ้งเลี้ยงเด็กหนึ่งคนใช้คนทั้งหมู่บ้านโดยมีแพรพลอยหัวใจเพชรนักฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยและโค้ชโอธนาธรสัทนาประสิทธิ์ผู้ฝึกสอนฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์สำหรับสารคดีกราสรูทฟุตซอลจากจุดเล็กๆสู่ดวงดาวมีความยาว7ตอนพาผู้ชมไปติดตามชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้มีใจรักในกีฬาฟุตซอลแต่ต้องฝึกซ้อมภายใต้ข้อจำกัดของพื้น

0: ที่7รูปแบบทั่วประเทศประกอบด้วยรัฐพลสุทธิโรจน์สนามชุมชนแออัดคมพลพิภพสนามใต้ทางด่วนเทิดศักดิ์เจริญพงษ์สนามในวัดสุภวุฒิเถื่อนกลางสนามบนหุบเขาแพรพลอยหัวใจเพชรสนามป่าโกงกลางฉัตรโชติช่วงสนามโรงเรียนคนพิการรัตนาธรสัทนาประสิทธิ์สนามในชุมชนมุสลิมแพรพลอยหัวใจเพชรกล่าวว่าอยากให้สารคดีนี้เป็นการต่อยอดจุดประกายให้กับเด็กๆรุ่นใหม่ต่อไป
1: เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแล้วก็ที่หนูได้ไปลงพื้นที่มาก็ยังมีน้องฟุตซอลผู้หญิงมาเล่นเหมือนกันหนูก็อยากให้ตรงนี้เป็นการต่อยอดน้องๆค่ะ
0: ร่วมติดตามได้ทาง Facebook Page ฟุตซอลปูนปูนและ YouTube ฟุตซอล Thailand TV เริ่มตอนแรกวันที่14กรกฎาคมรวม7ตอนทุกวันอังคารเวลา 20:00 น.พี่เจ็ดกัจจนากุลรายงาน
2: คณะกรรมการพิจารณาออกใบอนุญาตสโมสรหรือ FIB มีมติให้นรายูไนเต็ดไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันไทยลีก2หลังไม่ผ่านหลักเกณฑ์ใบอนุญาตสโมสรหรือคลับไลเซนซิ่งเนื่องจากนรายูไนเต็ดไม่ได้ทำคลับไลเซนซิ่งสำหรับแข่งขันในไทยลีก3ฤดูกาล2026-2027ส่งผลให้ทีมจะต้องเริ่มใหม่ในไทยแลนด์เซมิโปรลีกในฤดูกาลหน้าแทนหากยังทำทีมต่อทั้งนี้นรายูไนเต็ดยังสามารถยื่นอุทธรณ์ผลพิจารณาผ่านคณะกรรมการอุทธรณ์ได้ทันทีโดยจะใช้เวลาพิจารณา2สัปดาห์หลังจากนี้ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: สำหรับธรรมชีวชิตในวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
5: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวแต่ยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรัมและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

ายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะโดยวรรณกรรมพานแว่นฟ้าจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่เมื่อปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะและก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะโดยใช้ชื่อของการประกวดว่าพานแว่นฟ้าค่ะก็หมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของมีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะมีชื่อเรื่องว่าใต้ก๋งผู้มิเคยท่องทะเลเป็นผลงานการประพันธ์โดยชิตชยากรค่ะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

มันเป็นเรือประมงลำใหญ่สุดเท่าที่เคยเห็นมานับเป็นบุญวาสนาเจ้าของเรืออย่างยิ่งมีใครสักกี่คนสามารถครอบครองนาวายักษ์ขนาดนี้ได้แต่มิใช่เท่าแก่ตักจะได้เรือลำนี้มาแบบง่ายๆเขาต้องลงทุนลงแรงมากมายมหาศาลโดยเริ่มจากต้องสร้างความศรัทธาต่อประชาชนเพื่อให้เรือเขามาเป็นผู้รับสัมปทานจับสัตว์น้ำทุกชนิดในเขตทะเลไทยวันเริกงามยามดีปล่อยเรือใหญ่สู่ทะเลใครต่อใครมาแสดงความยินดีอย่างมืดฟ้ามัวดินแม้วัยจวน80ปีแต่เท่าแก่ตักดูอ่อนกว่าอายุจริงมีรอยยิ้มอิ่มเอมบนใบหน้าเขาต้อนรับแขกเรือเราไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยภรรยาและลูกหลานมาร่วมงานครบถ้วนส่วนมหาเศรษฐีลำดับต้นๆของประเทศย่อมไม่พลาดโอกาสมาแสดงความยินดีกับเท่าแก่ด้วยเหมือนกันฉันมองออกว่ามีเจ้าสัวบางคนมิชอบเท่าแก่นักแต่ความรู้สึกชังถูกซ่อนไว้ในหลืบลึกของหัวใจเดิมทีพวกเขาเคยเป็นคู่แข่งด้านธุรกิจกันมาแต่พอสัมปทานใหญ่สุดในประเทศตกเป็นของเท่าแก่ตั๊กมีหรือใครจะคิดแข่งข้อกับเขายังเปิดเผยใช่ว่ามังกรชรามิรู้เท่าทันแต่เท่าแก่ตั๊กถือว่าตัวเองอยู่บนบัลลังก์สูงสุดชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกได้เสมอทุกคนเปรียบเหมือนตกเป็นเบี้ยล่างของเขาคำกล่าวแสดงความยินดีต่อเจ้าของเรือใหญ่เปล่งจากปากนักธุรกิจและข้าราชการระดับสูงที่มาร่วมงานไม่ขาดสายพิธีบวงสรวงแม่ย่านางเรือจัดเต็มอัตราศึกพราหมณ์ชุดขาวเจ้าพิธีอัญเชิญเทียนเฟยพระชายาแห่งสวรรค์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเทพคุ้มครองทางทะเลช่วยให้ผู้ใช้เรือเป็นพาหนะปลอดภัยในการเดินทางชาวจีนเชื่อว่าพระนางเทียนเฟยสามารถบันดาลให้คลื่นลมสงบบันดาลให้เกิดลมเพื่อขับไล่โจรสลัดรวมถึงเสกสร้างม่านหมอกเพื่อกำบังตาจากเหล่าโจรร้ายและช่วยดลบันดาลให้การเดินทางราบลื่นได้เสมอครั้งหนึ่งเจิ้งเหอผู้บัญชาการทหารเรือจีนประสบพายุร้ายกลางทะเลจึงขอให้เทียนเฟยช่วยคุ้มครองคลื่นลมสงบได้ราวปาฏิหาริย์เมื่อเดินทางมาถึงกรุงศรีอยุธยาเขาได้ทำพิธีบวงสรวงเทียนเฟยความเชื่ออันนี้เผยแพร่ในหมู่คนไทยจนกลายเป็นรากฐานค่านิยมมาจนถึงปัจจุบันเครื่องบวงสรวงสมฐานะเรือลำใหญ่ของประเทศผ้าสามสีกระดาษเงินกระดาษทองธูปดอกไม้น้ำกิ่งทับทิมรวมถึงขนมและอาหารเช่นจันอับเป็ดต้มปลาหมึกแห้งเนื้อหมูสามชั้นข้าวผลไม้ทุกอย่างถูกนำไปไว้ที่โขนเรือพราหมณ์กล่าวอัญเชิญเทพเทียนเฟยหรือแม่ย่านางมารับเครื่องเส้นไหว้ขอพรให้คุ้มครองทุกชีวิตของคนบนเรือรวมถึงขอให้การเดินทางประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายชาวเรือมีความเชื่อว่าโขนเรือเป็นที่ประทับของแม่ย่านางบริเวณนี้เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์ในเรือถือเป็นเสาเอกของลำนาวาทุกคนต้องเคารพกราบไหว้ห้ามลบหลู่โขนเรือถ้าผู้ใดฝ่าฝืนจะนำความเดือดร้อนมาสู่คนในเรือแม้ปัจจุบันความเชื่อนี้คลี่คลายลงไปมากแต่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้น้อยคนจะกล้าเพิกเฉยแม้เท่าแก่ตักเชื่อมั่นว่าตัวเองอยู่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่คล้ายสายลมเอื่อยเฉยไม่มีผลใดกับโลกแห่งความจริงแต่ที่เขามิได้ละเลยในเรื่องนี้มิใช่ว่ากริ่งเกรงแม่ย่านางแต่ต้องการให้ผู้คนเห็นบารมีของตัวเองมากกว่าฤกษ์งามยามดีมาถึงเรือเคลื่อนลำออกจากท่าอย่างสง่างามเสียงปรบมือและเสียงชัยโยโห่ร้องดังก้องมนุษย์ทุกผู้นามคล้ายฝากความหวังไว้กับเรือใหญ่ลำนี้ฉันรู้ดีเท่าแก่ตักปรารถนาผลประโยชน์สูงสุดจากการเดินเรือประชาชนทุกคนต้องการส่วนแบ่งจากงานครั้งนี้ด้วยสัมปทานเป็นของเท่าแก่ตักก็จริงแต่เขาต้องแบ่งปันให้ประชาชนทุกคนตามเงื่อนไขของสัมปทานเท่าแก่ไม่มีตำแหน่งใดในลำเรือมิได้เดินทางไปกับเรือเขาบอกกับใครต่อใครอยู่เสมอว่าแก่แล้ว
ขอเป็นคนอยู่เบื้องหลังการทำงานดีกว่าใต้กงเรือลำนี้คือลูกชายคนเล็กของเท่าแก่ตั๊กเขากำหนดให้ทายาทสุดที่รักรับตำแหน่งสูงสุดในการปฏิบัติการครั้งนี้ฉันไม่รู้หรอกว่าเท่าแก่เชื่อในศักยภาพของลูกชายหรือเชื่อมั่นในสติปัญญาของตัวเองว่าสามารถดูแลทุกเรื่องได้ฉันเพิ่งเห็นใต้กงหนุ่มคนนี้เขาอายุเพียง30กว่าฉันคิดว่าเขาอาจจะนำนาวาไปได้ด้วยดีเพราะท่าทางเฉลียวฉลาดเหมือนพ่อจบการศึกษาระดับปริญญาเอกด้านการประมงจากเมืองนอกข้อเสียเพียงอย่างเดียวคือเขามิเคยทำงานในเรือมิเคยมีตำแหน่งใดในลำเรือแต่หนนี้กลับกลายเป็นคนสำคัญที่สุดในเรือใหญ่ลำนี้เหล่าบริวารของเท่าแก่ตั๊กคุยกันแว่วมาเข้าหูพวกเขาส่วนมากมีความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่น่ามีปัญหาแม้ใต้กงไม่มีประสบการณ์แต่รอบตัวเขาเต็มไปด้วยขุนศึกระดับเจ้าแห่งน่านน้ำประการสำคัญมีหรือเท่าแก่ตั๊กจะยินยอมให้ลูกชายประสบภัยพวกเขาเชื่อว่าเท่าแก่คือผนังทองแดงกำแพงเหล็กเขาต้องพยุงสายเลือดของตัวเองให้เดินทางได้อย่างมั่นคงตลอด4ปีของสัมปทานเรือใหญ่บรรทุกความหวังของผู้คนแล่นสู่ทะเลกว้างคลื่นลมราบเรียบเทียบได้กับนิมิตหมายอันดีงามของการเดินทางไต้กงหนุ่มเปลี่ยมความเชื่อมั่นดูเขามิได้กังวลใจในเรื่องใดนักแววตาช่างเด็ดเดี่ยวคำพูดเด็ดขาดดังบิดาฉันรู้จักเท่าแก่ตั๊กดีเราเคยลงเรือลำเดียวกันมา2รอบสัมปทานแล้วเขาเป็นใต้กงเก่งที่สุดในสายตาฉันแต่ด้วยความสูงวัยและอาการป่วยเรื้อรังทำให้ต้องสละตำแหน่งสูงสุดในเรือแล้วมอบให้ลูกชายดูแลแทนทะเลกว้างใหญ่เกินใครต่อใครจะเข้าใจได้ทั้งหมดทะเลยิ้มทะเลเศร้าทะเลร้องไห้ทะเลหัวเราะคล้ายสับเปลี่ยนอิริยาบถตลอดทุกช่วงเวลาบางครั้งทะเลเรียบสงบบางครั้งทะเลรวนเรบางครั้งทะเลพิโรธกลาดเกลียวแต่ช่วงแรกออกจากฝั่งมิมีปรากฏการร้ายใดเข้ามากล้ำกลายยี่ชิวเป็นตำแหน่งรองจากใต้กงในเรือลำนี้มียี่ชิวหลายคนทุกคนแบ่งงานกันตามที่ถูกกำหนดบางคนดูแลด้านบุคลากรบางคนดูแลด้านสาธารณสุขบางคนดูแลความสงบเรียบร้อยบางคนดูแลด้านความปลอดภัยบางคนดูแลด้านการจับสัตว์น้ำบางคนดูแลด้านการหาขุมทรัพย์ด้านพลังงานฉันรู้จักและคุ้นเคยกับยี่ชิวหลายคนบางคนเคยเป็นคนใกล้ชิดเท่าแก่ตั๊กเมื่อครั้งเป็นใต้กงจึงไม่น่าแปลกใจเมื่อพวกเขาได้รับคำสั่งมาดูแลใต้กงคนใหม่เพราะถือว่าพวกเขามาจากครอบครัวเดียวกันแต่มีบ้างบางคนมาจากเรือสัมปทานอื่นซึ่งเคยเป็นคู่แข่งของเท่าแก่วันนี้เท่าแก่ตั๊กได้สัมปทานครั้งใหม่พวกเขาจึงเปลี่ยนฝ่ายเฮโลมาอยู่ด้วยฉันไม่รู้ว่านี่เป็นการทรยศเจ้านายเดิมหรือเป็นเรื่องปกติในวงการนี้3ยี่ชิวสำคัญในการเดินทางครั้งนี้คือยี่ชิวชวนยี่ชิวอูและยี่ชิวบุ๋ยทะเลครุขระคล้ายถนนลูกรังลมฝนขึ้นมิฟังคำสั่งของผู้คนบ้างพัดคล้ายรูปร้ายบางครั้งคล้ายชโลมกล่อมเกลาหัวใจมนุษย์บางกระโจนใส่เหมือนจู่โจมราวมิให้ตั้งหลักใต้กงหนุ่มบางครั้งดูมีความสุขกับงานในหน้าที่บางครั้งคล้ายตื่นตกใจแต่เป็นเพียงชั่วขณะเพราะหัวใจเขากล้าแกร่งไม่น้อยประกอบกับมียี่ชิวรายล้อมอารักขาอย่างมีค่าสายตาทุกคืบทุกศอกของทะเลเหมือนมีเบาะทองรองรับเขาอยู่เสมอหน้าน้ำกว้างใหญ่อุดมสมบูรณ์ความจริงเรือประมงลำนี้มิได้มีหน้าที่จับสัตว์น้ำเพียงอย่างเดียวและธาตุในทะเลลึกเป็นขุมทรัพย์อีกประการหนึ่งที่พวกเขาต้องเสาะแสวง
โดยเฉพาะน้ำมันและแก๊สธรรมชาติที่มีปริมาณมหาศาลหลายปีผ่านมามีการค้นพบและนำมาใช้ประโยชน์มากแล้วแต่น่าจะมีอีกมหาศาลที่รอการค้นพบเพียงแต่เรื่องราวเหล่านี้ถูกปิดเงียบรู้กันดีเฉพาะกลุ่มคนบนเรือและนักวิชาการเรื่องนี้เท่านั้นภาระนี้ถูกปิดบังต่อสายตาคนทั่วไปเพราะมันเกี่ยวพันกับประโยชน์เล่นลับบนเรือใหญ่มียี่ชิ่วเชี่ยวชาญในเรื่องนี้โดยเฉพาะเท่าแก่ตักคล้ายรู้ฟ้ารู้ดินรู้สิ้นมหาสมุทรเขาเตรียมทีมงานไว้ครบถ้วนแล้วนายท้ายเรือผู้ควบคุมทิศทางของการเดินเรือทำหน้าที่นำเรือไปตามภารกิจแผนทุกอย่างถูกวางไว้ตั้งแต่รู้ว่าได้สัมปทานในครั้งนี้อินเนียทำหน้าที่คอยดูแลเครื่องยนต์ล้วนคัดเลือกมาจากคนมีฝีมือชั้นเลิศและประสบการณ์สูงถ้าระบบเครื่องมีการชำรุดพวกเขามีความสามารถพอแก้ไขได้แต่ฉันไม่รู้หรอกว่าถ้ามีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นจริงๆพวกเขาจะพยุงให้เรือเดินทางต่อไปได้หรือไม่ข้าวปลาอาหารในการเดินเรือมีบรรดาเจ้าสัวใหญ่สนับสนุนเต็มที่ห้องเสบียงมีวัตถุดิบชั้นเยี่ยมแน่นขนาดจุมโภประจำเรือเป็นพ่อครัวชั้นเยี่ยมระดับโลกส่วนมือรองจากจุมโภทุกคนเป็นเชฟลำดับต้นๆของประเทศพูดกันง่ายๆว่าเรื่องอาหารการกินไม่มีใดน่ากังวลเท่าแก่ตักเป็นห่วงลูกชายคนเล็กมากในเรื่องนี้จึงจัดแม่ทัพโภชนาการมาให้อย่างล้นหลามแน่นอนระดับผู้ใหญ่บนเรือพลอยสุขสำราญไปกับเรื่องนี้ด้วยนอกจากนี้บนเรือเต็มไปด้วยยอดฝีมือทุกสรรพศาสตร์แต่เท่าที่ฉันสัมผัสในหลายวันที่ผ่านมาเริ่มมองเห็นบางจุดอ่อนเริ่มมองเห็นรอยร้าวที่มองผิวเผินเหมือนแข็งแกร่งฉันเริ่มมองเห็นคนไม่เก่งจริงฉันเริ่มเห็นคนดีแต่พูดเริ่มเห็นคนอวดบารมีด้วยมัธุรสวาจาแต่ไร้ปัญญาเรื่องการปฏิบัติงานสัตว์น้ำที่ควรจะจับได้มากกว่านี้กลับหลุดลอดอวนไปได้อย่างง่ายๆทั้งที่มีเครื่องมือไล่ล่าทันสมัยกว่าทุกสัมปทานก่อนหน้านี้ฉันเริ่มสงสัยผู้ที่เรียกตัวเองว่าชำนาญการคล้ายดังเป็นของปลอมบางครั้งฉันเห็นเขาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตัวเองมากกว่าการทำเพื่อส่วนรวมปรากฏมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยปลีกตัวแยกจากกลุ่มใหญ่น่าจะเป็นเพราะคนในเรือมิได้มาจากกลุ่มของเท่าแก่ตักทั้งหมดแต่เกิดจากการรวมตัวของคนหลายกลุ่มพวกเขาถูกกระแสทานแห่งผลประโยชน์พัดพาเข้ามารวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เพื่อครอบครองสัมปทานยักษ์ในหนนี้ดังนั้นนี่จึงคล้ายเป็นการรวมตัวกันอย่างล้มหลวมกมลสันดานในหัวใจแต่ละคนเริ่มปรากฏปากที่เคยบอกว่าจะจับมือกันเริ่มคลอนคลายจะว่าเป็นเพราะคลื่นลมในทะเลก็มีใช่เพราะทุกคนต่างอยู่ในสภาวะแวดล้อมเดียวกันแต่มันเป็นตัณหาของผู้ยึดมั่นเงินตราและเกียรติยศของตัวเองมากกว่าฉันมองออกว่าต่างคนต่างต้องการเป็นใหญ่ต่างคนต่างต้องการผลประโยชน์ส่วนตนแต่มิใช่ทุกคนเลวร้ายไปทั้งหมดฉันเห็นยี่ชิ่วบุ๋ยทำในเรื่องถูกต้องทำนองคลองธรรมเขาพยายามต่อต้านสิ่งไม่ถูกต้องไม่เหมาะไม่ควรแต่ดูคล้ายเป็นมัจฉาน้อยในทะเลใหญ่เขาเป็นคนกลุ่มน้อยในลำเรือเขาคล้ายแกะขาวในกลุ่มแกะดำเพราะมิได้มาจากกลุ่มของเท่าแก่ตักใต้กงหนุ่มมิได้หนักใจยี่ชิ่วรอบกายให้คำปรึกษาได้ทุกเรื่องแถมการติดต่อระหว่างคนบนเรือกับคนบนฝั่งง่ายได้กว่าทุกยุคที่ผ่านมาเท่าแก่ตักเหมือนถอดวิญญาณมาสิงอยู่ในเรือทุกเรื่องที่เกิดขึ้นไม่มีใดรอดพ้นไปจากหูตาของเขาได้ฉันมองออกแล้วว่าใต้กงคนใหม่เป็นเพียงร่างทรงของเท่าแก่เขาสุขสำราญจิตราวกับพักผ่อนบนเรือสำราญมากกว่าออกมาหาปลากับเรือประมงยิ่งเรือแล่นออกสู่ทะเลลึกบางครั้งขึ้นลมรุนแรงขึ้นราวต้านการขับเคลื่อนของเรือใหญ่ทั้งทีมปฏิบัติการต้องเปลืองเรี่ยวเปลืองแรงกันทั่วหน้าเพื่อประคับประคองให้เรือเดินทางต่อไปได้ปริมาณสัตว์น้ำจับได้น้อยกว่าการก่อนผู้มีหน้าที่ด้านนี้บางคนมีท่าทีไม่ซื่อสัตย์แม้ห้องเย็นใหญ่ในเรือมีปูปลาอยู่ไม่น้อย
แต่ฉันไม่แน่ใจว่าวันเรือเข้าฝั่งมันจะมีเหลือสักเท่าใด ยิ่งนานวันฉันมองเห็นความร้าวฉานเพิ่มมากขึ้นฉันได้เห็นคนโง่ที่คิดว่าตัวเองฉลาดฉันได้เห็นคนโง่ที่คิดว่าทุกคนโง่กว่าตัวเองฉันได้เห็นคนโลภที่สักแต่บอกว่าตัวเองเป็นคนพอเพียงฉันได้เห็นคนโกงที่บอกว่าตัวเองเป็นคนยุติธรรมฉันได้เห็นโจรที่ปากบอกว่าตัวเองคือสาธุชนฉันได้เห็นคนอ่อนแอที่เคยคิดว่าเขาเข้มแข็งฉันได้เห็นคนดีที่เคยคิดว่าเขาเป็นคนโง่ฉันได้เห็นความหลากหลายของสันดานมนุษย์รวมถึงลำเรือที่ดูเหมือนความแข็งแรงถูกกระแสการเวลากัดกร่อนเข้าไปทุกทีเรือใหญ่หรูดูดีเพียงภายนอกวัสดุที่ใช้สร้างเรือมีได้มาตรฐานเหมือนที่ฉันคิดฉันนึกถึงอาคารหลังใหญ่กลางกรุงที่ถล่มเพราะแผ่นดินไหวเมื่อไม่นานมานี้ทั้งที่จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวห่างไกลไปถึงพันกิโลเมตรหรือเรือลำนี้คล้ายอาคารหลังนั้นมีทั้งเหล็กเต้าหู้ไม้เต้าหู้บางทีผู้คนบนเรืออาจเป็นคนเต้าหู้ด้วยเหมือนกันฉันเคยคิดว่าคนบนเรือน่าจะมีศักยภาพสูงสุดน่าจะเก่งและเปี่ยมความสามารถแต่หลังจากได้คลุกคลีกับพวกเขามานานวันฉันรู้แล้วว่ามีเพียงไม่กี่คนเป็นของจริงกว่า 90% ล้วนเป็นของปลอมแต่บางครั้งของจริงก็ไม่สามารถเปล่งประกายได้เต็มที่เพราะพวกเขาอยู่ภายใต้ร่มเงื้อมเงาของความมืดดำ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในค่ำคืนวันนี้นะคะชื่อตอนว่าใต้ก๋งผู้มิเคยท่องทะเลประพันธ์โดยชิชยากรเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการใกล้จะหมดลงแล้วค่ะเชิญคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในสัปดาห์หน้าค่ะพบกันในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับพิญญ์รุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทต้องผ่านคณะกรรมการการครองทุกโครงการอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเงินกู้ตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทต้องผ่านคณะกรรมการกันกรองทุกโครงการยืนยันโปร่งใสและไม่มีการล็อกสเปค
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการดำเนินการตามพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าทุกโครงการที่จะใช้งบประมาณจากเงินกู้จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกันกรองซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิจารณาโดยยืนยันว่าจะอนุมัติเฉพาะโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนรวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้รัฐบาลเชื่อมั่นว่าการใช้เงินกู้ภายในกรอบเวลาที่กำหนดจะช่วยสนับสนุนการเคลื่อนตัวของเศรษฐกิจไทยโดยยืนยันว่ากระบวนการพิจารณาโครงการเป็นไปอย่างโปร่งใสส่วนกรณีมีข้อสังเกตเรื่องการล็อกสเปคในบางโครงการขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติโครงการใดโดยทุกข้อเสนอจะต้องผ่านการกันกรองตามขั้นตอนและการอนุมัติใช้งบประมาณยังเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีย้ำว่าจะไม่ยอมให้เกิดการล็อกสเปคหรือเอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใดชวิสาประทุมมารายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเร่งช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและค้นหาพระธุดงค์สูญหายจากเหตุแพแตกบริเวณต้นน้ำคลองยันจังหวัดสุราษฎร์ธานี
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าจากกรณีพระธุดงค์12รูปประสบอุบัติเหตุแพไม้ไผ่แตกบริเวณต้นน้ำคลองยันพื้นที่บ้านบางจำตำบลตะกุกเหนืออำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่งผลให้พระธุดงค์ได้รับบาดเจ็บ11รูปและสูญหาย1รูปได้สั่งการให้อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงบูรณาการกำลังร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ระดมเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์เร่งค้นหาผู้สูญหายพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังโดยกำชับให้คำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งผู้ประสบเหตุและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งติดตามสถานการณ์และรายงานความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จล่าสุดเมื่อเวลา 14:00 น.เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังค้นหาพระธุดงค์ที่สูญหายอย่างต่อเนื่องขณะที่พระธุดงค์ผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง11รูปได้รับการลำเลียงออกจากพื้นที่เพื่อนำส่งโรงพยาบาลวิภาวดีส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ติยาพันยังเทียนรายงาน
3: กระทรวงแรงงานเตรียมหารือเมียนมายกระดับบริการศูนย์ CI เพื่อยกระดับบริการโปร่งใสและเป็นธรรม
6: นายสุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีมีข้อร้องเรียนการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมภายในศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลหรือศูนย์ CI โดยไม่มีใบเสร็จกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเร่งประสานหน่วยงานของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อนายจ้างและแรงงานต่างด้าวโดยปัจจุบันมีศูนย์ CIไอ4แห่งและหน่วยบริการเคลื่อนที่ในจังหวัดชลบุรีซึ่งออกเอกสารรับรองบุคคลให้แรงงานต่างด้าวแล้วกว่า 390,000 คน ด้านนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวว่ากรมได้เชิญทูตแรงงานเมียนมามาหารือและทำหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าหัวคิวในศูนย์ CI ทุกแห่งพร้อมเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การประชุมวิชาการไทยเมียนมาในวันที่21กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อร่วมกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายกระดับการให้บริการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา

0: ที่จบไปนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 783 กิโลเฮิรตซ์สื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่อง

0: ิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: การเลื่อนกระจกตัวการสำคัญข้องหลงร้อนควันรถควันโรงงานการเผาไม้ทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นทุกวันน้ำแข็งละลายภัยพิบัติเพิ่มโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนลดใช้พลังงานปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนเริ่มได้ที่ตัวเราวันนี้เพื่อโลกของพรุ่งนี
2: ้คนไทยจมน้ำเฉลี่ยปีละ810รายบึงลำธารคือสถานที่ที่เสียชีวิตมากที่สุด 49.4% รองลงมาคือสระว่ายน้ำ 6.9% อ่างเก็บน้ำ 4.6%
3: การจมน้ำคือภาวะที่ร่างกายจมอยู่ใต้พื้นน้ำจนทำให้เกิดการบกพร่องของทางเดินหายใจภาวะนี้ไม่เกี่ยวข้องกับความลึกของน้ำการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะขาดออกซิเจนหรือการสำลักน้ำเข้าไปในปอด
2: จากการรายงานขององค์การอนามัยโลกพบว่าทุกๆปีจะมีผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำประมาณ 372,000 คนและเกินครึ่งจะอายุน้อยกว่า25ปี
3: ระวังเด็กปิดเทอมเสี่ยงจมน้ำเสียชีวิต
2: ระวังกรมควบคุมโรคเตือนเหตุจมน้ำฆ่าชีวิตสูงสุดในช่วงวันลอยกระทงนอกจากนี้พบว่าการจมน้ำเกิดขึ้นเนื่องจากโรคประจำตัวกำเริบขึ้นขณะเล่นน้ำเช่นลมชักหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจขาดเลือดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำเนื่องจากการใช้พลังงานขณะทำกิจกรรมมากเป็นต้น
3: ควรปฏิบัติตามกฎสำหรับการโดยสารทางน้ำเสมองดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อต้องโดยสารทางน้ำทำกิจกรรมทางน้ำหรือกิจกรรมใกล้แหล่งน้ำ
2: รู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
4: ์สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

ช่วงเวลาแห่งความสุขสาระและความบันเทิงต่อจากนี้ไปสวทระนองขอนำท่านเข้าสู่รายการฟังสบายคลายเหงา

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีครับพบกับรายการฟังสบายคลายเหงาทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์ครับรายการฟังสบายคลายเหงามาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา 3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มโดยประมาณนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วที่10กรกฎาคม2569นะครับผมเป็นวันสุดท้ายของการทำงานในหน่วยงานราชการนะพรุ่งนี้ก็หยุดแล้วเสาร์กับอาทิตย์นะครับแต่ก็มีบางองค์กรบางหน่วยงานก็ต้องมาทำงานต่อเนาะไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์หรือว่าวันอาทิตย์นะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะเนื่องจากว่าช่วงนี้ยังคงมีฝนตกอยู่ในพื้นที่ระนองเดี๋ยวตกเดี๋ยวไม่ตกนะการพยากรณ์อากาศก็บอกว่าตั้งแต่วันที่10ถึง15นะเราจะได้รับอิทธิพลของพายุนะครับเนาะที่เกิดขึ้นที่นู่นประเทศไต้หวันเนี่ยนะครับเนาะเนื่องจากระนองเป็นร่องมรสุมนะก็อาจจะได้รับเขาเรียกว่าอะไรผลกระทบมีอิทธิพลฝนตกหนักในพื้นที่นะแต่วันนี้ก็ผ่านไป1วันแล้วก็ยังไม่หนักหนาสาหัสเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่ายังคงมีฝนตกลงมาแล้วก็ฟ้าครึ้มตลอดทั้งวันเลยก็ว่าได้นะครับยังไงก็ต้องติดตามการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่มายังจังหวัดสงขลานะครับเนาะไปหลายพื้นที่เลยนะไม่ว่าจะเป็นการเปิดด่านสะเดาแห่งใหม่นะครับเนาะรวมถึงเดินทางไปตรวจเร่งซ่อมคลองร.1นะเพื่อรับมือน้ำท่วมแล้วก็ผลักดันการค้าชายแดนไทยมาเลเซียนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับพร้อมคณะยืนยันระหว่างลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนวันนี้ก็เดินทางไปหลายพื้นที่เลยนะหนึ่งในนั้นก็คือวัดท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลานะครับว่าขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลเตรียมมาตรการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมอย่างเต็มที่เลยนะครับซึ่งปีก่อนเราคงจำได้นะมีน้ำท่วมใหญ่มากๆเลยนะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั่นเองนะครับซึ่งปีนี้นะครับจะเร่งอุดนะครับจุดที่เสี่ยงแล้วก็ซ่อมแซมความเสียหายของคลองระบายน้ำร.1พร้อมสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดซึ่งนายกระบุว่าหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมระบบช่วยเหลือให้พร้อมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะโรงพยาบาลสงขลาและโรงพยาบาลหาดใหญ่รวมถึงการให้บริการพี่น้องประชาชนที่จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่ให้เกิดความล่าช้าพร้อมย้ำว่ารัฐบาลจะไม่ทิ้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงบทบาทของจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นจังหวัดสำคัญเลยนะครับและเป็นประตูการค้าชายแดนไทยมาเลเซียซึ่งรัฐบาลจะเร่งอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางการขนส่งและการค้าระหว่าง2ประเทศให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นโดยตั้งเป้าหมายว่าภายในปี2570นี้จะมีมูลค่าการค้าชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มขึ้นแต่ระดับ1ล้านล้านบาทเลยนะครับเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับ

0: ารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอความรู้ทางกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจมีผลทางกฎหมายอย่างไรการมอบอำนาจเป็นเรื่องที่เราสามารถพบเจอได้อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการติดต่อหน่วยงานราชการการทำธุรกรรมทางการเงินการซื้อขายทรัพย์สินหรือแม้แต่การดำเนินคดีในศาลการมอบอำนาจหมายถึงการที่ผู้มอบอำนาจหรือตัวการแสดงเจตนาให้ผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนตนโดยการกระทำของผู้รับมอบอำนาจภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมีผลผูกพันผู้มอบอำนาจเสมือนว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำการนั้นด้วยตนเองในชีวิตประจำวันเราพบเห็นการมอบอำนาจอยู่เป็นประจำเช่นการมอบอำนาจให้ญาติไปรับเอกสารราชการแทนการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการซื้อขายที่ดินแทนหรือการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปถอนเงินหรือรับเงินแทนการมอบอำนาจในทางแพ่งเช่นการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินหรือทรัพย์สินแทนกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือทุกกรณีแต่ในทางปฏิบัติแล้วการทำเป็นหนังสือถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการมอบอำนาจในเรื่องนั้นจริงและสามารถระบุขอบเขตของผู้รับมอบอำนาจได้อย่างชัดเจนเมื่อได้รับมอบอำนาจแล้วผู้รับมอบอำนาจต้องกระทำภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับหากกระทำเกินกว่าขอบเขตอำนาจการกระทำนั้นอาจไม่มีผลผูกพันผู้มอบอำนาจและอาจทำให้ผู้รับมอบอำนาจต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นสำหรับในคดีอาญาการมอบอำนาจมีลักษณะพิเศษและต้องระบุถ้อยคำชัดเจนเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้เสียหายและการดำเนินคดีอาญาเช่นในคดีความผิดอันยอมความได้ผู้เสียหายสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปร้องทุกข์แทนได้แต่ในหนังสือมอบอำนาจต้องระบุข้อความที่เกี่ยวกับอำนาจการร้องทุกข์ไว้ให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นแล้วการร้องทุกข์ของผู้รับมอบอำนาจอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับการถอนคำร้องทุกข์การยอมความหรือการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้เสียหายก็มักมีการมอบอำนาจโดยชัดเจนเช่นเดียวกันเมื่อมีการมอบอำนาจแล้วอำนาจของผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนก็อาจสิ้นสุดลงได้เช่นผู้มอบอำนาจเพิกถอนการมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจบอกเลิกกันเป็นตัวแทนการเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือในบางกรณีเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายข้อควรระวังคือเราไม่ควรลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ยังกรอกข้อความไม่ครบถ้วนไม่ควรส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารสำคัญให้ผู้อื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็นและควรระบุขอบเขตอำนาจระยะเวลาวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำเอกสารของเราไปใช้ในทางที่ผิดการมอบอำนาจถือเป็นกลไกทางกฎหมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราสามารถดำเนินกิจการต่างๆผ่านบุคคลอื่นได้แต่การมอบอำนาจนั้นต้องกระทำอย่างชัดเจนถูกต้องและรอบคอบเพราะการกระทำของผู้รับมอบอำนาจอาจก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่และความรับผิดผูกพันผู้มอบอำนาจได้โดยตรงหากเราเข้าใจหลักการเหล่านี้ก็จะสามารถใช้การมอบอำนาจได้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย
1: ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับครึ่งรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้นะครับหลังจากไปรับฟังเพลงวันนี้นำเสนอบทเพลงลูกทุ่งแล้วกันนะครับเนาะของท่านสุภาพสตรีแล้วกันก็คือนักร้องหญิงนะครับเนาะนั้นๆจะได้เปิดเพลงลูกทุ่งทีแล้วก็วันนี้เลยจัดให้แล้วกันเผื่อท่านผู้ฟังนะครับเนาะชื่นชอบเพลงลูกทุ่งไม่เห็นเปิดเพลงลูกทุ่งเลยอะไรประมาณนี้ก็นานๆจะวนมาสักครั้งหนึ่งเนาะวันนี้ก็นำเสนอบทโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งที่เป็นศิลปินท่านผู้หญิงแล้วกันเนาะนานๆจะเปิดให้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยจัดเต็มเลยแล้วกันเนาะเป็นเพลงลูกทุ่งแล้วก็เป็นศิลปินผู้หญิงร้องละกันก็มีหลายท่านเลยนะก็คือเพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะครับเนาะที่จบลงไปเมื่อสักครู่ก็คือความรู้เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายละกันเนาะสำหรับใครที่กำลังนะต้องการหาคนแนะนำที่ปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายก็อย่าลืมละกันโทรศัพท์ไปปรึกษานะครับ1157ได้เลยนะครับผมก็จะมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการสูงสุดนะครับคอยให้คำปรึกษาคำแนะนำละกันนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อที่วันนี้นะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่าเราอาจจะได้ยินนะครับคำคุ้นหูก็คือ DSI นะครับลงพื้นที่ปฏิบัติการตรวจค้น5จุดที่เกาะสมุยเกาะพะงันนะครับลุยตรวจเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินแทนต่างชาตินะครับโดยนะครับเป็นนอมินีที่แบบประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าวซึ่งอาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งการตรวจค้นทั้งนี้นะครับสืบเนื่องจากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่พบความผิดปกติของบริษัท34แห่งนะครับก่อนที่จะขยายผลเข้าตรวจสอบบริษัทแล้วก็เครือข่ายที่เกี่ยวข้องคดีสำคัญพบว่าบริษัทแห่งหนึ่งในเกาะสมุยต้องสงสัยใช้นอมินีพัฒนาโครงการวิลล่าหรูบนพื้นที่กว่า97ไร่นะครับซึ่งมีมูลค่าที่ดินกว่า 1,500 ล้านบาทเลยนะแล้วก็มีมูลค่าโครงการไม่น้อยกว่า 1,600 ล้านบาทพร้อมพบเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีกว่า 1,900 ล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่โอนมาจากต่างประเทศนะครับนอกจากนี้นะครับยังตรวจค้นสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งพบความเชื่อมโยงกับการจัดตั้งบริษัทกว่า150แห่งที่ใช้ตั้งที่โดยใช้ที่ตั้งเดียวกันจดทะเบียนบริษัทมากกว่า103บริษัทนะครับโดยชื่อว่าบางส่วนอาจเป็นการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวและก็มีนิติบุคคลกว่า100แห่งถือครองอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่ากว่า795ล้านบาทเลยนะครับนอกจากนี้ทาง DSI ยังเข้าตรวจสอบบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนชาวอิสราเอลที่ตั้งธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทที่พักให้เช่าแล้วก็ศูนย์สุขภาพบนเกาะสมุยและเกาะพะงันเพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินทุนการถือหุ้นและการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องทางนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษยืนยันว่านะครับจะดำเนินการนะครับมุ่งบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ใช้โครงสร้างนิติบุคคลอำพรางเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายไม่ได้มุ่งกระทบต่อนักลงทุนต่างชาติที่ประกอบธุรกิจโดยสุจริตนะครับพร้อมเดินหน้าขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่ทำผิดทุกระดับเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศต่อไปนั่นเองนะก็คือเกาะสมุยเกาะพะงันถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อเลยเป็นระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับเนาะดังนั้นจึงมีชาวต่างชาติเข้ามานะทั้งท่องเที่ยวแล้วก็แฝงตัวอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับ

0: ปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายสุดของรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะหลังจากที่ฟังเพลงเพราะๆมาหลายเพลงเลยแล้วก็มาเจอกันใหม่ในวันจันทร์นะครับก่อนจะจากกันสัปดาห์นี้ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นะครับแจ้งปิดปรับปรุงสวนสาธารณะรักษาวารินนะครับบริเวณบ่อแช่ตัวบ่อพ่อนะครับก็คือตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับบ่อพ่อปิดบริการตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับขอภายในความไม่สะดวกละกันนะครับยังไงก็มาดูได้ที่หน้าเพจของสวทรหนองละกันมีการปิดปรับปรุงนะครับสวนสาธารณะรักษาวารินนะครับทั้งหมดนี้คือรายการฟังสบายคลายเหงาประจำค่ำคืนนี้พบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์มีความสุขในวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับผมบ๊ายบาย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์ยศรุ่งสมัยรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์โครงการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าบริเวณย่านวงเวียนใหญ่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุถนนสุดและน้ำรั่วอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่สั่งเร่งแก้ไขปัญหาคาดเคลื่อนย้ายสะพานลอยเสร็จภายในคืนนี
5: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่วงเวียนใหญ่เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้และเหตุถนนสุดในบริเวณใกล้เคียงพร้อมกล่าวว่าในวันนี้เป็นการทำงานร่วมกันของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และกรุงเทพมหานครโดยรฟม.และผู้รับเหมารับผิดชอบในส่วนของการที่จะอุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้น้ำและดินมีการไหลเพิ่มเข้ามาในส่วนของอุโมงค์ในส่วนของกรุงเทพมหานครและกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้มีการเตรียมพร้อมและมีการนำอุปกรณ์ที่สามารถช่วยเหลือหากเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครื่องมือในการกู้ชีพเครื่องสูบน้ำและไฟส่องสว่างตลอด24ชั่วโมงสำหรับการเคลื่อนย้ายสะพานลอยเพื่อเพิ่มความสะดวกในการซ่อมแซมจะมีรถเครนขนาดใหญ่และใช้ตัวยกคานสะพานลอยจำนวน2ชิ้นเพื่อเคลื่อนย้ายออกไปโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในช่วงเวลา 2:00 นของวันพรุ่งนี้ศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกระทรวงกลาโหมพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสร้างความมั่นคงด้านการวิจัยเพื่อความมั่นคงทั้งระบบตั้งเป้า4ปีพัฒนากองทัพให้ทันสมัยและเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกวิกฤต
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยไทยเดฟเอ็กซ์2026พร้อมประกาศการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาและกระทรวงกลาโหมเพื่อบูรณาการงบประมาณวิจัยและขับเคลื่อนการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อความมั่นคงของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมภายใน4ปีนายชนันท์กล่าวอีกว่าความร่วมมือครั้งนี้จะปรับรูปแบบการสนับสนุนทุนวิจัยจากการให้ทุนเพียงอย่างเดียวไปสู่การร่วมพัฒนาโครงการกับนักวิจัยจนสามารถนำผลงานไปใช้ได้จริงพร้อมผลักดันเทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศรับมือทั้งภัยคุกคามทั้งกายภาพและสงครามเทคโนโลยีควบคู่กับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพ และการเชื่อมโยงภาคการศึกษาภาคอุตสาหกรรมและกองทัพรวมถึงการจัดเตรียมโครงการ Defense Grand Challenge เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านความมั่นคงของประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
7: เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเสนอไทยจีนร่วมสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานการค้าการลงทุนเพื่อการเติบโตพร้อมกันอย่างยั่งยืน
8: นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยกล่าวว่าจีนและไทยต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาพลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนโดยบริษัทจีนได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานใหม่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสีเขียวปัจจุบันมีผู้ผลิตรถยนต์จากจีนลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทย8บริษัทมูลค่ารวมกว่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและก่อให้เกิดการจ้างงานในประเทศกว่า 120,000 ตำแหน่งพร้อมเสนอให้ทั้ง2ประเทศขยายความร่วมมือด้านพลังงานการค้าการลงทุนและการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะรองรับอุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคตเอกอัครราชทูตจีนกล่าวว่าการลงทุนของจีนในไทยเป็นส่วนสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศโดยวิสาหกิจจีนส่วนใหญ่ดำเนินธุรกิจตามกฎหมายและมุ่งพัฒนาร่วมกับท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วนของไทยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาร่วมกันในระยะยาวนันทิกากิตปาโลรายงาน
7: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะวันนี้ก็ศุกร์ที่10กรกฎาคมแล้วนะครับก็ต้องติดตามข่าวจากกรมอุตุกันด้วยเนาะพายุไมสักรู้สึกจะเริ่มอ่อนกำลังแต่ว่าอีกตัวนึงเนี่ยโอ้โหเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นนะก็มีแนวโน้มจะเข้าไต้หวันผ่านจีนทะลุมาถึงไทยได้เหมือนกันติดตามข่าวกันด้วยเนาะจะได้หาทางป้องกันสุขภาพก็เหมือนกันนะก็ต้องป้องกันนะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยชาตินะไม่ป่วยเท่าก็ช่วยชาตินอกจากช่วยตัวเองช่วยครอบครัวแล้วการไม่ป่วยเนี่ยถือว่าช่วยชาติได้ทางอ้อมเลยคุณผู้ฟังครับแล้วก็การไม่มีโรคเนี่ยก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐครับแต่ว่าไม่เป็นไม่มีเนาะก็ต้องป่วยก็ต้องเจ็บไข้กันแต่ว่าเราก็ต้องรู้ต้นสายปลายเหตุว่าเราป่วยเนี่ยเราเป็นอะไรนะจะได้รักษาได้อย่างถูกต้องแล้วก็กระบวนการรักษาก็อยู่ที่ตัวเราด้วยเหมือนกันเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการรักษาจะรักษาแบบไหนแผนปัจจุบันแผนไทยแพทย์ทางเลือกนะหรือว่าจะมีสูตรอื่นๆที่พอจะเชื่อถือได้นี่ก็อยู่ที่ตัวเราเป็นคนตัดสินใจแต่ว่าต้องรู้ก่อนนะต้องรู้สาเหตุของโรคนะโรคมันเกิดจากอะไรและการรักษาเนี่ยจะรักษาอย่างไรได้บ้างสมุนไพรใช้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์นะใช้ไม่ดีใช้ไม่เป็นก็เป็นโทษนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องศึกษาทำเข้าใจทุกตัวก่อนจะใช้นะอ่ะคืนนี้เราเน้นแพทย์แผนไทยครับเพราะว่าหมอแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้หมอปอนครับอาจารย์ธีรพลงามน้อยมาเป็นวิทยากรประจำค่ำคืนนี้นะคุณหมอก็จะมีความรู้มาฝากมาคุยกันก่อนแล้วก็พักเบรกเสร็จก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาทักทายพูดคุยนะครับหมอปอนอาจารย์ปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณบรรลม
2: โอเคครับอ่ะเชิญครับคืนนี้เตรียมเรื่องราวความรู้อะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญเลยครับ
3: ครับผมก็สวัสดีคุณบรรลมนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผม
2: ครับ
3: วันนี้เนี่ยเราก็เป็นอีกวันนึงของสัปดาห์ที่ฤดูกาลไม่แน่นอนนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้ดีนะครับผมอย่างน้อยสุขภาพดีก็เราก็คนหนึ่งแหละที่ใช้ชีวิตได้ปกตินะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าเจ็บป่วยอย่างน้อยก็นึกถึงการใช้ยาสมุนไพรบรรเทาอาการเบื้องต้นก่อนได้นะครับผมวันนี้เราก็จะมากันเกี่ยวกับเรื่องของโรคกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นนะครับผมเราเนี่ยก็จะมากันที่เรื่องของฝ่าเท้าหรือว่าส้นเท้านะฮะก็จะมาในเรื่องของรองช้ำนะครับวันนี้รองช้ำนี่จริงๆช่วงนี้ก็ถือว่าเหมาะเพราะว่าคนเราทำงานเยอะเนาะเดินทางเยอะยิ่งช่วงที่ผ่านมามหกรรมสมุนไพรแห่งชาติหากใครได้ไปเนาะก็มีพื้นที่ให้เดินเยอะเลยนะครับผมแล้วก็จริงๆต่อให้ไม่มีงานมหกรรมหรือว่ามีงานอะไรนี้เราก็จะต้องใช้ชีวิตประจำวันในลักษณะของการยืนหรือการเดินอยู่แล้วนะครับผม
2: ครับ
3: โรคนี้ก็จะเป็นหนึ่งตัวที่ไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยนะครับผมไหนจะช่วงฝนตกอีกวิ่งล้มเดินพลาดอะไรนี้มีเจ็บมีเกร็งแน่นอนนะครับผม
2: ครับ
3: ก็มาดูกันเลยนะครับ คำว่ารองช้ำเนี่ยก็ตรงตัวเลยนะครับผมรองในที่นี้ก็หมายถึงรองที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าเรานะครับรองช้ำก็ช้ำเนี่ยก็คือการเจ็บการระบมนะฮะรองช้ำก็คือโรคที่เกิดจากการรองรับการกระแทกของฝ่าเท้าและอุ้งเท้านะครับผมคือเขาไม่ได้เจาะแค่เฉพาะส้นเท้าอย่างเดียวนะรองช้ำนี่คือเป็นได้ทั้งฝ่าเท้าและอุ้งเท้าแล้วก็ส้นเท้าเลยนะครับ
4: ครับ
3: เกิดขึ้นในขณะที่เราเนี่ยยืนเดินนะครับหรือมีการลงน้ำหนักบนฝ่าเท้าคือหมายถึงว่าอ่ะไม่ต้องยืนเดินเยอะแค่คุณแบกรับน้ำหนักแล้วมีการทิ้งน้ำหนักลงไปเนี่ยมันก็ลงที่ฝ่าเท้าเต็มๆไปละทำให้อุ้งเท้าของเราเนี่ยมันแบนราบกับพื้นนะครับผมซึ่งโดยปกติเนี่ยเท้าของเราเนี่ยมันจะมีแอ่งใต้ฝ่าเท้าอยู่นะครับผมคือเท้าเนี่ยถ้าสมมติว่าในเท้าคนที่ปกตินะครับเวลาเราสมมติเราไปเข้าห้องน้ำมาเท้าเราเปียกน้ำแล้วเราไปเหยียบพรมที่มันเป็นสีตัดกับเท้าเราหน่อยเราก็จะเห็นเงาน้ำเนาะโดยปกติเนี่ยถ้าเราลงเท้าโดยคนปกติเนี่ยตรงด้านในมันจะงุ้มมันจะเว้าครับผมรูปเงาเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นเท้าแบบเว้าๆเหมือนในแบบสติ๊กเกอร์หรือในอะไรที่เราเคยเห็นการ์ตูนกันนะฮะ
4: ครับ
3: แต่ในคนที่เท้าแบนราบไปกับพื้นเนี่ยคือเขาเรียกโรคเท้าแบนเนาะเวลาสมมติเปียกน้ำแล้วเหยียบลงไปกับพรมเนี่ยมันจะเป็นเต็มแผ่นเท้าขึ้นมาเลยนะครับผมความเว้าความโค้งเนี่ยมันหายไปนะฮะพูดง่ายๆคือในรองช้ำเนี่ยพอลงน้ำหนักปุ๊บเท้าเราแบนราบกับพื้นเนี่ยแรงที่กระทบลงมาเนี่ยจะทำให้เกิด แรงตึงตัวระหว่างตัวเท้ากับส้นเท้าเนี่ยมากขึ้นนะครับผม
4: ครับ
3: จนถ้ามันมากขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะเสียหายอักเสบแล้วก็อาจจะเกิดเป็นผังผืดแล้วก็พอใช้งานเรื่อยๆอีกมันก็จะวนไปเรื่อยๆมีการอักเสบสะสมเรื่อยๆจนเกิดการฉีกขาดของเอ็นฝ่าเท้านะคือการฉีกขาดในที่นี้เนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าบางทีเราเข้าใจว่าถ้าเอ็นฉีกขาดมันจะใช้งานไม่ได้เลยไม่ใช่เสมอไปนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดการฉีกขาดขึ้นมาแต่เล็กน้อยเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสร้างแผลทีละน้อยซึ่งพอมันมีการอักเสบขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการปวดบวมขึ้นมานะครับผมตามแถบของตัวผังผืดใต้ฝ่าเท้านี่แหละนะครับผมพอมันเป็นอักเสบมากๆเนี่ยจุดหนึ่งมันจะเป็นจุดที่ปวดครับแล้วพอหายไปเนี่ยมันจะเริ่มกลายเป็นความผิดปกติที่เริ่มสร้างความรู้สึกรำคาญเบื้องต้นได้อย่างเช่นบางคนเนี่ยหลังตื่นนอนจะมีเหมือนอาการเจ็บแผลนะครับผมเหมือนโดนอะไรแทงที่ส้นเท้าหรือเหมือนแบบปวดแบบปวดแสบร้อนเหมือนโดนของร้อนมาสัมผัสทั้งที่ก็ไม่ได้โดนอะไรนะครับผม
4: uh-huh.
3: บางคนบอกว่าเฮ้ยพอลงจากเตียงแล้วได้เดินสักหน่อยดีขึ้นเฉยเลยแต่ก็อาจจะกลับมาเป็นอีกช่วงก่อนนอนหรือว่าช่วงใช้งานอาการก็จะเป็นหายๆอยู่อย่างนี้นะครับผม
4: ครับ
3: เขาบอกว่าสาเหตุหลักของโรครองช้ำเนี่ยครับผมมันจะมาจากการใช้งานข้อเท้าที่หนักเกินไปอ่ะเมื่อกี้บอกฝ่าเท้าเนาะแต่นี่ก็คือข้อเท้าจริงๆก็คือด้วยกันนะครับผมคือถ้าเราดูตามสรีระเนี่ยคือเอ็นใต้ฝ่าเท้าเขาก็ขึ้นมาที่เอ็นร้อยหวายแล้วก็ขึ้นไปที่น่องนะครับผมฉะนั้นเนี่ยการใช้งานไม่ว่าจะเป็นลักษณะไหนเนี่ยมันลงไปข้างล่างอยู่แล้วเดินมากๆวิ่งมากเกินไปนะครับใส่รองเท้าส้นสูงนะครับผมยิ่งสูงมากเท้ามันยิ่งยืดนึกภาพออกนะคุณบรมมันจะเหมือนคนที่ขย่งตลอดเวลาเลย
4: ครับ
3: ใส่รองเท้าส้นสูงใส่รองเท้าพื้นแข็งนะครับใส่นานจนเกินไปนะครับผมหรือแม้กระทั่งผมเลยคนที่มีน้ำหนักตัวมากนะครับผมแค่เรายืนเฉยเนี่ยน้ำหนักทั้งตัวเนี่ยผมหนักประมาณ110คุณบรมคุณคิดว่า
4: โอเคครับ
3: 105หรือ110โลเนี่ยมันจะลงไปที่เท้าหมดเลย
4: มันก็ลงที่ต่ำสุดนี่แหละอาจารย์เน
3: า
4: ะ
3: ครับผมซึ่งพอน้ำหนักตัวมากเนี่ยมันก็มีแรงกดขึ้นมาครับคุณไม่ได้วิ่งคุณไม่ได้ทำอะไรมันก็มีแรงลงไปแหละนะครับผมหรืออย่างบางคนเนี่ยมีลักษณะของกระดูกเท้าผิดรูปนะครับผมเป็นยิ่งผิดรูปนี่ยิ่งชัดเลยเท้าแบนหรือโก่งมากเกินไปเนี่ยก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ฮะถ้าเท้าแบนก็คือโค้งเนี่ยมันจะแนบไปกับพื้นเลยแต่ถ้าเท้าโก่งเนี่ยมันจะเหมือนกับหลังเท้ามันจะงุ้มตัวขึ้นอันนี้เจอยากหน่อยแต่ถ้าเจอก็จะทำให้เกิดอาการเจ็บปวดได้แม้เวลาใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับ
4: ครับ
3: หรือแม้กระทั่งเฮ้ยอยากเฮลตี้จังแต่ยังไม่ได้เตรียมร่างกายเลยไปออกกำลังกายไปเต้นแอโรบิกไปปั่นจักรยานครับผมถ้าปรับพื้นฐานไม่ดีวอร์มร่างกายไม่ดีเนี่ย ก็อาจจะทำให้เกิดความผิดปกติหรือการบาดเจ็บได้
4: บาดเจ็บได้ใช่ใช่ใช
3: ่ครับอันนี้มีอีกอันนึงเป็นโรคขออนุญาตใช้คำว่าโรคคนแก่โรคผู้สูงอายุเขาเรียกโรคกระดูกงอกบริเวณกระดูกส้นเท้านะครับผม
4: โอ้ครับเคยได้ยินเคยได้ยินเหมือนกันครับ
3: เอ็นมันจะผ่านส้นเท้าไปแบบนุ่มๆลื่นๆเลยแต่พอเรามีกระดูกเสื่อมนะครับผมกระดูกเสื่อมเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่กระดูกมันพุ่นมันบางว่ากันไปแต่พอมันเสื่อมเนี่ยร่างกายเขาไม่ได้อยู่นิ่งเฉยเขาก็จะพยายามทดแทนขึ้นมาแต่บางกรณีมันก็จะเกิดแคลเซียมมาเกาะผิดที่ครับผมทำให้มันเป็นนูนขึ้นมาบริเวณถ้าในกรณีของเรื่องเท้าเนี่ยก็จะขึ้นมาที่ตรงฝ่าเท้าเอ้ยขอโทษครับตรงส้นเท้ามันก็จะกลายเป็นว่าอ๋อมันมีเง่งกระดูกเนี่ยเบียดกับตัวเอ็นอยู่นะครับผมทำให้เกิดความเจ็บปวดเวลาเคลื่อนไหวหรืออะไรได้ง่ายเหมือนกันนะฮะหรือไขมันนะครับผมไขมันบริเวณส้นเท้าเนี่ยฝ่อรีบตามอายุนะครับผมถ้าให้นึกภาพง่ายๆอ่ะส่วนหนึ่งคือเท้าเราเนี่ยที่มันมีความนุ่มๆหยุ่นๆเนี่ยคือมันมีไขมันเข้ามาด้วยนะครับผมไขมันไม่ใช่ไม่ดีเนาะให้ความอบอุ่นแล้วก็เป็นเกราะป้องกันให้เราด้วยเหมือนกันทีนี้ถ้าตัวไขมันเนี่ยเขาเสื่อมไปหรือเอาง่ายๆยิ่งเราอายุมากขึ้นเนาะหนังเท้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างนึงที่มันจะค่อนข้างจะแข็งได้เร็วมากนะครับผมความยืดหยุ่นเนี่ยมัน

0: มากแต่พอได้เดินสักพักดีขึ้นเพราะมันถูกยืดนะครับผมแต่ในคนที่เป็นหนักๆเนี่ยอ่ะปวดตลอดวันปวดตลอดวันนี่กลายเป็นว่าอ้าวจะทำงานจะไปเที่ยวจะไปเดินจะไปอะไรเป็นปัญหาหมดเลยครับผมซึ่งอันนี้ทรมานจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นจุดรับน้ำหนักเนาะถ้าสมมุติว่าคุณพยายามไม่ลงส้นเท้าสุดท้ายเดี๋ยวปลายเท้ามันก็จะมีปัญหาอีกนะครับผมฉะนั้นหนึ่งอาการปวดเรื้อรังจะค่อนข้างน่ากลัวในคนที่เป็นเยอะนะครับพอมันมีการปวดแล้วเราพยายามเลี่ยงบริเวณนั้นเนาะสิ่งที่ตามมาก็คือการเดินผิดท่าครับผมการเดินผิดท่าเนี่ยเป็นการตอบสนองของร่างกายเราที่พยายามจะไม่ให้จุดนั้นน่ะที่มันเจ็บอ่ะมันสัมผัสพื้นนะครับกลายเป็นว่าคนคนนั้นเนี่ยอาจจะเดินเอียงหรือลงน้ำหนักผิดจุดเพื่อเลี่ยงอาการปวดกลายเป็นว่าอาจจะมีความผิดปกติอื่นตามมาลองนึกภาพเล่นๆสมมติว่าเราต้องเดินลงเท้าเต็มฝ่าเท้าเนี่ยแต่เราลงแล้วเราเจ็บเราเลยพยายามลองเอ๊ะฉันลองยกปลายเท้าขึ้นสิพอยกปลายเท้าขึ้นแล้วเดินมันจะกลายเป็นเหมือนกับเข่าขามันจะตรงนะครับผมก็จะกลายเป็นอาการปวดเข่าแทนได้หรือปวดสะโพกปวดหลังก็ได้เหมือนกันนะฮะมันเป็นอะไรที่ต่อเนื่องกันเลยนะครับตัวกระดูกงอกที่ส้นเท้าเนี่ยมันไม่ใช่สาเหตุหลักก็จริงแต่มันก็เป็นภาวะผิดปกติที่เกิดขึ้นมาแล้วทำให้การอักเสบรุนแรงได้เพราะถ้าเอ็นอักเสบอยู่แล้วมันมีเง่งกระดูกที่มันไปเบียดเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้นะครับ
1: ครับ
0: หรือถ้าสมมุติว่าเป็นเยอะแล้วการอักเสบมันลุกลามครับผมขึ้นไปที่เอ็นร้อยหวายอันนี้จะเริ่มยุ่งแล้วจากที่ปวดฝ่าเท้าอย่างเดียวเริ่มปวดข้อเท้าด้วยนะครับผมหรือหนักหน่อยเอ็นร้อยหวายเนี่ยเขาก็ยึดทั้งใต้ฝ่าเท้าแล้วก็น่องก็ไปมีปัญหาที่น่องอีกนะครับผมยิ่งคนที่เป็นน่องตึงเนี่ยกลายเป็นว่าอ่ะฝ่าเท้าก็ตึงน่องก็ตึงมันก็ขึงเอ็นที่อยู่ตรงข้อเท้าเนี่ยตึงมากขึ้นนะฮะจะกลายเป็นคนที่ยิ่งเดินมันเหมือนเดินแล้วมันกระดกข้อเท้าไม่ได้คุณบรรลมเท
1: ่
0: ากับว่ามันอ่ะเท้ามันจัดรูปไม่ได้ปกติแล้วเสี่ยงพัดตกหกล้มอีกนะครับผมถ้าสมมุติว่าในเราเนี่ยอ่ะเราก็อาจจะใช้ชีวิตได้พอไหวอยู่ใช่ไหมครับคุณบรรลม
1: ครับ
0: ถ้าสมมุติว่าทั้งหมดที่เราพูดมาไปเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุอ่ะเริ่มอันตรายแล้วพอลงเท้าได้ไม่เต็มเนี่ยบางทีมันอาจจะเสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มได้นะครับผมซึ่งไม่ปลอดภัยแน่นอนนะครับผมถ้าปล่อยไว้โดยไม่รักษาเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนของโครงสร้างร่างกายต่างๆนะครับผมวันนี้เราปวดข้อเท้าในอีกสัก10ปีเราอาจจะเริ่มปวดข้อสะโพกก็ได้จากการเราเดินผิดท่าขึ้นมานะครับ
1: ครับอ
0: ันนี้เราจะรู้ๆกันว่าโรคข้อสะโพกนี่เป็นและทรมานมากนะครับผมเพราะว่าอย่างที่ผมรู้จักเนี่ยมันต้องเขาต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเลยนะครับเพราะผิวข้อสะโพกเนี่ยมันเสื่อมนะครับส่วนหนึ่งก็จากน้ำหนักตัวนั่นแหละแต่ว่าการเปลี่ยนข้อสะโพกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแล้วจบเลยเนาะมันก็จะมีในเรื่องของความเข้ากันของร่างกายแผลผ่าตัดจุกจิกมากมายเลยนะครับผมลองช้ำทำให้เกิดปัญหามากกว่าที่เราคิดนะครับผมในหมู่นักวิ่งเนี่ยก็โรคนี้ก็จะเป็นโรคนึงที่เกิดความฮิตเหมือนกันนะครับผมก็คือมีการอักเสบใต้ฝ่าเท้านะครับผมแล้วก็มักจะเป็นกับตัวผังผืดที่ยึดใต้กระดูกส้นเท้าอาการคล้ายกันเลยนะครับหมู่นักวิ่งก็ตรงตัววิ่งเยอะวิ่งเนี่ยการลงน้ำหนักของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่พอมันมีความเร็วเข้ามาเนี่ยเท้ามันก็จะถูกยืดตลอดเวลานะฮะในนักวิ่งเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคนปกติเลยถ้าคนปกติเนี่ยก่อนหลังตื่นนอนจะปวดพอเดินสักพักจะดีของนักวิ่งก็เหมือนกันนะครับช่วงจังหวะเริ่มวิ่งเนี่ยอาจจะรู้สึกปวดหน่อยแต่พอวิ่งไปในระยะหนึ่งเนี่ยอาการจะดีขึ้นแต่ก็จะกลับมาปวดอีกไม่หยุดวิ่งนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเรามาดูดีๆมักจะพบในผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะครับผมสาเหตุเนี่ยก็สรุปมาอีกทีหนึ่งนะครับผมน้ำหนักตัวที่มากเกินนะครับผมแล้วก็ยืนระหว่างวันผู้ที่ต้องยืนทํางานเนี่ยอันนี้เจอบ่อยโรงงานนะครับผมหรือยืนทําอาหารอะไรเงี้ยจริงๆยืนทําอาหารก็จะมีโรคคอโรคบ่าอะไรอีกแต่อันนี้ก็จะหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการลงน้ําหนักตัวน้ําหนักตัวมากนะครับผมตัวนี้ก็มีผลเหมือนกันนะฮะสวมใส่รองเท้านะครับผมรองเท้าพื้นแข็งรองเท้าที่รัดรูปจนเกินไปนะครับผมแล้วก็กิจกรรมที่เปลี่ยนไปอย่างที่บอกเลยเมื่อกี้สมมุติว่าเราเริ่มอยากควบคุมร่างกายเขาเรียกอะไรปรับสุขภาพโดยการออกกำลังกายถ้าคุณอยู่ดี ไม่เคยออกกำลังกายเลยไม่ยืดไม่

0: เหยียดไปวิ่งเนี่ยอันนี้จะเริ่มเป็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนก็จะสร้างความเจ็บปวดได้หรือปัจจัยอย่างเช่นตอนแรกก็ไม่ปวดหรอกเดินในบ้านเท้าเปล่าแต่ไปไปมาเริ่มปวดแล้วออกไปข้างนอกก็ยังใส่เท้าก็ดีหน่อยแต่พอกลับเข้าบ้านก็จะเริ่มปวดมากขึ้นนะครับผมเห็นร้อยหวายยืดนะครับผมแล้วก็มันจะมีโรคข้อบางอย่างเหมือนกันที่ไปส่งผลได้นะครับผมก็อย่างเช่นเรื่องของรูมาตอยนะครับผมหรือเป็นพวกไขสันหลังอักเสบเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดความผิดปกติตรงนี้ได้เหมือนกันมันก็จะทําให้เส้นเอ็นเนี่ยมีการอักเสบนะครับจุดที่มีปัญหาส่วนใหญ่มันจะเป็นจุดที่เป็นจุดข้อต่อนะครับผมก็จะรวมถึงข้อเท้าเข้าไปด้วยนะครับผมเท้าแบนเท้าโก่งยังคงยึดตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะทีนี้สมมุติว่าคุณผู้ฟังหรือมีคนรู้จักที่มีอาการอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างแรกที่เราควรจะทำเลยเมื่อมีอาการเหล่านี้เนาะให้ลองสังเกตดูก่อนนะครับผมว่ามันกิจกรรมเนี่ยอาการปวดเนี่ยมันสัมพันธ์กับกิจกรรมอะไรในชีวิตประจำวันนะครับผมการใช้งานหรือเปล่านะครับผมหรือมันเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างงี้นะฮะเบื้องต้นถ้าเราลองสังเกตอาการและเราเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีแนวโน้มที่จะใช่แล้วถ้าเราไปพบแผนปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีการตรวจประเมินนะครับให้ลองเดินให้ดูนะครับผมดูจุดกดเจ็บนะฮะสิ่งสำคัญเลยก็คือมันจะได้รับการรักษาควบคู่มาด้วยนะครับผมจริงๆเราก็อาจจะไม่ได้ใช้คำว่าลองช้ำรอไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผู้ไข้ก็อยากจะบรรเทาให้เร็วที่สุดนะครับผมหลักๆเนี่ยถ้าเราไปพบคุณหมอแผนปัจจุบันด้วยเรื่องของอาการปวดฝ่าเท้าหรือรองช้ำเนี่ยฮะคุณหมอมักจะเริ่มที่การให้ปรับพฤติกรรมนะครับผมแล้วก็ให้ทานยาลดการอักเสบนะครับผมซึ่งตรงนี้เราก็จะเจอปัญหาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันบางคนทานยาแล้วปึ๊บดีขึ้นไปทำต่ออันนี้เริ่มแล้วก็มีอาการอีกอันนี้เริ่มน่ากลัวเพราะว่าบางทียามันระงับปวดพอเราไปทำกิจกรรมเหมือนเดิมเอ้ยเราไม่ปวดเราทำงานได้เต็มที่กลายเป็นว่ามาหาหมออีกทีเป็นหนักกว่าเดิมซึ่งแปลว่าเราต้องช่วงที่เราเจอหมอหรือรักษาเนี่ยเราก็ต้องระวังเรื่องกิจกรรมเราด้วยนะฮะถ้าเกิดได้ยาก็ต้องพักการใช้งานด้วยจะดีมากนะครับผมอย่างที่สองเนี่ยเขาก็อาจจะมีการใช้อุปกรณ์เสริมขึ้นมานะครับอย่างโรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของหน่วยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูนะครับผมก็คือมีกายภาพกิจกรรมบำบัดแล้วก็กายอุปกรณ์นะครับในกรณีที่คุณหมอเนี่ยเขาเห็นแล้วว่าผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะเท้าแบนหรือเท้าโก่งเนี่ยทำให้การลงน้ำหนักเนี่ยมันเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาเขาก็อาจจะใช้ตรงเนี้ยส่งไปหากายอุปกรณ์นะครับเพื่ออาจจะทำอุปกรณ์เสริมอุ้งเท้าให้มันมีความเหมาะกับพื้นรองเท้ามากขึ้นนะครับผมหรือทำแผ่นรองรับเท้าเนี่ยให้มันเสมอกันมากขึ้นตรงนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะมีลักษณะของข้อที่ไม่เท่ากันตรงนี้เขาก็อาจจะเสริมรองเท้าก็ได้เสริมส้นอะไรเงี้ยนะครับผมทำให้การลงรองเท้าทั้งสองข้างเนี่ยมันมีความเสมอกันมากขึ้นนะฮะอย่างคุณหมอกายภาพบำบัดเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของการทำกายภาพอย่างเช่นการฝึกยืดขานะครับผมซึ่งแน่นอนว่าพอมันเป็นเอ็นเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยการยืดเนี่ยจะค่อนข้างให้ประสิทธิภาพได้ค่อนข้างดีนะครับผมอีกอันนึงที่มักจะพบนะครับคือถ้าทำทุกอย่างมาแล้วกินยาแล้วเสริมส้นแล้วทำกายภาพไม่ทุเรามักจะไปที่เรื่องของการใช้การฉีดยาก่อนนะครับผมการฉีดยาเนี่ยที่มักถูกพูดถึงเลยก็คือจะเป็นการฉีดพวกสเตียรอยด์นะครับผมแต่หลักๆเนี่ยการฉีดเนี่ยก็จะช่วยให้มันทุเลาลงนะครับผมแต่ว่าก็ต้องปรับพฤติกรรมอยู่ดีนะครับผมการฉีดไม่ได้ทำให้หายขาดแต่ว่าก็ช่วยลดความรุนแรงได้นะครับผมในกรณีที่พูดถึงการผ่าตัดเนี่ยก็ยังไม่ชัดเจนมากแต่หลักๆ ก็คือจะไปในทางของการผ่าตัดเอาตัวเรื่องของกระดูกงอกอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันเป็นปัญหาเยอะนะทีนี้มาดูในมุมมองของแผนไทยบ้างนะครับผมในมุมมองแผนไทยเนี่ยจริงๆเรื่องของรองช้ำเนี่ยแผนไทยเราก็มีโรคนี้มานานแล้วเหมือนกันนะครับผมเราเรียกมันว่าลมปลายปัตตคาส้นเท้านะครับผมหรือโรคที่เลือดและลมเนี่ยไหลเวียนไม่สะดวกที่บริเวณของฝ่าเท้านะครับผมก็จะมองว่าเหมือนกับไฟลมเนี่ยมันเยอะนะครับผมทำให้มันเผาเลือดแห้งนะครับเกิดการอั้นของเลือดนะครับผมเยอะนะครับผมพอมันแห้งมันร้อนเนี่ยฝ่าเท้าเนี่ยมันก็จะถูกรัดนะครับผมยิ่งใช้งานมากก็ยิ่งเป็นเยอะมากขึ้น การเดินยืนการกระโดดลงจากที่สูงความเสื่อมการเล่นกีฬามีผลหมดเลยนะฮะในที่นี้เนี่ยพอมันเป็นอะไรที่มันจับต้องได้เนี่ยอย่างเรื่องของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยการรักษาของโรคลองช้ำหรือลมปลายปัจจาคส้นเท้าของแผนไทยเนี่ยก็จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมหนึ่งเลยเนี่ยก็คือการนวดรักษานะครับผมการนวดรักษาเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของการกดจุดการช่วยยืดเหยียดขึ้นมานะครับผมเพื่อทำให้เลือดและลมเนี่ยไหลเวียนสะดวกขึ้นแล้วก็ทำให้ความตึงตัวของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเนี่ยคลายตัวลงนะครับแน่นอนว่าการนวดเนี่ยไม่อภิรมย์แน่นอนนะครับผมก็อาจจะเกิดความเจ็บแน่นอนเพราะว่ามันมีความต้านนะฮะเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของการใช้การประคบหม้อเกลือหรือการประคบสมุนไพรเนี่ยร่วมด้วยนะครับผมหรือสมมุติว่าคุณผู้ฟังอยู่บ้านเนี่ยถ้าเรามีสมุนไพรเครื่องต้มยำอย่างเช่นตะไคร้มะกรูดนะครับผมเอาเป็น2 อย่างนี้แล้วกันเนาะหรือมีอย่างปลูกไพรปลูกขมิ้นไว้เนี่ยเราก็สามารถเอามาโขลกแล้วก็เอามาใส่เป็นเหมือนกับกะละมังเนาะแล้วก็ทำเป็นยาแช่เท้าก็ได้เหมือนกันนะครับผมความร้อนเนี่ยช่วยให้กล้ามเนื้อกับเอ็นเนี่ยคลายตัวได้ดีนะครับผมน้ำที่แช่ก็ไม่ควรร้อนมากจนเกินไปนะครับผมเพราะว่ามันอาจจะทำให้เกิดอาการลวกหรือพองได้ง่ายนะครับผมในทางกลับกันเนี่ยพอมันมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวเนี่ยครับผมถ้าเราเป็นเบาหวานหรือคนที่เรารู้จักเป็นเบาหวานแล้วเราจะไปแนะนำเขาเรื่องรองช้ำเนี่ยเราก็ต้องช่วยระวังให้เขาด้วยนะครับเป็นไปได้เนี่ยถ้าเป็นเท้าเบาหวานเนี่ยผมไม่แนะนำให้แช่เท้าด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยแยกแยะความรู้สึกร้อนเย็นไม่ได้ชัดเจนแล้วก็อาจจะเสี่ยงต่อการเบิร์นได้ง่ายนะครับผมถ้าทางที่ดีก็อาจจะไปนวดเป็นกิจลักษณะที่สถานพยาบาลที่มีแพทย์แผนไทยรองรับก็ดีเหมือนกันนะครับผม
1: ครับ
0: หรืออย่างภูมิปัญญาชาวบ้านเนี่ยที่มีมานานก็คือเรื่องของการเหยียบอิฐแดงนะครับผมการเหยียบอิฐแดงเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นวิถีของหมอพื้นบ้านที่มีมานานมากนะครับเขาจะเอาอิฐแดงเนี่ยไปเผาไฟนะครับผมเผาจนร้อนเลยพอร้อนมากๆเขาเอาใบพลับพึ่งมาหุ้มนะครับใบพลับพึ่งเนี่ยก็มีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยลดอักเสบนะครับผมแล้วก็มักจะเอามาทำเป็นตัวใบที่ใช้ห่อรูปประคบหม้อเกลือนะครับผมซึ่งแนะนำว่าต้องถ้าจะทำตัวนี้ให้ไปอยู่ในการดูแลของแพทย์แผนไทยจะปลอดภัยสุดนะครับแพทย์แผนไทยคุณหมอพื้นบ้านอะไรเงี้ยนะครับผมที่เขาดูแลเรื่องนี้มาจริงๆนะฮะก็เขาก็จะใช้ทาน้ำมันนะครับผมบนใบพลับพึ่งแล้วก็ทาที่เท้าผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยเอาเท้าเนี่ยไปวางบนอิฐนะครับผมจนกว่าอิฐเนี่ยจะหายร้อนเลยนะครับผมง่ายๆก็คือมันเป็นทฤษฎีที่มีการใช้ความร้อนเนี่ยความจริงๆความร้อนของการอย่างหม้อเกลือหรือว่าการใช้อิฐแดงเผาเนี่ยมันจะเป็นความร้อนลึกครับผมมันก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อได้แล้วก็พอมันมีน้ำมันเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำมันมันเหมือนไปเติมความชุ่มให้ดินนะครับผมตัวนี้ก็เป็นอีกหัตถการหนึ่งที่เหมาะกับเรื่องรองช้ำมากๆนะครับแล้วก็อย่างของแผนไทยเนี่ยจริงๆเราก็จะมีทั้งในเรื่องของยาใช้การใช้ยาสมุนไพรนะครับมีอย่างเถาวัลย์เปรี้ยงนะครับผมมียาใช้ภายนอกอย่างเช่นน้ำมันกระดูกไก่ดำสเปรย์กระดูกไก่ดำนะครับผมใดๆก็ตามเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ฟังสนใจเนี่ยก็อาจจะต้องสอบถามแพทย์แผนไทยที่อยู่ใกล้บ้านหรือโทรมาติดต่อกันก่อนได้นะครับ
1: คร
0: ับแล้วส่วนวันนี้เนี่ยจริงๆก็จะมีในเรื่องของการยืดเอ็นยืดฝ่าเท้ามาฝากกันด้วยนะครับผมเป็นท่าง่ายๆนะครับนึกภาพแล้วทำตามได้ง่ายเลยนะครับผมอย่างแรกผมเสนอตัวนี้ก่อนตอนนี้มันจะค่อนข้างฮิตเลยคุณบรรลมก็คือเก้าอี้ตาแสวงเนาะ
1: อ๋อครับผมเก้าอี้ตาชันใช่ไหม
0: ใช่ครับผมจะชอบเรียกเมื่อก่อนจะรู้จักคำว่าเก้าอี้ตาแสวงเนี่ยผมจะเรียกว่าไม้ฉากนะครับผม
1: ครับ
0: มันจะเป็นเหมือนไม้สามเหลี่ยมที่เหมือนกับยืนชันเนาะครับผม
1: ตั้งคงชันได้
0: ใช่เขาก็จะค่อนข้างเหมาะกับเรื่องนี้เลยเพราะว่าเวลามันมีอาการตึงที่ขาด้านหลังเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือการกระดกปลายเท้าขึ้นนะครับผมการกระดกปลายเท้าขึ้นเนี่ยมันทำให้เอ็นยืดแต่แน่นอนว่าพอเราทำด้วยตัวเองเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำได้ไม่มากพอโดยไม่มีอุปกรณ์ก็อีตาแสวงเนี่ยเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เหมาะมากๆนะครับผมคือคุณผู้ฟังเอามาใช้เนี่ยแค่ขึ้นไปยืนบนตัวเนี้ยสักประมาณ10-15วินาทีเนี่ยก็ถือว่าช่วยยืดได้เยอะเลยนะครับผม
1: ครับ
0: แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เขามีคำเรียกอื่นไหมนะแต่พูดอย่างนี้คนส่วนใหญ่เขาจะบอกว่ารู้จักนะครับผมก็แนะนำให้มีติดบ้านไว้สำหรับผู้ที่มีอาการตึงฝ่าเท้าหรือว่าเดินเยอะยืนนานอะไรเงี้ยทำหลังตื่นนอนทำก่อนอาบน้ำนอนอะไรเงี้ยก็จะเป็นการยืดร่างกายที่ดีมากนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าเรายังไม่มีของเราอยากทำด้วยตัวเองทำได้ยังไงบ้างวันนี้ก็จะมีท่ามาฝากกันนะครับผมท่านี้ทำง่ายครับผมนึกภาพตามแล้วไปได้เลยแต่ถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่มีอุปกรณ์อยู่ใกล้ตัวก็สามารถทำได้เลยนะครับอุปกรณ์จริงๆมีไม่กี่ท่าที่ต้องใช้นะครับอย่างอันแรกเนี่ยเราเตรียมมาแค่ผ้าขนหนูหรือผ้าห่มผ้าขนหนูดีกว่านะครับพื้นยาวๆเนี่ยนั่งเหยียดขานะครับผมเหยียดข้างหนึ่งเนี่ยเหมือนนั่งขัดสมาธิก่อนแล้วเหยียดขาข้างหนึ่งเนี่ยไปข้างหน้านะฮะแล้วก็เอาผ้าขนหนูเนี่ยเอามาคล้องปลายเท้าแล้วปลายทั้งสองข้างเนี่ยมือเราจับไว้แล้วก็ค่อยๆออกแรงดึงผ้าที่มันลังปลายเท้าเราเนี่ยเข้าหาตัวนะครับผมพอรู้สึกว่าน่องด้านหลังเนี่ยตึงก็คือให้ยืดค้างไว้ประมาณ 15-20 วินาทีนะครับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นการยืดฝ่าเท้ายืดข้อเท้ายืดน่องแล้วนะครับผมพอเราทำเสร็จข้างนึงเราก็อ่ะครับเปลี่ยนอีกข้างนึงข้างที่เหยียดก็งอเข้ามาข้างที่งอก็เหยียดออกไปนะครับผมก็ผ้าขนหนูเนี่ยคล้องที่ปลายเท้าแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนะครับผม 15-20 วินาทีนะฮะออกแรงแค่ไหนเอาแค่พอตึงนะครับผมท่าที่2เนี่ยจะเป็นท่าที่ใช้ในการยืดเหมือนกันนะครับให้ยืนหันหน้าเข้าหากำแพงนะครับใช้มือทั้ง2ข้างเนี่ยเหมือนยันกำแพงไว้นะครับผมแล้วค่อยๆเหยียดขาข้างที่จะยืดเนี่ยไปไว้ข้างหลังนะครับผมให้ห่างออกไปแต่ว่าต้องไม่เปิดส้นเท้านะครับผมให้เท้าเนี่ยติดพื้นตลอดเวลาเลยนะครับพอเราค่อยๆเหยียดออกไปเนี่ยน่องกับเอ็นร้อยไหวเนี่ยจะยืดนะครับผมแล้วเราก็ค่อยๆเหยียดขาลงไปพอเหยียดขาปุ๊บเนี่ยตัวอาจจะย่อลงนิดนึงก็ได้เพื่อให้ขาตึงนะฮะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะครับอันที่3เนี่ยมันจะต่อจากท่าเมื่อกี้ก็คือพอเรายันกำแพงแล้วเหยียดขาไปด้านหลังข้างนึงอยู่เนี่ยให้งอเข่าข้างหลังเล็กน้อยนะครับผมโดยที่ส้นเท้าเนี่ยยังติดพื้นอยู่ตรงนี้มันจะทำให้ยืดตัวน่องกับตัวข้อพับเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับผมอันที่3ยังง่ายครับผมสมมติว่าคุณเป็นคนชอบดูทีวีนะครับผมเอาขวดน้ำเนี่ยหรือลูกเทนนิสนะครับผมมาวางไว้ที่พื้นแล้วก็เอาเท้าเนี่ยวางนะครับผมแล้วก็คลึงไปคลึงมาได้เลยนะครับผมมันก็จะเป็นการทำที่ง่ายเหมือนกันลองนึกภาพตามว่าเรานั่งดูทีวีอยู่แต่เราขาเราเนี่ยวางอยู่บนขวดน้ำจริงๆผมแนะนำเป็นขวดที่ค่อนข้างแข็งหน่อยนะครับผมถ้าเป็นขวดแก้วก็อาจจะต้องมีแบบพื้นพรมเนี่ยรองหน่อยขวดจะได้ไม่เสียงแตกเนาะหรือจริงๆใช้เป็นลูกเทนนิสเนี่ยก็ง่ายครับผมเอาลูกเทนนิสวางแล้วก็เอาเท้าเหยียบแล้วก็คลึงไปมามันก็จะช่วยให้แรงกดของลูกเทนนิสเนี่ยมันช่วยยืดฝ่าเท้าเรานะครับผมอีกท่านึงนะครับผมก็คือท่านั่งห้อยขานะครับผมเรานั่งห้อยขาบนลงพื้นนะครับผมข้างที่มีอาการปวดเนี่ยให้วางผ้าบนตักอีกข้างหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยใช้มือนะครับผมจับที่นิ้วเท้านะครับผมแล้วก็กระดกขึ้นไปนะครับผมก็คือเหมือนเรานั่งแผ่นนั่งไขว้ห้างแต่ว่าขาอยู่ข้างบนนะครับแล้วเอามือเนี่ยค่อยๆออกแรงดึงปลายเท้านะครับผมให้มันกระดกปลายเท้ามากขึ้นมันก็จะเป็นการยืดที่ใต้ฝ่าเท้าแล้วก็ยืดเอ็นไปด้วยนะครับก็ดึงเท่าที่เราดึงไหวนะครับผมดึงก็คือเหมือนกับให้เท้ามันกระดกขึ้นนะฮะทวนอีกทีนะครับท่าแรกเนี่ยก็คือท่ายืดโดยใช้ผ้าขนหนูนะครับผมก็คือเหมือนนั่งขัดสมาธิแต่เหยียดขาออกไปทีละข้างทำข้างไหนก็เอาผ้าไปคล้องข้างนั้นแล้วก็จับปลายผ้าทั้งสองข้างแล้วก็ดึงเข้าหาตัวนะครับท่าที่2เนี่ยก็คือยืนหันหน้าเข้าหากำแพงนะครับเอามือยันกำแพงไว้แล้วค่อยๆเหยียดขาที่จะยืดเนี่ยออกไปโดยที่ส้นเท้าไม่เปิดนะครับผมพอเริ่มตึงแล้วก็ให้ค้างไว้เลย 15-20 วินาทีนะครับต่อมาเนี่ยถ้าเราจะยืดบริเวณต้นน่องกับข้อพับเนี่ยก็ค่อยๆย่อตัวลงนะครับผมแต่เท้ายังติดพื้นอยู่เหมือนเดิมนะครับผมอันที่4เนี่ยก็คือการเอาวัตถุทรงกลมนะครับผมเป็นลูกเทนนิสก็จะดีหน่อยนะครับผมก็เอามาคลึงที่เท้าในเวลาที่เรานั่งอยู่นะครับและอย่างสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนนั่งห้อยขานะครับผมแล้วก็เอาเท้าที่ต้องการยืดเนี่ยมาวางบนตักนะครับผมแล้วก็ค่อยๆออกแรงยืดนะครับผมดึงปลายเท้า กระดกขึ้นนะครับเพื่อยืดเอ็นร้อยวายครับผมทีเนี้ยการฟังตรงเนี้ยมันก็อาจจะไม่เห็นภาพชัดเจนนะครับผมแนะนำเลยว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนี่ยมีอาการเหล่านี้แล้วยังไม่อยากไปพบหมอเป็นเรื่องเป็นราวสามารถปรึกษาแพทย์แผนไทยใกล้บ้านก่อนได้นะครับผมแพทย์แผนไทยใกล้บ้านเนี่ยก็จะมีทั้งแพทย์แผนไทยที่อยู่ตามโรงพยาบาลเสริมสุขภาพส่วนตำบลเนาะหรือเรียกกันอนามัยนะครับหรือเป็นโรงพยาบาลชุมชนนะครับผมหรือก็เป็นโรงพยาบาลจังหวัดอะไรเงี้ยที่เป็นโรงพยาบาลใกล้ตัวที่มีแพทย์แผนไทยรองรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงพยาบาลรัฐนะฮะก็ไปลองปรึกษาก่อนได้นะครับผมจริงๆได้หมดเลยนะแผนไทยกายภาพฝังเข็มนะครับผมขอแค่เราไปหาเอาเนี่ยเราก็จะได้คำแนะนำเบื้องต้นหรืออาจจะได้รับการรักษาที่เหมาะสมก็ได้นะครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยู่ใกล้จังหวัดปราจีนบุรีนะครับผมอาจจะโทรมาพูดคุยกันก่อนก็ได้นะครับเพื่อลองคุยลองปรึกษากันดูนะฮะก็ติดต่อมาได้เลยที่085นะครับ391นะครับผม2255นะครับ085 391 2255นะครับผมอีกช่องทางนึงก็จะเป็นคลินิกออนไลน์นะครับคลินิกออนไลน์เนี่ยเราก็จะบริการให้คำปรึกษานะครับผ่านช่องทาง LINE application นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมแต่ว่าถ้าต้องการปรึกษาใช้ยาสมุนไพรเนี่ยก็มีบริการส่งนะครับผมมีค่าส่งต่างหากแล้วก็ค่ายาก็จะเบิกไม่ได้นะฮะก็สามารถทักไปได้ที่แอดไลน์นะครับตัว @sign ตัว A ตัว B ตัว HThaimed นะครับ absthaimed นะครับผมโอเคครับคุณบรรลงเดี๋ยว
1: พักเลยใช่ไหมครับ
0: ได้เลยครับ
1: โอเคครับให้ทางหมอปอนอาจารย์ปอนอาจารย์ธีรพลงามน้อยพักนะหลังจากที่ให้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับหลังเบรกครับหลังจบสปอร์ตผู้ฟังที่มีข้อสงสัยนะในประเด็นที่คุณหมอปอนพูดคุยไปนะครับหรือว่าจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเรื่องราวของสมุนไพรอื่นๆในแนวทางภัยพิบัติเดี๋ยวโทรเข้ามาได้หลังเบรกครับหลังเบรกครับเบอร์เดียว02-290-0473จดเบอร์เซฟเบอร์ไว้นะฮะ02-290-0473หลังสปอร์ตนะโทรเข้ามาได้ครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ียว
1: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ๊ะ
0: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
1: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
0: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
1: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
0: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
1: ดีรถมาแล้วไปกัน
2: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
3: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
4: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
2: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
3: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
5: ต้องเจอฟ้าทลายยุง
6: ฟ้าทลายยุงผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไวไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
7: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศโอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกับหมอปอนมาเลยครับวันนี้เน้นแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเลยนะฮะผู้ฟังโทรมาแล้วโทรจากไหนครับ
8: จากลำปาง
7: ค่ะลำปางคุยกับหมอปอนได้เลยครับเชิญครับ
8: ยายอยากจะถามว่ากระท้อนหรือว่าอะไรนะมันมีโปรตีนเสื่อมสูงไหมคะคุณหมอ
9: กระท้อนหรอ
8: จากกระท้อนมีไหม
9: สักครู่นะครับ
7: เดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งวันนี้มันเป็นเรื่องของหลักโภชนาการเดี๋ยวต้องดูข้อมูลนิดหนึ่งกระท้อน
9: คือตอนนี้เรากังวลประเด็นไหนครับมีแพทย์ห้าม
7: มาโดนเรื่องไตใช่ไหม
8: ยาสาบยาอยากกินกาแฟแต่ไม่กล้ากินนะจ
7: ๊ะทำไมถึงไม่กล้ากินจ๊ะ
8: ยาเป็นโรคไตโปเตสเซียมอาจารย์ยายโปเตสเซียมสูงอ่ะเคยสูงไหม
7: เคยเป็นมีปัญหาเรื่องโพแทสเซียมสูงแล้วก็ไปนอนโรงพยาบาลหมอก็เลยให้กินเลือกกินอะไรที่ไม่มีให้หลีกเลี่ยงโพแทสเซียมนะอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงใช่ไหม
9: กระท้อนติด
7: แล้วก็เลยอยากจะกินกระท้อนโอเคเชื่ออาจารย์ครับ
8: คือจริง
9: กล้วยกระท้อนเนี่ยก็จะติดอันดับอยู่ในตัวเนื้อของเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นโพแทสเซียมสูงจริงๆนะครับผมถ้าเรามีความเสี่ยงในลักษณะของเป็นผู้ป่วยโรคไตนะครับผมที่เป็นไตเสื่อมเนี่ยหรือว่าเป็นเบาหวานเนี่ยครับก็อาจจะต้องระวังในผลไม้ชนิดนี้พอสมควรเหมือนกันนะครับผม
7: จะกินเยอะไหมล่ะจะกินเยอะไหม
9: นั่นน่ะสิ
7: อยากมากก็สัก2คำได้น่ะ
9: ถ้ากินเล็กๆน้อย
7: ๆก็อยากจริงๆก็สองคำมันก็เบื่อแล้วกระท้อน
8: อ่
7: ะ
8: อ๋อจ้า
7: ถ้ากินเล่นๆนิดๆจะกินนิดหน่อยไม่เป็นไรครับแต่ถ้ากินลูกเป็นลูกใหญ่ๆสองลูกสามลูกงั้นอันตรายหน่อยครับครับ
8: ยายจ้าสิรจ้าแล้วคือมีผัก
7: เดี๋ยวฟังยายเดี๋ยวฟังอาจารย์ต่อนิดอีกนิดนึงนะ
9: คือผมจะบอกว่ากระท้อนเนี่ยจริงๆมันถาดเนื้อมันไม่ได้เยอะนะครับผมแต่ว่าพอเนื้อไม่เยอะเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทําให้คนหลายๆท่านเนี่ยเลือกที่จะทานในปริมาณที่มากขึ้นแต่ว่าจริงๆเนี่ยก็ถ้าเราเป็นเราก็ทานแต่น้อยได้นะครับอย่าไม่ต้องกดดันตัวเองว่าเฮ้ยห้ามกินเลยเดี๋ยวมันจะเครียดนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเป็นขออนุญาตถ้าเราเป็นเบาหวานหรือว่าเป็นโรคไตเยอะอะไรเงี้ยนะก็อาจจะแบบพอแตะๆเลยอ่ะเอาแค่ให้หายอยากนิดหน่อยให้ได้สัมผัสนะครับผม
8: จ้ายายไม่กล้ากินเลยยาต่างคุณหมอจ้าโอ้ไม่ขาดยาอะไรแล้วนะฝากผมที่มาเลยจะไม่ตัดสินแล้วล่ะ
10: กินได้ยายอายุเท่าไหร่แล้วจ้า
8: อายุ70แล้วจ้า
10: 70แล้วยังกระท้อนเนี่ยสมมติกระท้อนอยากกินจริงๆเนี่ยก็สักชิ้น2ชิ้นพอให้รู้รสได้หาอาหารผลไม้ต่างๆถ้าอยากกินจริงๆอยากจริงๆก็สักนิดสักหน่อยพอแก้อยากอะไรเงี้ยพอได้ครับเศรษฐชีวิตมันจะได้พอมีความสุขบ้างงดไปหมดมันก็แย่เหมือนกัน
9: คือต้องพูดแบบนี้เนาะคือกระท้อนเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวร้ายนะครับผมแล้วที่สำคัญคือกระท้อนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในผลไม้หรือผักที่มีโพแทสเซียมเยอะนะครับผมพูดง่ายๆก็คือถ้าเราทานอย่างอื่นไปบ้างแล้วเนี่ยหรือคือจริงๆมันมีอย่างอื่นที่มันมีโพแทสเซียมด้วยเหมือนกันถ้าเราระวังเนี่ยเราจะต้องลองมาเจาะดูนะครับผมเขาบอกว่าผักสีเข้มเนี่ยก็มีได้เหมือนกันผักคะน้านะครับผมหรือผลไม้เนี่ยนอกจากกระท้อนเนี่ยกล้วยส้มทุเรียนเขาก็มีนะอะไรอย่างนี้นะครับผมหรือผักอื่นๆเนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมขออนุญาตอย่างนี้อันนี้มีลูกมีหลานอยู่ฟังด้วยไหม
8: ไม่มีจ้ายายฟังเองแล้วจ้าจ้าจ้าแล้วต้องผักคัดยอนอะไรอย่างนี้มีไหมคะคุณหมอ
9: ผักอะไรนะครับ
10: ผักคัดยอนผักคัดยอนคล้ายๆสโหน่ครับ
8: ดอกคัดยอน
9: เริ่มไม่แน่ใจขอโทษไม่แน่ใจครับผม
10: อยู่คนเดียวหรืออยู่กับใครยายอยู่กับใครเนี่ย
8: อยู่ลูกหลานอยู่จ้า
10: อ๋อให้ต้องให้ลูกหลานเซิร์ชเถอะง่าย
9: ๆใช่ใช่คือถ้าลูกหลานอยู่ด้วยผมแนะนำแบบนี้คืออาจจะลองดูเป็นแบบดูเป็นอาหารที่มันมีโพแทสเซียมต่ำคือบางอย่างเนี่ยมันทานในปริมาณที่มากเขาก็ยังไม่ได้ให้โพแทสเซียมสูงเลยนะครับผมแต่เราอ่ะต้องระวังนะครับผม
8: จ้าขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะ
10: อ
8: ่
10: าฮะ
9: แล้วถ้าคุณหมอนัดต่อเนื่องก็ต้องพบคุณหมอเรื่อยๆด้วยนะ
8: ค่ะ
10: ครับจดเดี๋ยวให้เดี๋ยวงี้คุณยายก็ให้ลูกหลานจดไอตัวผักผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงจดใส่กระดาษไว้เลย
8: จ้าน
10: ะให้ลูกหลานเซิร์ชใน Google อะไรก็ได้แล้วก็เราก็จดไว้นะตัวที่มันตุดเอาไว้จดเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าอยากกินก็กินได้นิดหน่อยส่วนในตัวที่มันไม่ค่อยมีโพแทสเซียมหรือโพแทสเซียมน้อยเนี่ยก็สามารถกินได้เยอะขึ้นถี่ขึ้นให้จดไว้ให้เลยเราจะได้ดูตรงนั้นได้นะโอเคจ้าจ้าสวัสดีจ้า
8: คุณหมอมากจ้าคุณหมอลมด้วยนะ
10: ครับครับดีครับดีครับดีครับให้ลูกหลานช่วยต้องให้ลูกหลานช่วยนะมันเยอะมากครับ
9: ใช่
10: เดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวไม่จบ
9: บางทีกดดันตัวเองเรื่องกระท้อนแต่ไปกินอย่างอื่นนี่ก็ได้เหมือนกันนะ
10: ใช่ๆ
9: เคยละเพียม
10: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับถามได้เลยครับ
11: สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะก็จะถามคุณหมอว่าเพราะนั้นฟังอาจารย์อาเขาพูดถึงเรื่องฝีนะคะต้องของลาภัยภูเบศเป็นอะไรคะย่าหวานหรือย่าปักกิ่งอะไรคะฟังไม่แน่ใจค่ะ
9: อะไรนะครับครับก่อนถามยาหวานนะ
11: ครับเป็นฝีค
10: ่
11: ะ
10: เป็นฝี
11: ค่ะใช้อะไรคะ
10: จะ
11: รักอาจารย์อาวันน
10: ั้
11: น
10: ไม่เป็นไรไม่ต้องถามไม่ต้องเอ่ยถึงอาจารย์อาเลยเพราะว่ามันคนละสูตรกันเป็นฝีที่ไหนเป็นฝีอะไรครับ
11: ไม่รู้มันเป็นแบบจะเป็นหัวตอนนี้ประธานเป็นก็ไปทานยาฆ่าเชื้อนะคะ
10: แล้วมันยังไม่ยุบอีกเหรอตั้งนานเลยนะ
11: ถ้ามันจะโอ้ยเป็น3รอบแล้วค
10: ่
11: ะ
10: ไม่ๆไอ้ที่มันเป็นน่ะมันยุบยังที่ถามเขาที่แล้วอ่ะ
11: ประมาณครึ่งนึงอ่ะค่ะ
10: ยุบไปครึ่งนึงแล้วกินยาปฏิชีวนะหมดแล้ว
11: ค่ะ60เม็ดแล้วค่ะยา
10: โอ้โหฮะ กินยาปฏิชีวนะไป60เมตรเชียวเหรอ
12: จ้าก็เขาให้ร้านยาเขาให้อย่างนั้นน่ะให้ทั้งละ20 เมตร
9: ไปร้านยาหรือไปหาหมอนะครับขอโทษนะครับ
12: ไปเภสัชร้านยาเภสัช
10: ใช่ไปหาร้านยาและเภสัชจัดให
9: ้คือผมคุยงี้ก่อนนะครับฝีเนี่ยมันคือเป็นการติดเชื้อประเภทหนึ่งนะครับแล้วแสดงออกที่ผิวหนังนะถ้าสมมุติว่าอาการมันไม่ดีขึ้นขนาดเนี้ยตอนเนี้ยผมให้หักเรื่องยาสมุนไพรออกไปก่อนเลยแล้วลองไปพบคุณหมอผิวหนังดูดีกว่านะครับผมเพราะเราฝีเนี่ยถ้าเป็นนานมากๆแล้วยากินตั้งนานขนาดนี้ไม่ทุเลาเนี่ยอาจจะต้องลองไปให้คุณหมอเขาประเมินดูหน่อยนะว่ามันอาจจะเป็นโรคอะไรเฉพาะหรือเปล่า
10: ไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีต้องให้หมอไปพบหมอสมุนไพรอาจารย์แนะนำว่ามันอาจจะไม่
9: ถ้าใช้เบื้องต้นก็อาจจะเป็นยาภายนอกเพื่อลดอักเสบแต่ก็พอมันเป็นหัวฝีผมก็ไม่อยากให้เอาอะไรไปทาเขาอีกเหมือนกัน
10: ใช่
9: นะคร
10: ับ
12: ขอโทษคร
10: ับ
12: อย่าเชื่อว่านั่นพอดีฟังอาจารย์พูดมันอาจารย์อาพูดมันตรงกันเลยค่ะตรงกับคนอื่นก็เป็นแบบนี้เขาบอกกินยาฆ่าเชื้อตั้งนานเสร็จแล้วต้องกินอะไรไม่ทราบหญ้าปักกิ่งและหญ้าหวานนะคะพอดีเขาหายก็เลยอยากจะถามนะคะ
10: มันคนละคนมันไม่เหมือนกันนะครับคุณน้าครับคนหนึ่งก็เคสหนึ่งบางทีแนะนำไปก็อาจารย์ครับ
12: กินไอ้นี่อาหารน้ำเหลืองเสียน้ำเหลืองเสีย
9: คือถ้าสมมติว่าเราจะใช้ตัวช่วยเนี่ยครับผมเป็นเหมือนกับเป็นถ้าแบบรูปแบบกินของแผ่นไทยเนี่ยมันก็จะไม่ใช่ยาหวานนะแต่หมายถึงยาปักกิ่งนะฮะ
12: ยาปักกิ่งใช่ไหม
9: ยาปักกิ่งขมิ้นชันเนี่ยโอเคยังถือว่าตอบโจทย์แต่ว่าถ้าเป็นฝีแล้วมันเริ่มอักเสบเยอะยังไงก็ต้องดูแผนปัจจุบันร่วมด้วยนะครับ
12: ถ้าเป็นโรครุมาตอยด์ไทรอยด์แล้วกดไหลย้อนนะ
9: ถ้ามีรุมาตอยด์ไทรอยด์กดไหลย้อนปักกิ่งขมิ้นชันก็ดีครับผมก็เหมือนไปช่วยลดการอักเสบในร่างกายด้วยนะครับผมแต่ไม่ใช่พอดีตอนแรกขึ้นยาหวานมาผมตกใจมันเหมือนให้แทนความหวานมากกว่า
12: ฟังไม่แน่ใจมากแต่นี่เขาบอกว่าเป็นแบบอะไรน้ำเหลืองเสียนะคะน้ำเหลืองเสียค
10: ่
12: ะ
10: ไม่แต่กินยาน่ากลัวคุณนะกินยาน่ากลัว60เม็ดน่ะยาปฏิชีวนะ60เม็ดเนี่ยมันน่ากลัวนะ
9: คือเราใช้ปริมาณ
10: ตายพังนะครับตับไตไส้พุงพังหมด
12: นี่มันไม่ยุบอ่ะมันเจ็บอ่ะถ้าไม่นั่นก็หนองก็จะ
10: ใช่ถึงอยากให้ไปหาหมอไง
9: คือยิ่งฟังแล้วยิ่งดูอันตรายนะคร
10: ับใช่ถึงเดี๋ยวจะไปสับสนเดี๋ยวมากินสมุนไพรแล้วเอาไม่อยู่ขึ้นมา
9: ถ้าเป็น
10: มันไม่ใช่ยาฆ่าเชื้อสมุนไพรมันไม่ได้ยาฆ่าเชื้อนะ
12: ไม่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะน้ำเหลืองเสียเป็นยาน้ำเหลืองเสีย
10: เข้าใจเขาเป็นน้ำเหลืองเสียเนี่ยเขาก็แนะนำให้กินแต่ว่าเขาคุณของคุณเนี่ยเป็นฝีและเป็นหนองแล้วมันก็ติดเชื้อ
12: คือเป็นหัวนะคะแบบเป็นหัวมันจะเป็นอ่ะยังไม่เป็นหนองนะคะ
10: ก็คุณกินยากดมันไว้อยู่60เม็ดน่ะ
12: ไม่รู้ก็ไปร้านยาก็ให้มาอย
9: ่
12: างเง
9: ี้
12: ย
9: ไม่เป็นไร
10: โอเคเดี๋ยวอาจารย์สรุปนะอาจารย์จะแนะนำให้ฟังแล้วคุณจะไปปฏิบัติเอาแล้วกันคุณเลือกเอาแล้วกันว่าคุณจะใช้วิธีไหนอาจารย์เชิญครับ2นาทีครับ
9: คือผมตอบในประเด็นยาสมุนไพรก่อนโอเคถ้าเราคุยถึงในกรณีเนี้ยโอเคมันอาจจะเป็นยาปักกิ่งขมิ้นชันเพื่อบรรเทาอาการมันครับผมแต่ในทางกลับกันเนี่ยผมรู้สึกว่าอาการของคุณน้าเนี่ยมันอาจจะเริ่มเป็นเยอะแล้วเราก็ใช้ยามาระยะหนึ่งแล้วตรงนี้ผมมองว่าการกลับไปร้านยาอาจจะไม่ได้คำตอบเท่าที่ควรแนะนำให้ลองพบคุณหมอที่เป็นคุณหมอผิวหนังเป็นคลินิกก็ได้หรือว่าจะลองเข้าไปในระบบโรงพยาบาลเพื่อปรึกษาคุณหมออีกทีก็ได้ครับผมถ้าคุณหมอเขาประเมินแล้วมันมีความเสี่ยงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะปรึกษาหรือว่าส่งต่อเองนะครับผม
10: อ
9: ันนี้ผมแนะนำเป็นโรงพยาบาลชุมชนหรือโรงพยาบาลจังหวัดก็ได
10: ้ต้องเป็นหมอนะต้องเป็นหมอนะต้องไปหมอนะแล้วเอายาไปด้วยแล้วเอายาไปด้วยแต่ถ้าหาว่าคุณไม่สนใจคุณอยากเสี่ยงอยากจะกินสมุนไพรก็เป็นยาปักกิ่งครับ
12: ยาปักกิ่งนะคะค่ะนี่จะต้องทานนานไหมคะยังไม่ทราบแล้วแต่โรคเรา
9: คือมันพอมันเป็นเชื้อครับยาที่ทานเนี่ยมันเหมือนไปช่วยปรับสมดุลในร่างกายระดับหนึ่งครับพอมันเป็นเชื้อเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยเยอะนะครับผม
10: อาจจะไม่หายครับ
9: ผมอย่างนี้พอมันเป็นเชื้อเนี่ยมันต้องอาการอะไรที่มันเฉพาะเจาะจงครับผม
10: เพราะว่ามัน
12: ขอโทษครับว่าแพงไหมคะกระปุกเท่าไหร่ทราบไหมคะ
10: ย่าปักกิ่งโทรไปถามเลยโทรไปถามฝ่ายขายเลยครับเวลาเหลือน้อย
12: ไม่
10: ทันแล้ว
12: ไม่ใช่ค่ะคือจะไปถามที่คุณบรมบอกอ่ะเขามีอ
10: ย่างนี้คุณณหมดเวลาคุณณคุณณเพิ่งวางสายคุณณอย่าเพิ่งวางสายเดี๋ยวผมไปคุยหลังใหม่โอเคอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญโยรุ่งสมัยตำรวจแถลงผลการจับกุมนายเอกวิทย์เจ้าของเพจรินผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดข้ามชาติอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางตำรวจแถลงผลการจับกุมนายเอกวิทย์เจ้าของเพจรินรินผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดข้ามชาติ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำทีมแถลงว่าตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้จับกุมนายเอกวิทย์ยงนิชกุลเจ้าของเพจรินรินผู้ต้องหาเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสขนยาเสพติดข้ามชาติซึ่งสารภาพว่าทำหน้าที่นำเฮโรอีนบรรจุในถุงผ้าสัญลักษณ์ช้างไทยและจัดหาคนรับหิ้วของจนส่งมอบให้กับนางสาวมีนาและหญิงสาวคนหนึ่งภายในซอยเสือใหญ่ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพมหานครเพื่อลักลอบขนส่งไปยังประเทศออสเตรเลียโดยผลการจับกุมนายเอกวิทย์ทำให้ตำรวจทราบโครงสร้างกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติและยืนยันได้ว่าผู้ใช้บัญชีชื่อรถไม่ใช่ผู้บงการที่สั่งการอยู่เบื้องหลังแต่เป็นญาติของนายเอกวิทย์ที่เคยกระทำผิดมาแล้วจึงได้รวบรวมหลักฐานยื่นต่อศาลเพื่อขออนุมัติออกหมายจับในข้อหาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดปปส.และกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้ร่วมกันสืบสวนขยายผลดำเนินคดีต่อไปเนื่องจากยังมีผู้ต้องหาที่ยังจับกุมไม่ได้ซึ่งอาจเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศส่วนเส้นทางการเงินของขบวนการนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปเช่นกันนันทภัสแสนตุ้มรายงาน
3: ฝ่ายความมั่นคงเร่งเข้าเก็บกู้กระสุนรบไม่ทราบฝ่ายจากการสู้รบในเมียนมาตกในวัดฝั่งไทยขณะที่หน่วยเฉพาะกิจราชบนูจัดชุดลาดตระเวนติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
5: เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารราบที่1411หน่วยเฉพาะกิจราชมนูหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่35ตำรวจตะเวนชายแดนที่346และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดตั้งด่านรักษาความปลอดภัยในพื้นที่บ้านแม่กลเกณฑ์หมู่ที่9เข้าตรวจสอบและเก็บกู้ลูกกระสุนปืนใหญ่ขนาด105มิลลิเมตรล้ำมาตกในฝั่งประเทศไทยบริเวณข้างกุฏิเจ้าอาวาสวัดห้วยมหาวงศ์หมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่ไม่มีการระเบิดโดยตลอดทั้งวันฝ่ายทหารเมียนมาและกองกำลังกลุ่มต่อต้านยังคงสู้รบกันอย่างต่อเนื่องด้านกองกำลังนเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนไทยเมียนมาโดยดำเนินการจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงและผู้นำชุมชนสนับสนุนกำลังพลร่วมจัดทำบังเกอร์ดูแลความปลอดภัยดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนทีมฟอร์มแรงที่ยังไม่แพ้และไม่เสียประตูพบเบลเยียมลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ
6: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายคืนนี้ทีมชาติสเปนมีคิวลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมในเวลา 2:00 น. ความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มจากทัพกระทิงดุสเปนที่ยังคงเป็นทีมเดียวในทัวร์นาเมนต์นี้ที่ยังไม่แพ้ให้กับทีมใดอีกทั้งยังรักษาสถิติไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวโดยเกมนี้ต้องรอเช็คความฟิตของนิโก วิลเลียมและบิ๊กตอมมุนยอสขณะที่แกนหลักอย่างโรดรีเปดรีเปาคูบาซีรวมถึงมิเกลโอยาซาบาลดาวซันโบของทีมที่ทำไปแล้ว4ประตูพร้อมลงสนามส่วนทัพปีศาจแดงแห่งยุโรปเบลเยียมจะหมดสิทธิ์ใช้งานอามาดูโอนาน่ากองกลางคนสำคัญที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมรอบ16ทีมสุดท้ายที่เอาชนะสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมขาดลอย4ประตูต่อ1จนต้องปิดฉากฟุตบอลโลกครั้งนี้ขณะที่เควินเดอบรอยน์เพลย์เมคเกอร์ตัวเก๋าที่ได้พักเป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดมีแนวโน้มกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งประสานงานร่วมกับยูริเตเลมันในแดนกลางเพื่อสนับสนุนแนวรุกอย่างเลอันโดทอสซาและชาลส์เดอเคเตลาเลอร์ในการไล่ล่าตะข่ายปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5 ทุ่มนะครับ5 ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5 ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5 ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ยังอยู่ในช่วงที่ผมเปิดเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังครับเริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะสำหรับไทยช่วยไทย plus ในช่วง1นะฮะเขาขึ้นในระบบช่วงที่1ก็คือเดือนกรกฎาคมจริงๆมันจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือมิถุนายนและกรกฎาคมมิถุนายนผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อีกเดือนหนึ่งก็เป็นกรกฎาคมแล้วเดี๋ยวพอช่วงที่2ก็จะเป็นสิงหาคมแล้วก็กันยายนแต่ว่า เดือนละ 1,000 บาทเหมือนเดิมนะครับสำหรับโครงการนี้ไทยช่วยไทย plus 60-40เริ่มกันมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมแล้วนะครับคุณผู้ฟังมาถึงวันนี้เริ่มแผ่วๆกันแล้วหรือยังนะครับถ้าใช้จริงๆแบบจ่ายแบบเต็มแม็กที่เขากำหนดเนี่ยก็คือวันละ200บาทนะครับทีนี้วิธีการสแกนเนี่ยจริงๆอ่ะวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลวางไว้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตอนนี้ก็ยังคงใช่อยู่อย่างนั้นก็คือคุณซื้ออะไรก็ตามในร้านเนี่ยก็พอซื้อปุ๊บจ่ายเงินคิดออกมาก็คือ60-40ก็คือเราเนี่ยจ่าย40บาทแล้วรัฐบาลจ่ายให้เรา60บาทใน1ยอด1บินที่เราชำระนะครับแต่ว่าคือคนก็อาจจะเฮ้ยลดเนี่ยสินค้าตัวนี้ที่เราซื้อ

ไม่80ใช่ไหมฮะมันก็ได้แต่เกินนั้นพอเกินนั้นแล้วมันไม่ได้แล้วนะนะครับแล้วอันนี้คือวัตถุประสงค์จริงๆนะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยหลายคนก็ใช้แบบนี้สมมติซื้อเท่าไหร่ก็ตามจะ200จะ400 500 300อะไรอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ฟังก็บอกอ่ะสแกนไปเลยแล้วก็สแกนมันตัดไปเลยตัดจากเนี่ยไป200เลย1บินในวันเดียวอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจริงๆแล้วมันก็ได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลให้ตั้งแต่แรกเขาจะให้เราใช้แบบใช้จ่ายในวันหนึ่งเนี่ยในวงเงินไม่เกิน200บาทสำหรับที่รัฐบาลจ่ายให้ที่อยู่ในเป๋าตังค์ที่เขาเติมมาให้เราเนี่ยเขาจะกำหนดให้เราเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมนะผมรู้สึกว่าผมเสียดายอ่ะผมไม่ได้ใช้แบบยกเว้นมันอยากได้สิ่งนั้นจริงๆเนี่ยผมก็ซื้อไปแล้วซื้อในราคามากอ่ะเช่นซื้อทุเรียน350อย่างเงี้ยเออแล้วพอสแกนพวกมันก็ตัดไป200เลยใช่ไหมเราก็จ่ายเอง150บาทอันนั้นมันก็ใช่แต่ว่าเหมือนทุกวันนี้เวลาผมไปทำงานใช่ไหมฮะเวลาไปทานข้าวตรงโรงอาหารของสถานีเนี่ยซื้อข้าว1จาน50บาทมีกับข้าว3อย่างใช่ไหมครับเราก็ใช้สิทธิ์พอใช้สิทธิ์ปุ๊บเนี่ยยอดเงินเต็มมัน50บาทใช่ไหมครับเขาก็จะเทียบบัญญัติตรายางซึ่งตรงระบบเนี่ยเขาจะเทียบเองผมจำได้ว่าเมื่อไหร่ที่ซื้อ50บาทผมจะจ่ายแค่20บาทเท่านั้นแหละแล้วก็อีก30บาทก็ระบบจ่ายให้ไปก็คือรัฐบาลจ่ายให้ไปมีวันหนึ่งซื้อข้าว1จานแล้วก็เห็นแกงมันน่ากินน่าทานเนาะก็เลยซื้ออีก1ถุง50บาทก็เป็น100บาทพอดีอันนี้ยิ่งยากง่ายใหญ่เลยก็คือเขาจ่ายให้เรา60เราก็จ่าย40บาทเท่ากับว่าวันนั้น1จานสำหรับข้าวที่ทานตอนนั้น20บาทแกงที่เอาไว้ทานตอนเย็นอีก20บาทอันนี้ครบครันนะครับเพราะฉะนั้นใช้ประหยัดนะครับบางคนโอ้ใช้แบบประหยัดมากไว้หมดสิ้นเดือนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะปีเดือนที่แล้วเนี่ยผมใช้อยู่ได้ประมาณช่วงสักวันที่20กว่าๆมั้ง21นะฮะ21มิถุนายนก็หมดละเราผมไม่ได้ซื้อของแบบใหญ่ๆไง ก็ซื้ออย่างที่ว่านั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นไทยช่วยไทยพลัส60 40ที่มาชวนคุณคุยในช่วงนี้ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐาเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อลาบัสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองพดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่าย
หลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทอู่กรุงเทพจากนั้นเป็นต้นมาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัฐวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

หมดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 MHz AM 891กิโลเฮิรตซ์และ AM 819กิโลเฮิรตซ์รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมาพรุ่งนี้ด้วยความสดใสสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งตำบลบางริ้นอำเภอเมืองจังหวัดระนองในระบบ AM ความถี่783กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 107.25 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึงเวลา 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสื่อสาธารณะเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมของประชาชน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์ที่11กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้เป็นวันแรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นวันที่จะได้นำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาแล้วก็รับฟังท่านได้มาสักการะขุดเพชรในพระไตรปิฎกให้ได้รับฟังกันเหมือนในทุกเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะพระอาจารย์พร้อมอยู่แล้วที่จะมาพบกับท่านผู้ฟังค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยดีไหมคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
1: เยบานเยบาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันเพื่อที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจมาพิจารณาอ่านทำความเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีหลักฐานปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกในช่วงที่เราเรียกกันว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกเพราะว่าหลักฐานก็มีเท่าที่มีอยู่ตรงนี้แหละที่เป็นรูปเล่มเป็นตัวอักษรเป็นตัวหนังสือแล้วก็หลักฐานตามประวัติศาสตร์ต่างๆนี่ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมบางทีเราจะเห็นตรงจุดนั้นจุดนี้หลักฐานเหล่านั้นก็เป็นจุดที่แสดงให้เห็นถึงความที่ว่าโอ้ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงนั้นจริงๆมีคำสอนต่างๆบอกไว้นี่คือจึงเป็นมรดกที่ท่านมอบไว้ให้เราแล้วถ้าบอกว่าแม่ไม่ได้เอามาศึกษาทำความเข้าใจมันเสียดายของเพราะว่าถ้าเราได้ศึกษาทำความเข้าใจนำมาใช้ปฏิบัติโอ้นี่จะเป็นประโยชน์มากประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นนี่ก็จะมหาศาลชีวิตของเรานี่ก็จะทุกข์น้อยลงสุขมากขึ้นสุขได้ง่ายๆทุกข์ได้ยากขึ้นจึงในทุกวันเสาร์พระอาจารย์ก็จะลุยไปเลยแล้วลุยนี่ก็คือเราเปิดไปทีละเล่มเปิดเล่มนี้หน้านี้ไล่ไปทีละหน้าในหน้านั้นก็ไล่ไปทีละบรรทัดไล่ไปจนมันจบหน้านั้นขึ้นหน้าต่อไปจบเล่มนี้ขึ้นเล่มต่อไปลุยไปเรื่อยๆเพราะว่าเราจะเก็บให้หมดในกี่ปีเราก็จะเก็บแล้วนี่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองเป็นประโยชน์กับผู้อื่นเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายเป็นประโยชน์ทั้งในปัจจุบันเป็นประโยชน์ในเวลาต่อมาเป็นประโยชน์ถึงที่สุดได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ชักชวนท่านผู้ฟังเรามาศึกษาทำความเข้าใจไปด้วยกันโดยบางทีท่านผู้ฟังก็อาจจะอ่านมาก่อนหรืออ่านตามหลังก็ได้นะพระอาจารย์ไปอ่านมาจุดไหนมีประเด็นอะไรน่าสนใจก็เอามาพูดอธิบายนั่นก็จะทำให้บางทีดูสำนวนของที่นั่นบ้างที่นี่บ้างเราจะมาฟังอ่านมาดูมาถ้ามีข้อสงสัยหรือจุดใดบางทีต้องการแบ่งปันศึกษาข้อนี้มาเห็นเป็นอย่างนี้ก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่ทำการของมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งตั้งอยู่เลขที่431/20ถนนประชาราษฎร์สาย2บางซื่อกรุงเทพ10800หรือว่าจะส่งมาเป็นข้อความก็ได้ข้อความก็ส่งมาที่ทางเว็บไซต์หรือที่ปัญญา .org ที่เว็บไซต์นี้เมื่อท่านผู้ฟังส่งมาแล้วพระอาจารย์ก็จะไปดูมาอ่านจุดไหนที่มาเกี่ยวข้องกับช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็จะนำมาพูดกันในรายการทีนี้อย่างที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่าเราก็จะลุยกันไปทีละเล่มละข้อเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนนี้เราก็จบในหมวดที่9แล้ว
0: เจ้าค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ตอนนี้เราก็มาอยู่ในหมวดที่มีธรรมะ10ข
0: ้อหรือ10ประการ
1: ใช่อันนี้ก็จะเป็นเล่มที่16เล่มที่16 ก็มาเล่มที่16นี่ที่เราเริ่มศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยตั้งแต่ส่วนที่เป็นอังคุตตรนิกายเนาะอังคุตตรนิกายเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เล่ม1212นี่คือหมายถึงว่าเป็นเขาเรียกว่าเพราะส่วนของสุตตันตปิฎกเนาะจะเป็นทั้งหมดคือ20 20 21 22 23 24ตอนนี้เราอยู่เล่มที่24ของพระไตรปิฎกทั้งหมดแต่ถ้าเฉพาะส่วนของสุตตันตปิฎกนี่เขาเรียกว่าเล่ม16
0: เจ้าค่ะ
1: เราขึ้นเล่มที่24แล้วคุณเตือนใจ
0: เจ้าค่ะ
1: ก็คือจบไป4เล่มแล้วจบนี่คือจบจากปกถึงปกเลยนะ
0: เจ้าค่ะ
1: ไม่รู้เราเริ่มมาตั้งแต่ปีไหนเพราะฉะนั้นน่าจะปีช่วงก่อนโควิดมั้ง
0: เจ้าค่ะก่อนเจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันจบมัน19 20 22 3 4 5 6 6เราก็7ปีอ่ะ7ปีเราจบไป4เล่มนะประมาณนี้ประมาณนี้แล้วนี่คือเล่มขึ้นเล่มที่5ขึ้นเล่มที่5ในส่วนของอังคุตตรนิกายทีนี้จบอังคุตตรนิกายแล้วคิดว่าก็อย่าเพิ่งพูดเลยเพราะว่ามันก็คงอีกปีหนึ่งคิดว่านะ
0: กว่
1: าจะจบอังคุตตรนิกายหนึ่งเล่มหนึ่งปีอ่ะตีซะว่า
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วก็อาจจะไปสังยุตตินิกายหรือมัชฌิมนิกายเดี๋ยวลองดู
0: เจ้าค่ะ
1: เพื่อที่ดูความเป็นไปยังไงใดๆแล้วก็เดี๋ยวเราว่ากันแต่ตอนนี้เราอยู่กับปัจจุบันก็คือหมวดของอังคุตตรนิกายที่มีธรรมะ10ประการในพระไตรปิฎกเล่มที่24ในสุตตันตปิฎกเล่มที่16ในหมวดที่มีธรรมะ10ประการก็ย้ำกับท่านผู้ฟังนิดหนึ่งแต่ว่าคำว่า10ประการเนี่ยก็คือมีข้อเนี่ยนะจำนวนข้อเราเรียกว่ามี10ข้อแต่ว่าถ้าใช้คำว่าข้อมันจะสับสนเอาใช้คำว่าประการคือมี10ประการในเซต10ประการนั้นเราก็จะว่าข้อ1ต่อไปก็ข้อ2ข้อ3ข้อ4มันจะมีหมายเลขข้อนะที่จะระบุว่าในแต่ละข้อนั้นมีธรรมะ10ประการอะไรบ้าง
0: เจ้าค่ะ
1: บางทีก็จะมีหลายนัยยะก็จะค่อยว่ากันไปตามลำดับข้อลำดับหมวดของประการต่าง
0: ๆเจ้าค่ะเราก็โชคดีที่ว่ามีพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาท่านเมตตาที่จะไปศึกษาไปอ่านมาก่อนแล้วก็ยังจะมีพวกเชิงอัดอะไรต่างๆเนี่ยที่ท่านจะค้นคว้ามาแล้วก็อธิบายให้ท่านฟังทางบ้านได้รับฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆหลายท่านอาจจะพูดถึงว่าพอพูดถึงพระไตรปิฎกนี่ก็หลายคนก็อาจจะแบบรู้สึกโอ้โหเป็นเรื่องยากเหลือเกินแต่เท่าที่เวลาผ่านมานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ 6-7 ปีเนี่ยท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะทราบแล้วล่ะว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นพระอาจารย์ทำให้เป็นเรื่องที่ง่ายเข้าใจมากขึ้นแล้วก็หลายส่วนหลายประการเนี่ยเรารับฟังแล้วสามารถนำมาปรับใช้กับตัวเองได้เลยนะเจ้าคะทีนี้พอมาถึงธรรมะมี10ประการหรือทศกนิบาตเนี่ยเจ้าคะก็อยากจะให้พระอาจารย์ได้เมตตาเริ่มชี้แจงที่ประการแรกเลยเจ้าค่ะหรือข้อแรกกันเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
1: เชิญพันก็จะไล่ตั้งแต่ข้อที่1ของธรรมะที่มี10ประการหมวด10ทศกนิบาตในพระสูตรนี้คิดว่าก็จะมีอยู่250สูตรหมายถึงว่าในหมวดเนี้ยนะ10เนี่ยอาจจะมีอยู่สัก250สูตรโดยเขาก็จะแบ่งเป็นเซต503เซต150ก็ไปเซต50 3เซตเซตละ50 3เซตก็เป็น150แล้วแต่ละเซตก็จะแบ่งเป็น5วรรควรรคละ10นี่นะ
0: โ
1: ดยตอนนี้เราก็อยู่ในวรรคที่1ก็จะมี10สูตรอะไรบ้างเราว่ากันอันในพระสูตรแรกคือเกี่ยวกับเรื่องของศีลข้อที่1ข้อที่2อันนี้จะคล้ายๆกันเดี๋ยวก็ไล่ไปตามลำดับดีกว่านะเอาเพื่อที่ให้ท่านฟังได้เก็ททั้งหมดก่อน
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: ไล่ไปตามลำดับท่านพระอนุนมาถามพระพุทธเจ้าถึงอานิสงส์ของศีลนะศีลมีอานิสงส์เป็นอะไรก็จะมีธรรมะ10ประการที่ก ไล่กันไปไล่กันไปแล้วศีลมีอะไรเป็นอานิสงส์พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามีความไม่ร้อนใจเป็นความไม่ร้อนใจคืออวิปปิสารเป็นอานิสงส์ความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจนี่ก็คืออะไรคือลักษณะที่ว่าเราจะไม่ต้องกังวลใจอย่างเช่นว่าคนที่เขาไม่ได้นอกใจคนอื่นเนาะเขาจะไม่ต้องไปกลัวว่ามีจะมีคลิปอะไรไปอยู่ใน YouTube
0: ใช่ไหม
1: ทีนี้เราคิดตรงข้ามก็ได้ในลักษณะการคิดตรงข้ามก็คือมองมุมกลับเรามองมุมกลับว่าเฮ้ยถ้าคนที่ไปทำอะไรผิดศีลเนาะไม่ว่าจะโกงไม่ว่าจะคิดนอกใจมันจะกลัวว่ามันจะมีภาพอะไรหลุดไปในอินเทอร์เน็ตเนาะในอะไรใน YouTube ต่างๆแล้วความกังวลใจก็เนี่ยเขาเรียกว่าวิปปิสารพอเราไม่ผิดศีลเราก็ไม่กังวลใจใดๆมันก็เรียกว่าวิปปิสารนี่คือข้อที่2ประการที่2ประการที่1คือศีลประการที่2คือความไม่ร้อนใจถัดมาเอ้าแล้วไม่ร้อนใจแล้วจะเกิดอะไรคือท่านพระอานนท์นั้นถามต่อหลวงพ่อพระพุทธเจ้าตรัสถึงความไม่ร้อนใจท่านก็ถามอีกว่าความไม่ร้อนใจนี่มีอะไรเป็นอานิสงส์ก็จะมีความปราโมทย์ลักษณะของปราโมทย์ก็คือแบบว่าสบายใจชื่นใจดีใจยินดี
0: ค่ะ
1: แล้วปราโมทย์ต่อไปเป็นอะไรก็ปีติในปีติคือความอิ่มเอิบใจความสบายใจความอิ่มเอิบใจความสบายใจปีตินะปราโมทย์นี่คือเขาให้คำอธิบายภาษาไทยคือบันเทิงใจร่าเริงใจคล้ายๆกับว่าแช่มชื่นอย่างนี้นะ
0: เพรา
1: ะมันไม่ต้องกังวลอะไรมันก็แช่มชื่นแช่มชื่นแล้วเป็นยังไงถ้าเราแช่มชื่นอยู่เรื่อยๆสบายใจอยู่เรื่อยๆมันมีความก็เรียกว่าอะไรอ่ะมันสงบแบบดีใจได้ง่ายอิ่มใจได้ง่าย
0: เจ้าค่ะ
1: มีความปรับปลื้มยินดีอะไรได้ง่ายๆแต่ทีนี้ความปรับปลื้มยินดีตรงนี้คือปราโมทย์นั่นเองแล้วปราโมทย์แล้วขอไปปีตินั่นเองปีติปีติแล้วเป็นยังไงอันนี้ส่งต่อไปคือเขาก็จะมีความสุขที่ไม่ได้ต้องขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกละเพราะว่ามันเป็นตัวเราทำไงเข้าใจปะ
0: อืมเจ้าค่ะ
1: พอแบบฝึกในการที่จะแบบไม่ทุกข์ใจอะไรฉันสบายใจง่ายๆก็ง่ายๆคือสีของฉันเนี่ยนึกถึงสีของฉันจะมีความสบายใจจิตของเรามันจะมีความสงบระงับความสงบระงับนี่คือปัสสตินี่ประการที่5แล้วนะประการที่5ปัสสติแล้วก็ความสงบระงับนี่สงบระงับแล้วยังไงคนที่สงบระงับเนี่ยเขาไม่ได้ต้องพึ่งความสุขภายนอกแต่ก็มีความสุขอยู่ในภายในตรงนี้แหละจึงเป็นความสุขซีรีส์ทั้งหมดนี่มาเลยเนี่ยตั้งแต่ไม่ร้อนใจปราโมทย์ปีติปัสสัทธิเนี่ยเป็นลักษณะของความสุขที่ละเอียดลงมาเรื่อยๆนั่นก็คือเป็นปีติสุขอุเบกขาใช่ไหมเป็นไล่มาตามลำดับ
0: เจ้าค่ะ
1: ตอนนี้คือลักษณะของปัสสัทธิสุขแล้วมีอะไรเป็นอานิสงส์ความสุขเนี้ยเป็นความสุขที่เกิดจากในภายในไม่ได้ต้องพึ่งสิ่งภายนอกเขาเรียกว่าความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวนั่นคือสมาธินั่นเองสมาธิก็จะเป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นของความสุขแต่ตรงในข้อปัสสัทธิคือความสงบระงับและสุขเนี่ยเป็นซีรีส์ที่จะแบบว่าอธิบายซึ่งกันและกันเนาะว่าตั้งแต่แบบเราไม่ต้องร้อนใจในภายนอกใดๆเนี่ยมันก็สงบแล้วปัสสัทธิละพอสงบแล้วไอ้นั่นแหละก็คือความสุขในซีรีส์ทั้งหมดนั่นคือความสุขความสุขตรงนี้แหละที่จะเป็นตัวบ่งบอกระดับของสมาธิแต่ถ้าสุขเราละเอียดลงไปเท่าไหร่สมาธิก็มากขึ้นเท่านั้นถ้าความสงบของเรามากขึ้นเท่าไหร่ความสุขสมาธิของเราก็มากขึ้นเท่านั้นอย่างนี้นะ
0: ถูกค่ะ
1: นี่คือประการที่7แล้วประการที่7เรื่องของสมาธิเอาแล้วสมาธิล่ะจะมีอะไรเป็นอานิสงส์ท่านพระอานนท์ก็ถามต่อเอาสมาธิเนี่ยจะมีการรู้เห็นตามความเป็นจริงท่านว่าเป็นอานิสงส์การรู้เห็นตามความเป็นจริงเอาทำไมเราถึงจะรู้เห็นตามความเป็นจริงได้ก็เพราะจิตเราเป็นสมาธิไงเข้าใจไหม
0: จ้าค่ะ
1: จิตเราเป็นสมาธิเราจึงรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วทำไมเราจะรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะถ้าจิตจะเป็นสมาธิแล้วถึงจะรู้ได้เพราะอย่างนี้เ พราะคนที่เราต้องมองมุมกลับเรามองมุมกลับกันมองมุมกลับคือคนที่เขาจะไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยเพราะอะไรคือเขาจะไม่เข้าใจเรื่องต่างๆเนี่ยเพราะอะไรเขาก็เพราะว่าจิตใจเขาจะวุ่นวายหวั่นไหวเผลอเพลินไปตามเรื่องราวต่างๆนี่มากระทบนั่นหมายความว่ามันก็จะสะดุ้งสะเทือนหวั่นไหวดีใจพอไม่พอใจไปตามเรื่องที่มากระทบไง
0: เจ้าค่ะตามภาษาทั้งหลาย
1: ใช่คือความที่เขาไม่เห็นตามเนื้อผ้าความที่เขาไม่เห็นตามเนื้อผ้าเนื่องเพราะว่าก็ยินดีไปตามถ้ายินดีไปตามมันก็จะลำเอียงและอะไรก็ดีไปหมดถ้ายินร้ายยินร้ายมันก็จะมีอคติละอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้คือลักษณะที่ยินดียินร้ายไปตามเพราะว่าเพลินไปตามสิ่งที่มากระทบก็จะไม่อันนี้คือไม่เห็นไม่เห็น
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ว่าถ้าจิตคุณเป็นสมาธิมีสติมีสมาธิเนี่ยมันจะไม่ได้ยินดียินร้ายไปตามสิ่งที่มากระทบนั้นเข้าใจไหมพอไม่ยินดีไม่ยินร้ายไปตามสิ่งที่มากระทบนั่นแหละคือสมาธิไงเราก็จะเห็นตามเนื้อผ้าของมันเข้าใจไหมเราจะไม่ได้ลำเอียงคือในความที่ว่าเรายินดีกับมันเราจะไม่ได้มีอคติในความที่ว่าเรายินร้ายกับเขาไม่เป็นอย่างนั้น
0: เจ้าค่ะ
1: เราพอเราไม่เป็นอย่างนั้นเราก็ชื่อว่าเห็นตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริงนี่คือประการที่8เนาะประการที่8
0: เจ้าค่ะ
1: แล้วเห็นตามความเป็นจริงเห็นไปทำไมเห็นตามความเป็นจริงเห็นไปทำไมอาจจะมีอะไรเป็นอันที่สองพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเอ้ามีความหน่ายคลายกำหนัดนันทิพิทาคือความหน่ายคลายกำหนัดคือวิราคะวิราคะกำหนัดนี่คือราคะเนาะ
0: เจ้าค่ะ
1: มีความเบื่อหน่ายมีความคลายกำหนัดเป็นอันที่สองทำไมเวลาเราเห็นตามความเป็นจริงเราจึงจะหน่ายแล้วก็คลายกำหนัดได้เพราะว่าเวลาที่เราเห็นตามความเป็นจริงเราเห็นอะไรก่อนตรงนี้พระพุทธเจ้าจะอธิบายถึงการที่เราจะต้องสามารถยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้ยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ได้คำพูดนี้นะคุณใจพระอาจารย์ก็
0: เจ้าค่ะ
1: เพิ่งจะเรียนเร็วๆนี้แหละในห้องเรียนภาษาบาลีนะ
0: เจ้าค่ะ
1: จะมีสำนวนอะไรที่มันจะลึกล้ำนิดนึงนะฮะเช่นการยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์ทำไมเขาต้องใช้สำนวนนี้ด้วยก็ไม่รู้ก็จะเป็นการที่เราไม่ไปตามแล้วไงไม่ไปตามนี่คืออะไรตามเพลินไปตามเนี่ยเพลินไปตามทำไมคุณถึงไม่เพลินไปตามก็จะเน้นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วอันนี้คือเห็นตามความเป็นจริงเรียกว่ายถาภูตายานัทธสนะเราเห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไตรลักษณ์
0: เจ้าค่ะ
1: พอจิตเราเห็นโดยความเป็นไตรลักษณ์จิตเราเหนือเลยยกขึ้นเลย
0: เจ้าค่ะ
1: ยกขึ้นนี่คือตัวเราขึ้นจากน้ำน้ำมันซัดไปอยู่พัดไปอยู่แต่กระแสน้ำนี่คือเปรียบเหมือนกับตัณหากิเลสราคะความเพลินอย่างนี้เป็นต้นซัดไปแต่ซัดอะไรไปซัดสัตว์ทั้งหลายล่ะไปไหนไปตายนู่นน่ะไปแบบไปตกต่ำไปไม่ดีไปตามกระแสโลกแต่พอเราเห็นตามความเป็นจริงปึ้งเรายกขึ้นเลยต้องลงขึ้นเลย
0: จิตสูงขึ้นเลยทันที
1: จิตสูงขึ้นเลยไม่ไปตามกระแสไงไม่ไปตามกระแสแต่ความที่ไม่ไปตามกระแสเพราะว่ายกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์นั่นคือการเห็นตามความเป็นจริงโดยของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เห็นตามความเป็นจริงจิตยกขึ้นแล้วไอ้ลักษณะที่ไม่ไปตามเนี่ยคือไม่เพลินไปตามนี่เรียกว่าหน่ายลักษณะที่ไม่กำหนัดไปตามก็เรียกว่าคลายกำหนัดไง
0: เจ้าค่ะ
1: ก็จึงเป็นคำที่เรียกว่าหน่ายคลายกำหนัดนิพพิทาวิราคะหน่ายในที่นี้ไม่ได้บอกว่าเบื่อหน่ายเบื่อเซ็งอย่างนั้นนะไม่ใช่ไง
0: เจ้าค
1: ่
0: ะ
1: บางทีเขาจะแปลว่าเบื่อแล้วบางคนก็ทำให้บางคนจะเข้าใจผิดไปว่าก็เหมือนเบื่อหน่ายนี่ฉันแบบเบื่อของสิ่งนี้เบื่อที่นี่เบื่อคนนั้นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะว่าความเบื่อแบบนั้นเป็นลักษณะเบื่อที่อาศัยเรื่องการบ้างเช่นเบื่อ โทรศัพท์เครื่องนี้เบื่อเสื้อผ้านี่เบื่อกระเป๋าใบนี่เบื่อรถคันนี้คุณก็ไปคบคนใหม่ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ซื้อกระเป๋าใหม่ซื้อรองเท้าใหม่ซื้อรถใหม่เบื่อเงี้ยก็เรียกเบื่อเซ็งนะเพราะอาศัยเรื่องกามเรื่องตาเรื่องหูแล้วก็จะแบบเป็นความเร่าร้อนรุ่มร้อนจะไม่พอใจฉันโกรธบ้างอะไรบ้างแล้วก็จะมีการยึดถือต่อไปอีกแต่ว่าลักษณะของนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายจะเป็นลักษณะที่เกิดจากปัญญาเนี่ยไม่ได้เกิดจากเรื่องกามเบื่อหน่ายนี่ก็เป็นตัวที่แบบเบาด้วยให้เราเบาปล่อยวางได้ในขณะที่เบื่อเซ็งเนี่ยมันจะไปยึดสิ่งอื่นใช่ไหมเบื่อหน่ายเนี่ยมันจะไม่ยึดสิ่งอื่นมันจะปล่อยวางได
0: ้อืมใช่ค่ะ
1: มันจะไม่ไปยึดต่อมันจะปล่อยออกแล้วก็ตัวเองก็เป็นลักษณะที่ให้เบาไม่ใช่ไปยึดถืออื่นอีกต่อแล้วก็จะเรียกว่าเบื่อหน่ายชื่อเต็มๆของเขาหรือใช้คำว่านิพพิทาคือความหน่ายท่านพระอานนท์ถามต่ออีกแล้วนิพพิทาพิราคะเนี่ยมันจะมีอะไรเป็นอานิสงส์มีอะไรเป็นอานิสงส์ท่านก็ตรัสถึงวิมุตติญาณทัศนะคือญาณที่ให้เห็นถึงความพ้นวิมุตติญาณทัศนะคือรู้ว่าเราพ้นแล้วเราอยู่เหนือกระแสแล้ววิมุตติญาณทัศนะอันนี้เป็นอันที่10
0: เจ้าค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้เรา10ข้อแล้วนะไหนไล่ดูทีละ1คืออะไร
0: ศีลเจ้าค่ะ
1: ศีล2คือความไม่ร้อนใจ
0: เจ้าค่ะ
1: 3คืออะไร
0: ปราโมทย์เจ้าค่ะความปราโมทย์บันเทิงใจใช่ไหมเจ้าค่ะจากนั้นก็มีปีติความอิ่มใจ
1: เป็นอันที่สี่
0: เจ้าค่ะอันที่ห้าก็คือความสงบกายและก็สงบใจนะคะ
1: สงบกายใจนั่นคือปัสสัทธิ
0: เจ้าค่ะ
1: เจ้าค่ะต่อไปที่หกก็คือความสุข
0: ความสุขเจ้าค่ะ
1: พอสงบกายสงบใจแล้วก็เรียกว่าเป็นความสุขพอมีสุขแล้วก็เป็นสมาธิอันที่เจ็ดแล้วก็เป็นการเห็นตามความเป็นจริงอันที่แปดอันที่9คือความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนิพพิทาและวิราคะอันที่10ก็จะเป็นวิมุตติญาณทัศนะทำไมถึงเป็นตามลำดับอย่างนี้เพราะว่าศีลพอเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเราจะไม่ร้อนใจเราจะไม่ต้องมาคอยกังวลใจว่าใครจะมารู้ว่าเราผิดศีลไหมความไม่ต้องกังวลใจเนี่ยคืออวิปฏิสารแล้วทีนี้ถ้าเราจะกังวลใจเรื่องอื่นคุณไม่ต้องกังวลใจตรงนี้คือเมสเซจต้องการจะบอกตรงนี
0: ้
1: แล้วก็ฉันไม่ผิดศีลแล้วทำไมฉันยังกุ้มใจเรื่องนั้นกังวลใจเรื่องนี้อ่ะคุณไม่ต้องเลยคุณไม่ต้องเลยเพราะอะไรเพราะการที่คุณจะมากังวลใจเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรที่คุณเพราะเราไม่ได้ผิดศีลเนี่ยจะเราจะกังวลใจเรื่องลูกเราจะกังวลใจเรื่องเศรษฐกิจเราจะกังวลใจเรื่องคู่ครองพ่อแม่คุณไม่ต้องกังวลใจเลยเพราะอะไรก็เพราะเราไม่ได้ทำผิดศีลเราควรจะสบายใจข้อที่หนึ่งเราควรสบายใจก่อนเอาแล้วพ่อแม่เป็นยังไงคู่ครองจะเป็นยังไงลูกจะเป็นยังไงเศรษฐกิจจะเป็นยังไงไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลเหรออันนั้นมันธรรมดาเพราะอะไรเพราะถ้าเป็นสัตว์โลกเขาต้องเป็นไปตามกรรม
0: เ
1: ขาทำกรรมชั่วเขาได้กรรมชั่วเขาทำกรรมดีเขาได้กรรมดีแล้วเศรษฐกิจจะทำยังไงมันเป็นไปตามระบบของโลกอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็แย่เดี๋ยวเงินก็ฝืดเดี๋ยวเงินก็เฟ้อเดี๋ยวหุ้นก็ขึ้นเดี๋ยวหุ้นก็ลงโลกของมันเป็นอย่างนี้คุณจะไปใจได้เลยมันเป็นอย่างนั้นของมันแน่นอน

0: เริงใจสบายใจได้เลยโอ้คนนี้ตายคนนั้นเกิดคนนั้นเกิดเหตุนั้นเราไม่ต้องมาเสียใจเลยไม่ต้องเลยควรจะมีความปราโมทย์เลยเพราะโลกก็เป็นอย่างนี้นี่คือความไม่ร้อนใจควรจะให้เรามีความอิ่มเอิบใจปราโมทย์ไม่ได้ว่าความบันเทิงใจนะคือความสบายใจระดับหนึ่งปราโมทย์แล้วก็มีปิติพวกนี้เป็นซีรีส์ที่มาด้วยกันปราโมทย์ปิติปัสสัทธิอิ่มใจบันเทิงใจอิ่มใจสงบกายใจก็คือดีใจปลื้มใจแล้วก็เย็นใจได้ดีใจก็คือปราโมทย์ปลื้มใจก็ปีติแล้วก็เย็นใจก็ปัสสัทธิเราไล่มาตามลำดับพวกนี้จะเป็นการระบุถึงความสุขที่เราได้รับมาเป็นขั้นเป็นขั้นความสุขที่เราได้รับมาเป็นขั้นเป็นขั้นในข้อประการที่6ก็จะเป็นตัวบ่งบอกถึงสมาธิที่เป็นขั้นเป็นขั้นลึกลงไปในประการที่7แล้วก็อย่างที่อธิบายไว้ว่าสมาธิเป็นงี้แล้วเราก็เห็นตามความเป็นจริงเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็มีญาณต่อไปด้วยแล้วก็นี้ก็จะเป็น10ประการ
1: เจ้าค่ะ
0: ไล่มาตั้งแต่ศีลแล้วเรื่องมันไปศีลทีนี้พระอาจารย์มั่นใจมากเลยก็ที่จำได้น่าจะมีข้อ11ด้วยน่าจะมีข้อ11แล้ว11ยังไม่มาก็จะมีต่อไปในเล่มนี้แหละเล่มนี้แหละจะมี10 11แล้วก็จะมีที่มากกว่านี้ก็มีแล้วก็จะระบุ11จะเป็นอะไรนะท่านผู้ฟังติดตามในเวลามันที่ไปถึงก็ค่อยๆฟังอีกทีแล้วจะย้อนกลับมาที่นี่ด้วยอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งของหมวด10เป็นพระสูตรแรกเลยและเป็นคำถามที่เกี่ยวกับศีลทีนี้ต่อมาพระพุทธเจ้าก็อธิบายว่าเรื่องศีลที่เป็นไปจนถึง10ประการทั้งหมดเนี่ยนะในพระสูตรที่สองนะเรียกว่าเจตนากรณียสูตรเจตนากรณียสูตรคือการกระทำโดยที่ไม่ได้ต้องตั้งใจแต่ว่าตั้งใจนี่คือเจตนาหมายความว่าไงคือจากศีลไปความไม่ร้อนใจไปปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิเห็นตามความเป็นจริงหน่ายคลายกำหนัดวิมุตติญาณทัสสนะทั้งหลายเนี่ยสิบประการนี้มันจะไหลต่อไปต่อไปต่อไปเนี่ยไม่ได้ด้วยเจตนาไม่ต้องมีเจตนาพูดใหม่
1: คือไม่ต้องตั้งใจหวังว่าจะได้อะไรอย่างนั้นถูกไหมเจ้าค่ะอาจารย
0: ์ใช่ๆไม่ได้ด้วยเจตนา
1: เจ้าค่ะ
0: ก็ใช้คำนี้เพราะว่าบาลีเนี่ยเขาใช้ว่าเจตนายะใช้คำนี้นะ
1: อืมเจ้า
0: เจตนายะเจตนายะคำว่าเจตนายะคือเป็นลักษณะที่ว่าเจตนาที่เราจะพูดในภาษาไทยเรามันจะเป็นกิริยาใช่ไหมแต่ว่าในที่นี้ท่านหมายถึงคำนามนะเป็นคำนามเจตนายะเนี่ยเป็นคำนามคือเราจะทำให้ศีลเกิดเนี่ยไม่ได้ด้วยเจตนาจะพูดยังไงดีแต่ด้วยความเพียรนะจะพูดอย่างนี้กันนะไม่ด้วยเจตนาคุณจะถึงศีลได้แต่คุณต้องด้วยความเพียรต้องด้วยศรัทธาด้วยความตั้งใจเป็นแบบนี้แต่บางคนอาจจะเถียงว่าก็ศีลเป็นเจตนาไม่ใช่หรอเจตนาในการที่จะเว้นจากการฆ่าสัตว์เข้าใจไห
1: ม
0: หรือเราจะทำอะไรเราต้องมีเจตนาสิในการที่เราจะทำก็ถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่ผิดศีลอย่างนี้นะหรือบางทีฆ่าคนโดยไม่ได้เจตนานี่เขาโทษเราน้อยด้วยซ้ำ
1: เจ้าค่ะ
0: ในที่นี้แล้วในที่นี้มันเป็นยังไงก็เลยอยากจะอธิบายตรงนี้ว่าเจตนายะกรณียสูตรเจตนากรณียสูตรเนี่ยคือเอาความเจตนาเป็นเครื่องมือเอาเจตนาเป็นเครื่องมือเนี่ยไม่ใช่ไม่จำเป็นไม่ใช่เข้าใจไหมคำว่าไม่ใช่นี่คือคุณจะถึงอันนี้ได้คุณจะถึงศีลได้คุณจะถึงปีติได้คุณจะถึงสมาธิได้คุณไม่ได้ใช้เจตนาเป็นเครื่องมือคือรูปภาษาเนี่ยอาจารย์อยากจะคือเพราะว่าถ้าเราอ่านเฉยๆอย่างเงี้ยนะคุณใหญ่ใหญ
1: ่ okay.
0: เลยเราจะเข้าใจว่ามันก็ไม่ต้องเจตนาทำหรอมันไม่ใช่อย่างนั้น mm. ในที่นี้ก็ต้องพูดถึงว่าอุปัชติคืออุบัติขึ้น

0: มันเกิดขึ้นคุณแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่ามันเกิดขึ้นคุณจะรู้ได้ไงคุณมีสมาธิแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณมีความหน่ายคลายกำหนัดแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณเห็นตามความเป็นจริงแล้วคุณรู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเนี่ยคุณรู้ว่ามันเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยไม่ได้ด้วยเจตนาอ๋อแล้วด้วยอะไรนะด้วยญาณด้วยญาณก็ใช่ไหมญาณต่างหากถึงจะเป็นตัวรู้ที่บอกได้ว่าอ่ะคุณมีศีลอย่างคุณจะรู้ว่าคุณมีศีลเนี่ยคุณต้องมีญาณในการที่จะรู้ว่าคุณมีศีลนะเพราะฉันมีศีลแล้วฉันจะไม่รู้แต่ฉันก็ต้องรู้ดิเออใช่คุณรู้ได้เพราะว่าคุณรู้ได้ด้วยญาณไม่ได้รู้ได้ด้วยเจตนาโอเคไหมนะเออคุณจะรู้ได้ว่าคุณมีความไม่ร้อนใจคุณมีปีติแล้วไม่คุณไม่ได้รู้ได้ด้วยเจตนานะแต่คุณรู้ได้ด้วยญาณนะโอเคไหมนะ
1: เจ้าค่ะ
0: อะไรความที่ว่าเราจะให้ถึงรูปประโยคตรงนี้นะเขาบอกว่าถ้าคุณมีความสุขแล้วอ่ะถ้าคุณมีความสุขแล้วอ่ะคุณไม่ต้องด้วยเจตนาว่าขอเราจงมีสมาธิตรงนี้นะคือหมายว่าคุณจะไปถึงตรงนั้นที่สมาธิได้อ่ะเพราะมีสุขใช่ไหมคุณจะไปถึงตรงสมาธิได้อ่ะไม่ได้ด้วยเจตนานะแต่คุณถึงสมาธิได้แล้วคุณรู้ว่าตรงนั้นเป็นสมาธิคุณต้องรู้ได้ด้วยญาณรู้ได้ด้วยญาณถึงได้ด้วยญาณอ๋อฉันถึงสมาธิแล้วคุณถึงจะบอกได้ว่าอ๋อฉันได้สมาธิแล้วคุณรู้ได้ไงว่าคุณได้สมาธิแล้วด้วยญาณ นะไม่ได้ด้วยเจตนานะเข้าใจไหมเอ้าทีนี้พออย่างนี้แล้วหมายความว่าไงหมายความเราต้องน้อมจิตไปหมายความว่าเราต้องใส่ความเพียรเราต้องใส่ศรัทธาเราต้องใส่ความเพียรเราต้องใส่สติเราต้องใส่ปัญญาเราจึงจะรวมกันแล้วเกิดญาณคุณรู้ได้ว่าโอ้นี่คือสมาธิเกิดขึ้นแล้วมีแล้วถึงแล้วฉันถึงความมีสมาธิแล้วนะรู้ได้ไงนะไม่ได้ด้วยเจตนาแต่ด้วยญาณโอเคนะก็ ตรงนี้พระอาจารย์จำได้ว่าเคยคุยกับคุณเดชันและท่านผู้ฟังไปในช่วงที่เรามีงานกลุ่มทรัพย์แห่งใจเมื่อต้นปี2569เนี่ยนะทีมที่เราคุยกันในปี2569เนี่ยก็คือเรื่องของทิฏฐิ62แล้วก็จะมีจุดหนึ่งที่เราเป็นมนต์เรื่องกับใจนะซึ่งพระอาจารย์ก็เน้นเรื่องนี้อยู่ตั้ง 2-3 ครั้งว่าเราไม่ได้ด้วยศรัทธานะก็นี่ลักษณะเดียวกันว่ามันไม่ใช่เบอร์3เพราะว่าเบอร์3นี่คือหมายถึงว่าเอาเป็นเครื่องมือเป็นวิภัตติที่3วิภัตติที่3ของภาษาบาลีนะหมายว่าเป็นนามเจตนายะนี่ก็เป็นวิภัตติที่3หมายถึงว่ามันใช้เป็นเครื่องมือไม่ใช่เจตนาไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือในการที่คุณจะถึงเป็นลำดับกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายว่าถ้าเราตั้งจิตว่าโอเคฉันต้องได้สมาธิโน คุณผิดคุณทำไม่ถูกก็ไม่ได้อาจจะไม่ผิดครับก็ไม่ถูกกันแหละก็ไม่ถูกก็ผิดนั่นแหละก็มันจะไม่ได้ด้วยเจตนาแต่คุณได้ด้วยอะไรด้วยญาณคำถามคือสัญญาณให้เกิดขึ้นได้ยังไงเพียรแล้วปัญญาแล้วน้อมจิตไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ม
0: ันหลายอย่างรวมกันมันจะเกิดญาณเนื่องเพราะญาณมันก็ต้องมีสัญญาคุณต้องมีความเพียรคุณต้องมีศรัทธาอินทรีย์เราต้องได้พออินทรีย์คุณแก่กล้าปุ๊บบูมมันก็จะเกิดญาณขึ้นเจตนาไม่ใช่ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องมือในที่นี
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคไหมก็คิดว่าต้องฟังเข้าใจอยู่นะว่าภาษานี่โอ้ยท่านละเอียดมาก
1: เข้าใจเจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ
0: เพราะว่าถ้าเราเข้าใจเจตนาว่าเป็นกิริยาเนี่ยบางทีก็จะไม่ลองงั้นฉันก็ไม่ต้องน้อมจิตไปนะฉันก็ไม่ต้องคิดอะไรก็ทำไปเรื่อยๆไม่ใช่นะแต่ว่าคุณจะต้องน้อมจิตไปอยู่กันนะคุณต้องมีเป้าหมายนะคุณจะต้องมีเป เป้าหมายอะว่าเราทำไปทำไมก็จะต้องไปนิพพานจะต้องมีเป้าดิมันจะไม่ได้มาตั้งเป้าไม่ได้เป้านี้ก็หมายว่าคุณก็ต้องเจอในอิทธิบาท4ในการที่จะมีนิพพานเป็นที่สุดจบอย่างเงี้ยนะแต่ว่าในที่นี้ท่านไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีไม่ได้ต้องตั้งเป้าต้องตั้งสิแต่ว่าอย่าใช้เจตนาเป็นเครื่องมือในการให้ถึงศีลเป็นต้นในการให้ถึงสมาธิเป็นต้นในการให้ถึงการปล่อยวางเป็นต้นใช้เจตนาเป็นเครื่องมือมันจะไม่ถึงมันไม่ใช่มันต้องใช้ญาณแต่วันในพระสูตรนี้เขาไม่ได้ท่านไม่ได้พูดว่าญาณนะคุณใจนะอันนี้พระอาจารย์เทียบเคียงให้ฟังว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยในสูตรอื่นๆท่านจะใช้บอกว่าญาณจะไม่ใช่มันเหมือนศรัทธาคือด้วยศรัทธาไม่ใช่คุณจะไปถึงด้วยความเชื่อไม่ใช่คุณจะไปถึงด้วยเจตนาไม่ใช่ไงคุณต้องถึงด้วยญาณเท่านั้นเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: ในนี้คือคุณจะรู้ว่าคุณถึงแล้วคุณต้องมีญาณไม่ได้ด้วยเจตนาอ่ะนี่คือพระสูตรที่สองแล้วก็เอา10ข้อนั้นมาต่อกันด้วยคำนี้เลยแต่ถ้าเรามีศีลสมบูรณ์แล้วเราไม่ต้องไปด้วยเจตนาให้ถึงว่าขอความไม่ร้อนใจจงมีแก่เราแต่ความร้อนใจจะเกิดขึ้นแก่ผู้บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์นี่เป็นธรรมดาเพราะศีลคุณสมบูรณ์ด้วยประการใดๆเอาไหมนะฟังให้ดีนะศีลเราสมบูรณ์ด้วยประการใดๆเราจะเกิดญาณรู้ได้ด้วยประการนั้นๆว่าความไม่ร้อนใจจะมีแก่เราคำที่พระอาจารย์พูดมาเมื่อสักครู่นะไม่มีในพระสูตรนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไมนี่ถ้าเรามีความไม่ร้อนใจแล้วเราจะให้ถึงว่าปราโมทย์จงเกิดแก่เราปราโมทย์จงมีแก่เราคุณจะไม่ได้ไปถึงตรงนั้นด้วยเจตนาคุณจะไปถึงด้วยเจตนาไม่ใช่แต่ถ้าคุณมีความร้อนใจชนิดที่สมบูรณ์แล้วนะถ้าคุณมีความร้อนใจไม่ร้อนใจนะขออภัยถ้าคุณมีความไม่ร้อนใจสมบูรณ์แล้วนะคุณจะมีความรู้เฉพาะอย่างบางประการว่าโอ้จิตเราจะสงบใจแล้วสบายใจแล้วนั่นคือปราโมทย์ความรู้เฉพาะอย่างบางประการนั่นคือญาณก็จะหมายคุณถึงความที่ฉันมีปราโมทย์ได้ด้วยญาณตั้งหาไม่ได้ด้วยเจตนาเข้าใจปะ
1: เจ้าค่ะ
0: เอาอีกทีนะอีกทีนะพอเรามีปราโมทย์มีปิติแล้วอย่างเงี้ยนะรวบไปเลยนะเราจะให้มันเกิดสุขอ่ะจะให้เกิดสุขให้เกิดสมาธิคุณจะไม่ได้ด้วยการที่คิดเอาเจตนาเอาไม่ใช่แต่พอเราทำสุขทำสมาธิอย่าทำปิติปราโมทย์เนี่ยนะปิติปราโมทย์เนี่ยจนสมบูรณ์แล้วคุณจะมีความรู้เฉพาะอย่างบางประการว่าอ๋อนี่คือสุขนั่นเองนะอ๋อนี่คือสมาธินั่นเองนะไอ้ความรู้เฉพาะอย่างบางประการที่เกิดขึ้นว่านี่คือสุขนั่นเองนี่คือสมาธินั่นเนี่ยนั่นคือญาณนะญาณเนี่ยคุณรู้ว่าคุณมีสุขคุณรู้ว่าคุณมีสมาธิได้ด้วยญาณนะไม่ใช่ด้วยเจตนานะที่คุณมา
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคแล้วโอเคสามอีกครั้งหนึ่งกับสามอีกครั้งหนึ่งนะทีนี้พอเรามีสมาธิมีอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเราจะเราต้องเห็นตามความเป็นจริงสิยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์เห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาเราไม่คิดว่าเฮ้ยฉันต้องได้นะไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาจะให้ถึงตรงนั้นได้ไม่ได้ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าคุณจะมาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาไม่ได้ด้วยเจตนาคือคิดแบบฉันไม่ต้องได้ฉันต้องได้ไม่ใช่แต่พอคุณจิตเป็นสมาธิแล้วเราทำอย่างสมบูรณ์จิตสมาธิอย่างสมบูรณ์เพราะสมาธิมันไม่ได้มีขาเดียวมันจะมีขาหนึ่งสมถะและวิปัสสนาพอเรามีสมถะปุ๊บเฮ้ยยังอีกขาหนึ่งหายไปไหนคุณเอาสมาวิปัสสนาอ๋อมันครบแล้วเราจะมีความรู้เฉพาะอย่างบางประการว่าอ๋อนี่คือการเห็นตามความเป็นจริงอะไรไอการที่คุณรู้ว่าอ๋อนี่คือการเห็นตามความเป็นจริงนะเนี่ยนะ ความรู้เฉพาะอย่างมาประการนั้นนั่นน่ะคือญาณนะไม่ใช่เจตนาเข้าใจไหมไม่ใช่เจตนาเอาแล้วฉันจะมามียาตรงนี้ได้ไงทำให้มันสมบูรณ์หมายถึงว่ามีความรู้เฉพาะอย่างบางประการนี้ได้ไงนะคุณใส่ความเพียรเอาไว้สิคุณใส่ปัญญาลงไปสิคุณใส่สติลงไปสิคุณใส่ศรัทธาลงไปสิคุณใส่ทุกอย่างลงไปเลยให้มันแก่กล้าขึ้น
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่ได้ด้วยเจตนาอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนี่คือนี่หมายความว่าอย่างนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือพระอาจารย์มาเข้าใจจุดนี้ได้ก็เพราะว่ามาดูบาลีนะคุณใจดูบาลีตอนแรกก็ไม่เก็ตอ่ะเพราะว่าแต่ละสำนวนแต่ละที่ก็ท่านก็แปลไม่เหมือนกันท่านหลวงพ่อพุทธทาสก็แปลว่าไม่ต้องทำเจตนาว่าแต่พอเราพูดว่าไม่ต้องทำเจตนาว่ามันก็เลยกลายเป็นกิริยาไงซึ่งกิริยาก็ไม่ใช่นามอีกเหมือนกันอ่ะมันก็เลยจะเข้าใจว่าการกระทำมันเป็นคนละอย่างฉบับของมหามกุฏก็แปลอีกอย่างหนึ่งฉบับของมหาจุฬาที่เล่มที่เราใช้อยู่นี่ก็แปลว่าตั้งใจเอาแสดงว่าเราไม่ต้อง
1: ตั้งใจ
0: ไม่ต้องตั้งใจมันก็ไม่ใช่งั้นไม่ต้องทำความเบียนหรอมันเลยจะตีความไปอีกแบบหนึ่งไปอย่างเงี้ยนะแต่คำนี้มาจากพระบาลีว่าเจตนายะหมายถึงว่าเป็นคำนาม
1: เป็นคำนาม
0: ใช่ใช่ที่ทำหน้าที่คือเอาคำกริยามาทำเป็นคำนามเพื่อที่จะบ่งบอกถึงว่าการใช้เป็นเครื่องมือบ่งบอกถึงการใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องมือมันจะเป็นคำนามโอเค
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือพระสูตรที่เท่าไหร่นี่ที่สองนะที่สอง
1: ที่สองเจ้าค่ะ
0: ทีนี้สองอย่างไรสามไม่เหมือนกันนะสองกับสามเดี๋ยวสองกับอันหนึ่งนะสามนี่ต่อมาสามนี่ต่อมาคือก็เอาคุณธรรมเซตเดิม10ข้อเดิมนั้นน่ะมาอธิบายในอีกรูปแบบหนึ่ง10ข้อนั้นน่ะนะมาอธิบายในข้อที่2คืออธิบายในลักษณะที่ปรารภเรื่องการใช้เจตนาเป็นเครื่องมือเนาะอันที่3เนี่ยมาอธิบายในลักษณะที่มองเรื่องมองตรงกลางมองผันผวนมองอีกมุมหนึ่งมองในมุมกลับด้านใช้คำนี้ดีกว่ามองมุมกลับด้านเราจะพูดภาษาอังกฤษคือ inversion ซึ่งเรื่อง inversion เราจะคุยกันในวันพรุ่งนี้แต่ว่าอยากให้ท่านฟังเห็นตัวอย่างไว้ก่อนหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคุณไม่อยากได้อะไรหรือถ้าคุณทำอันนี้พังหมายถึงว่ามันถ้าสมมติเราไม่อยากได้สิ่งนี้ใช่ไหมสมมติเราอยากได้สิ่งนี้สมมตินะเราอยากได้ A เนี่ยเรามองมุมกลับด้านว่าจะไม่ให้ได้ A เนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะเราก็อย่าไปทำสิ่งนั้นเนี่ยเข้าใจไหมมองกลับด้านนะ inversion ในที่นี้ก็จะพูดถึงว่าถ้าคุณทุศีลคุณทุศีลหรือมีศีลวิบัติความไม่ร้อนใจพังขจัดแล้วถูกขจัดไปในเหตุของความไม่ร้อนใจถูกขจัดไปเพราะคุณผิดศีลทุศีล
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะเหตุนะเหตุแห่งความเหตุแห่งความปราโมทเหตุแห่งการที่จะให้เกิดปราโมทเนี่ยของคุณจะถูกขจัดไปถ้าคุณมีความร้อนใจพูดอย่างนี้ดีกว่าคือตัวบทเนี่ยนะท่านผู้ฟังไปอ่านเองก็ได้นะคืออันนี้ไม่อ่านให้ฟังก็จะปะรายการนี้เราไม่อ่านให้ฟังอ่านให้ฟังนี่เป็นมันเรื่องช่วงของคุณช่วงของคลังประสูติวันนี้ไม่อ่านให้ฟังนะแต่ท่านผู้ฟังไปอ่านเองนะแต่จะอธิบายให้ฟังเฉยๆซึ่งถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะรู้ตัวบทมันว่าไงทำไมพระมหาไปบุญว่างี้ก็พูดไม่เหมือนกันแน่นอนเพราะว่าไม่ได้อ่านให้ฟังแต่อธิบายว่าเหตุของปีติจะถูกทำลายไปถ้าคุณไม่มีปราโมทถ้าปราโมทเริ่มวิบัติเริ่มเสื่อมอะวิบัตินี่คือมันก็จะถูกกัดกร่อนไปวิบัติไปเหตุนั้นแล้วก็จะเราสิบอย่างนี้มาไล่กันไปนั่นเอง
1: เจ้าค่ะเหมือนไล่ย้อนหลังแบบในทางลบที่ว่าจะกระจัดออกไปใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ถูกโดยอุปมาเราอุปมาพูดเลยท่านก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ความสมบูรณ์ของเขาน้องก็จะถูกขจัดไปจากการที่ กิ่งใบมันไม่สมบูรณ์แล้วกิ่งใบไม่สมบูรณ์สะเก็ดเปลือกก็แย่ลงเปลือกก็แย่ลงพอสะเก็ดเปลือกแย่ลงกระพี้ก็แย่ลงกระพี้แย่ลงแก่นก็แย่ลงหนูต้นไม้ก็ตายได้เพราะอะไรนะก็ใบกิ่งมันไม่สมบูรณ์เหมือนวิมุตติญาณทัศนะของเราเนี่ยจะถูกกำจัดได้เพราะเหตุแห่งวิมุตติญาณทัศนะคือความหน่ายคลายกำหนัดมันวิบัติคือเสื่อมไปกลายไปเหตุของความหน่ายคลายกำหนัดจะวิบัติจะเสื่อมไปเนาะเพราะว่าการเห็นตามความเป็นจริงมันวิบัติการเห็นตามความเป็นจริงจะวิบัติมันจะเสื่อมไปเหตุของเขาจะเสื่อมไปถูกกำจัดไปเพราะว่าสมาธิมันวิบัติ
1: เจ้าค่ะ
0: เหตุของสมาธิจะเสื่อมไปจะถูกกระจัดเพราะว่าความสุขมันวิบัติเหตุของความสุขจะเสื่อมไปเพราะว่าความสงบระงับมันวิบัติอย่างนี้นะเหตุของความสงบระงับถูกกระจัดไปเพราะปีติมันวิบัติเหตุของปีติจะถูกกระจัดไปเพราะปราโมทย์วิบัติเหตุของปราโมทย์จะถูกกระจัดไปเพราะความร้อนใจความไม่ร้อนใจมันวิบัติเหตุของความร้อนใจจะถูกกระจัดไปเพราะศีลมันวิบัตินี่ไงศีลเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแล้วท่านก็พูดในนัยกลับกันว่าถ้าสมบูรณ์ล่ะสมบูรณ์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันเหตุสมบูรณ์ขึ้นนะเหตุสมบูรณ์ขึ้นเหตุสมบูรณ์ขึ้นได้เหตุสมบูรณ์ขึ้นได้เพราะอะไรเดี๋ยวสมมติเราไล่กลับหลังมาเหมือนเมื่อสักครู่เนาะว่าเฮ้ยเราจะเห็นตามความเป็นจริงหมายถึงว่ามีวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยคือรู้เห็นในวิมุตติได้มันจะสมบูรณ์ได้เพราะอะไรนะเพราะเหตุแห่งวิมุตติญาณทัศนะของคุณเนี่ยจะต้องสมบูรณ์ขึ้นมาเอ้าอะไรอ่ะก็นิพพิทาวิราคะความหน่ายคลายกำหนัดเดี๋ยวเอาความหน่ายคลายกำหนัดเหตุของเขาจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้มันก็ต้องทำการเห็นตามความเป็นจริงให้สมบูรณ์เหตุแห่งการเห็นตามความเป็นจริงจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้คุณก็ต้องทำสัมมาสมาธิให้สมบูรณ์จะทำสัมมาสมาธิให้สมบูรณ์ได้ก็ต้องเหตุของเขามาให้สมบูรณ์คือสุขจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องเหตุของเข้ามาให้สมบูรณ์คือความสงบระงับความสงบระงับจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็ต้องเหตุของเข้ามาให้สมบูรณ์คือปีติจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็ต้องเหตุของเข้าให้มาให้สมบูรณ์คือปราโมทจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องเหตุของเข้ามาให้สมบูรณ์คือความไม่ร้อนใจความไม่ร้อนใจจะสมบูรณ์ขึ้นมาได้ก็ต้องทำศีลให้สมบูรณ์เหตุของความไม่ร้อนใจก็คือศีลที่สมบูรณ์นั่นเอง
1: เจ้าค
0: ่ะเหตุแห่งความสมบูรณ์ก็จะมีมาได้เปรียบเหมือนต้นไม้จะมีแก่นที่สมบูรณ์กระพี้ต้องสมบูรณ์กระพี้จะสมบูรณ์ได้เปลือกสะเก็ดใบกิ่งต้องสมบูรณ์แต่กิ่งใบมันก็สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ทำให้ลำต้นหมายถึงเปลือกข้างนอกสะเก็ดของมันสมบูรณ์กระพี้ก็สมบูรณ์แก่นก็สมบูรณ์ขึ้นมาเป็นลำดับขั้นไป
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือเอา10อย่างมาพูดเชื่อมโยงในรูปแบบที่3ด้วยเหตุของการถูกกำจัดหรือเหตุของความสมบูรณ์นี้จึงเรียกว่าเป็นอุปนิสัยะอุปนิสสสูตรอุปนิสสคือสิ่งที่มีอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยมาเป็นตัวตั้งต้นมาก่อนนี่คือพระสูตรที่3
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วพระสูตรที่3ที่4ที่5รายละเอียดเหมือนกันเลยรายละเอียดเหมือนกันเลยแต่ว่าพระสูตรที่4นะอธิบายโดยท่านพระสารีบุตรพระสารีบุตรได้อธิบายไว้กับภิกษุทั้งหลายนี่คือพระสูตรที่4ใส่ในเหมือนกันเลยนะรายละเอียดต่างๆใดๆเหมือนกันเพียงแต่ว่าท่านพระสารีบุตรเป็นคนพูดไว้กับภิกษุทั้งหลายพระสูตรที่5ก็ไส้ในใดๆเหมือนกับพระสูตรที่3เลยแต่ว่า คนที่พูดนั้นคือท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์กล่าวไว้กับภิกษุทั้งหลายเหมือนเป๊ะกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่ที่4ที่5โดยท่านพระสารีบุตรและท่านพระอานนท์นั่นคือ5พระสูตรแรกในอังคุตรนิกายหมวด10ทศกัณฐนิบาต
1: เจ้าค่ะ
0: ผมคิดว่าก็จะพูดถึงแค่นี้แต่วันนี้จะพูดแค่5พระสูตรไปก่อนใช่ๆ
1: เจ
0: ้
1: าค่ะ
0: เพราะว่าอันต่อไปนี่มันจะเป็นเรื่องอื่นละเรื่องเกี่ยวกับการทำสมาธิแบบใดๆให้ท่านผู้ฟังเห็นโครงสร้างซะก่อนนะว่าอ๋อบางทีก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นซีรีส์ยาวๆอย่างเงี้ยนะแต่ว่าซีรีส์ยาวๆนี่ก็หมายความว่ามันมีข้อเยอะจำนวนข้อมันเยอะพอจำนวนประการหลากหลายประการขึ้นในที่นี้คือ10เนี่ยก็จะมีลูกเล่นการตรัสที่เป็นหลายๆแบบ
1: จ้ะค่ะ
0: ลูกเล่นการตรัสที่เป็นหลายๆแบบเราพยายามสังเกตดูว่าอ๋อบางทีพระเจ้าก็คือไล่ไปตามลำดับเนื้อหมายความว่าก็ถามมาให้กับตอบไปแล้วก็เป็นซีรีส์กันไป10อย่างแล้วบางทีก็จะอธิบายถึง อะไรที่มาเชื่อมโยงนั่นเองในพระสูตรที่2เราใช้ความเรื่องเจตนามาเชื่อมโยงในรูปแบบคำพูดนะแต่บอกว่ามันไม่ได้เชื่อมโยงได้ด้วยเจตนาแต่จะต้องเชื่อมโยงได้ด้วยอย่างอื่น
1: ญาณ
0: จ้ะญาณใช่และในข้อที่4นี้ก็จะพูดถึงแรงผลักดันหรือว่าที่มันจะไปตรงนั้นได้มันต้องมีเหตุอะไรเหตุถูกขจัดหรือเหตุจะมีความสมบูรณ์เหตุที่มันจะต่อกันไปนั้นก็คืออันก่อนหน้านั้นของเขามันวิบัติหรือมันสมบูรณ์นั่นเองเนี่ยถ้าวิบัติก็เสื่อมลงเหตุถูกกระจัดถ้าสมบูรณ์ก็เหตุสมบูรณ์มันก็ค่อยสมบูรณ์ขึ้นโดยมีอุปมาเรื่องต้นไม้มาเป็นคู่เปรียบแล้วก็ยืนยันให้เห็นถึงความที่พระพุทธเจ้าแล้วก็เหล่าสาวกคือท่านพระสารีบุตรท่านพระอานนท์ก็กล่าวเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้เหมือนเป๊ะเลย
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือข้อที่1ถึง5ในอังคุตรนิกายทศกัณฐนิบาตท่านผู้ฟังที่ฟังมาแล้วหรือพระอาจารย์อยากจะให้มาไปอ่านทบทวนแต่ว่าการอ่านการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้มันไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากนี่คือหมายว่าเราไม่ต้องไปซื้อเป็นเล่มๆแล้วอ่ะเราเข้าเว็บไซต์อย่างนี้ก็ได้เลยแล้วลองเสิร์ชหาหมวด10หรือจากเว็บไซต์ 84,000 นี่ก็ได้ 84,000.org แล้วก็ไปที่พระไตรปิฎกหมวด10คือมันอาจจะต้องเลือกเยอะๆหน่อยนะเพราะพระไตรปิฎกมันเยอะเนาะถ้าฟังอาจจะแบบพิมพ์หมวด10นะทศกัณฐนิบาตอังคุตรนิกายอย่างเงี้ยนะก็จะเจอพระสูตรพวกนี้อ่านดูอ๋อทำไมใช้สำนวนอย่างนี้บางทีอ่านเล่มของมหาจุฬาว่าอย่างนี้อันนี้เราอ่านเล่มของมหามงกุฎดูอย่างเงี้ยความรู้ของเราก็จะกว้างขวางครบถ้วนสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้นั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟัง5ประสูตรนี้และมีธรรมะ10ประการเหมือนกันก็จะได้เกิดความรู้สามารถนำไปปฏิบัติได้นั่นเองเจ้าค่ะ
1: สาธุเจ้าค่ะก็คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาได้สักกัจฉาหรือบรรยายถึงพระสูตรจำนวน5พระสูตรด้วยกันในธรรมะ10ประการเป็นการเริ่มต้นธรรมะ10ประการในเช้าวันเสาร์นี้เนี่ยเดินเชื่อมั่นว่าฟังแล้วเนี่ยจะเข้าใจได้ดีทีเดียวถ้าไปอ่านซ้ำนี่มันก็จะเข้าไปในสมองเรายิ่งขึ้นทำให้ความรู้เรากว้างขวางขึ้นอย่างที่พระอาจารย์ว่านะคะมีก่อนจะจากกันไปในเช้าวันนี้มีเวลาอีกนิดนึงก็เลยอยากจะขอบพระคุณคุณจินตมาสุวรรณจรัสค่ะที่เขียนมาหลังจากฟังขุดเพชรในพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องของฌานนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: ก็บอกว่าได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมามากเลยแล้วก็ชมเชยรายการเอามาวันนี้เองเนี่ยในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยใน5พระสูตรแรกนี้ก็ยิ่งได้ฟังย้ำซ้ำลงไปอีกนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของสมาธิ แล้วก็จะมีเรื่องตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ศีลพอมีศีลมาก็จะไล่เรียงแบบลึกซึ้งลงไปลึกซึ้งลงไปเรียกว่าความไม่ร้อนใจมีปราโมทย์มีปีติมีสมาธิด้วยพอมีสมาธิก็จะแบบว่าเกิดนิพพิทาหน่ายคลายกำหนัดอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่อยไปจนกระทั่งถึงสามารถที่จะปล่อยวางได้จริงๆก็คือแบบได้วิมุตติญาณทัศนะคือพ้นจริงๆแล้วเหมือนบัวพ้นน้ำขึ้นมาก็คิดว่าคงจะได้ความรู้กันอย่างดีทีเดียวนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาในช่วงของปิดเพชรในพระจอยปิฎกเพียงแค่นี้นะคะหวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้รับความรู้จากการสักการะหรือการอธิบายของพระอาจารย์ได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่กับตามใจท่านหรือตอบปัญหาธรรมะตามใจท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะซึ่งในวันเสาร์และอาทิตย์แบบนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงจะจำกันได้ว่าเตือนใจสิ่งทุนิกก็จะได้มีโอกาสมีบุญมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในการที่จะมาร่วมจัดรายการกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะสำหรับเช้าวันนี้เรากราบลากราบนมัสการลาพระอาจารย์และขอบพระคุณด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เดบานเดบาน
1: สาธุเจ้าค่ะ

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
2: ้บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงแรงงานเปิดใช้ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวอำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวและนายจ้างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค
2: ่
1: ะ
2: โหเห็นแดดแรงสะใจแบบนี้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ดีไหมนะจะได้ลดค่าไฟด้วย
3: ดูอีกนะเลือก PEA Solar ที่มอบพลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ PEA เขาบริการครบวงจรด้วยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
4: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงแรงงานเปิดใช้ใบอนุญาตทำงานชั่วคราวอำนวยความสะดวกแรงงานต่างด้าวและนายจ้างเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของภาครัฐ
9: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานออกประกาศกำหนดให้มีใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวเพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงสิทธิ์ในการทำงานระหว่างรอการออกใบอนุญาตทำงานฉบับจริงเพื่อช่วยลดผลกระทบจากขั้นตอนทางปกครองและอำนวยความสะดวกแก่แรงงานต่างด้าวและนายจ้างโดยประกาศดังกล่าวเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นต้นไปโดยกำหนดให้ใช้แบบบต.62เป็นใบอนุญาตทำงานประเภทชั่วคราวซึ่งระบุข้อมูลสำคัญของแรงงานต่างด้าวนายจ้างสถานที่ทำงานและสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อใช้เป็นหลักฐานการทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมย้ำว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยลดรอยต่อของกระบวนการอนุญาตทำงานทำให้แรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุมัติสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องพร้อมช่วยให้นายจ้างดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นและยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวของภาครัฐนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดมหกรรมผลไม้ไทยระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมนี้เพื่อผลักดันตลาดผลไม้เชื่อมเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง
10: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมผลไม้ไทย Thailand The Land of Tropical Fruit ภายใต้แนวคิดFresh from Farm มหัศจรรย์ผลไม้4ภาคซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคม2569ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยเพิ่มช่องทางการตลาด และเชื่อมโยงผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้มุ่งยกระดับศักยภาพเกษตรกรและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรด้านนานิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่าภายในงานได้รวบรวมผลไม้ไทยและสินค้าเกษตรคุณภาพจากสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนกว่า50บูธพร้อมสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สินค้ามาตรฐาน Q และสินค้าเกษตรปลอดภัยตลอดจนกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลไม้เวิร์คช็อปสร้างอาชีพและการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างวันที่14ถึง15กรกฎาคมเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคมนี้ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าชาวนันท์มาลีรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนยิงประตูช่วงท้ายเกมเฉือนชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศส
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนพบเบลเยียมเกมนี้ทัพกระทิงดุออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากฟาเบียนหลุยในนาทีที่30จากนั้นเบลเยียมมาตามตีเสมอ1ประตูต่อ1จากชาลส์เดเคเตลาเลอร์ในนาทีที่41เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และต้องยืดเยื้อถึงช่วงต่อเวลาพิเศษแต่ในนาทีที่90มิเกลเมริโน่กองกลางตัวสำรองของทัพกระทิงดุมายิงประตูชัยให้สเปนชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับฝรั่งเศสต่อไปปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์ครับ11กรกฎาคม2569แรม12ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์นันตาสุคนครับ
1: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
0: ครับก็พบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเลยไม่มีวันหยุดพักนะครับจันทร์ถึงอาทิตย์เลย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz รวมไปถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และก็หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับพบกัน6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับนอกจากทางวิทยุแล้วยังมีไลฟ์สด
1: ก็ยังมีทางด้านของ Facebook ด้วยซ
0: ึ่
1: งตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ค
1: เข้ามากดไลค์กดแชร์กดหัวจิตหัวใจกันนะ
0: หัวจิตหัวจิตหัวใจ
1: หัวจิตหัวใจนะที่เพจข่าวยามเช้าของเรานะคะ
0: แ
1: น่นอนว่าตอนนี้คอมเมนต์ก็ค่อยๆรันขึ้นมาทุกทีแล้วเช่นเดียวกันถ้าคอมเมนต์ไหนที่ไม่ได้อ่านก็ต้องขออภัย
0: จริงๆเพราะว่าไหลเร็วมาก
1: แล้วบางทีรีเฟรชเนี่ยขึ้นมาปุ๊บอ้าว
0: หายไปแล้
1: วนะคะแต่ว่าขอบพระคุณมากยังไงก็ขอให้คอมเมนต์กันมาเรื่อยๆเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์อยู่ดี
0: ถูกต้องวันนี้อยู่กับพี่บุญประกอบอบกลิ่นด้วยนะครับแล้วก็พี่แดนอัคเดชคัมภีรัตน์นะครับ
1: เริ่มต้นเลย
0: ดูอากาศก่อนแล้วกันไหมคุณ
1: จะบอกว่าเมื่อเช้าที่ดิฉันรีบวิ่งมาฝนตกโปรยๆคุณไม่แต่ว่าสภาพอากาศอย่างเงี้ยเป็นไข้ได้นะเป็นหวัดได
0: ้
1: เพราะว่าด้วย
0: มันหยิมๆเนาะฝนตกหยิมๆ
1: หย
0: ิ
1: มๆเหรออุ้ยคุณ
0: ไม่เขาเรียกยังไงอะ
1: ไม่ทำไมสับคุณดู
0: ดู
1: ปีลึกจัง
0: เจนเอ็กซ์เหร
1: อ
0: ฝนตกหยิมๆเจนซีเขาจะเรียกว่าอะไรถ้าฝนปล่อยๆนี่เจนซีเขามีคำเรียกไหม
1: เออไม่รู้สิมีเจนซีฟังรายการเราไหมอ่ะคอมเมนต์หน่อยสิน
0: ะ
1: คะเมื่อเช้าก็คือมีฝนตกปล่อย
0: ๆ
1: ลงมาก็วิ่งฝ่าฝนมาโดยที่ไม่ได้กางร่มก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยมาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าค่ะเรื่องของสภาพอากาศ7วันข้างหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้พยากรณ์จริงๆก็ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยฝนตกหนักมากในภาคอีสานตอนบนนะคะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเพราะอะไรเพราะว่าร่องมรสุมเลื่อนพาดผ่านประเทศเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยเหมือนกันโดยที่ทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยจะมีคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรแล้วก็อ่าวไทยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะแน่นอนว่าเราอยากจะให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนตกที่สะสมด้วยซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยค่ะส่วนเรามาอัปเดตเส้นทางพายุบ่าวีบาวี
0: วี
1: เออบาวีบาวีกันดีกว่านี่ฉันต้องนั่งนับนะ
0: บาวี
1: วีวีวีวีวีบาวี
0: เออ
1: พายุไต้ฝุ่นบาวีซึ่งรอบที่แล้วก็เป็นพายุไต้ฝุ่นอู้เยอะมาก
0: ครั้งที่แล้วชื่ออะไรนะที่เป็นอะไรนะไม้สัก
1: เออ
0: ไม้สัก
1: เพราะดิฉันจะจำเป็นไม้สักตลอดเป็นพายุไม้สักอันนี้บ่าวีมาแล้วนะคะบ่าวีเนี่ยเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานและวันที่10กรกฎาคมคือถึงแม้ว่าเข้ามาจะไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแต่ว่าจะส่งผลทางอ้อมอย่างแน่นอนโดยทำให้มรสุมที่ปกคลุมประเทศไทยเนี่ยมีกำลังแรงขึ้นทำให้หลายพื้นที่เลยนะคะมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีคลื่นลมแรงในช่วงตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันที่12ก็คือวันพรุ่งนี้สำหรับผู้ที่มีแผนทางเดินไปไต้หวันหรือว่ามณฑลต่างๆทางตะวันออกของจีนช่วงนี้ต้องตรวจสอบการเดินทางนะแล้วก็ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดซึ่งจีนตอนนี้เนี่ยถ้าตามที่ตามข่าวนะหลายๆมณฑลหลายพื้นที่นะคะก็เจอพายุน้ำท่วมแล้วก็ดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเอาจริงๆนะสภาพอากาศแบบนี้แล้วก็ แบบนี้ที่เราเห็นเนี
0: ่
1: ยเราเห็นในประเทศไทยปีที่แล้ว
0: ที่เจอแบบฝนหนักๆลมแรง
1: ๆแต่จีนเราก็เคยเห็นแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะหนักข้อสมควรเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้เน
0: า
1: ะ
0: ซึ่งล่าสุดเองทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาออกประกาศมาเมื่อตี5ที่ผ่านมาเขาบอกว่าบาวีเนี่ยนะเขาเบื้องต้นเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของเกาะไต้หวันแล้วเดี๋ยวคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของมณฑลฝูเจี้ยนนะครับในของจีนเนี่ยช่วงวันนี้แหละถึง12กรกฎาคมแล้วก็อย่างที่พี่ไอบอกคือไม่ได้เข้าไทยไม่ได้ส่งผลกระทบกับไทยโดยตรงนะครับแต่ว่าก็อาจจะทำให้ไทยเราเจอฝนเยอะเขาบอกว่า11ถึง14กรกฎาคมเนี่ยภาคใต้ฝั่งตะวันตกด้านตะวันออกด้านตะวันตกของภาคกลางแล้วก็ด้าน ภาคตะวันออกเนี่ยฝนจะหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะนะระนองพังงาจันทบุรีตราดและกาญจนบุรียังไงก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนที่ตกหนักๆเนอะอาจจะไม่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันสักนิดหนึ่งครับ
1: น้องต้นนี่ไงคุณพี่ภัทรพรระยองเรียกฝนตกน้อย
0: ๆ
1: เหมือนพระพรมน้ำมนต์แล้วก็ฝนตกปล่อยๆหรือตกพรำๆตกอ่อยๆค่ะ
0: ตกอ่อยๆเหรอ
1: ตกพรำๆเคยได้ยิน
0: ตกพรำๆเคยได้ยิน
1: ตกน้อยๆ
0: ตกปล่อยๆได้ยิน
1: แล้วก็อีกเรื่องนึงที่เราจะเตือนกันก็คือปพเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันนะน้ำป่าไหลหลากนะคะก็คือ19จังหวัดภาคกลางภาคใต้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็ขึ้นลมแรงตั้งแต่วันนี้จนถึง15กรกฎาคมนะคะก็ปภ.เนี่ยก็ได้ประสานพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วก็พร้อมรับมือกับสถานการณ์แล้วด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ไปตรงจีนละของเราล่ะทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมานะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้บอกว่าทางด้านของปภ.เนี่ยได้ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกันซึ่งเขาก็บูรณาการทำงานร่วมกันแล้วนะแล้วก็พิจารณาปัจจัยเสี่ยงนะคะโดยคาดว่าจะเกิดฝนตกหนักเนี่ยแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากตั้งแต่เมื่อวานจนถึง15กรกฎาค
0: ม
1: แยกเป็นแบบนี้พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ใครอยู่จังหวัดนี้นะคะ10จังหวัดภาคกลางนะกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์เม้นเข้ามาได้นะภาคใต้6จังหวัดนะคะชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงภาคกลางเนี่ย4จังหวัดนะชลบุรีบ้านดิฉันนะระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้4จังหวัดนะคะระนองพังงาภูเก็ตทุกอำเภอเลยกระบี่ก็จะมีอำเภอเมืองกระบี่นะเกาะลันตาเหนือแล้วก็อ่าวลึกนะคะแล้วก็มีตรังสตูลด้วยทั้งนี้นะคะก็สามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชันไทย Disaster Alert แล้วก็แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อประสานการช่วยเหลือต่อไปเรื่องของสายด่วนจริงๆช่วงนี้ควรจะต้องมีเบอร์สายด่วนติดฝาผนังบ้านไม่ได้แล้วนะมีอะไรบ้างที่ต้องติดมี1669นะ
0: 1669 1784ของปภ.นะครับหรือของกรมอุตุเขามีสายด่วนของเขาเหมือนกันนะครับ1182เพื่อโทรไปสอบถามเรื่องของสภาพอากาศอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับอ่ะจากเรื่องของเอากงอากาศเนี่ยมาดูเรื่องของท่านนายกสักนิดหนึ่งสั้นๆ
1: เ
0: พราะว่าเมื่อวานนี้อ่ะจริงๆต้องบอกว่าวันก่อนเนี่ยท่านไปมาเลเซียมาเนอ
1: ะ
0: แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปที่สงขลาแล้วก็ไปร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม
1: ่
0: บูกิตกายูฮิตามอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือมิตรภาพของไทยมาเลเซียนี่แหละแล้วก็ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง2ประเทศของเรานะเป็นการเพิ่มศักยภาพการค้าการคมนาคมพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนด้วยซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ร่วมกับดาโตเสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนี่แหละนะครับเป็นการเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่อย่างที่บอกนะครับแล้วก็จับมือกันณจุดกึ่งกลางระหว่างประตูด่านด้วยแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกนะซึ่งท่านนายกก็บอกว่าการเปิดด่านอันนี้เป็นการเชื่อมโยงต่อกันเนี่ยนะครับขอบคุณท่านนายกมาเลเซียนะที่มาร่วมเป็นประธานในพิธีด้วยแล้วก็ชื่นชมความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จโดยการเปิดถนนเชื่อมต่อด่านครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เพียงแค่ว่าเปิดถนนให้มันเชื่อมกันแค่นั้นแต่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งกันเนื้อระหว่างไทยกับมาเลเซียแล้วก็ยกระดับการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกด้วยแล้วก็ลดความแออัดบริเวณด่านสะเดาบูกิตกายูฮิตัมด้วยส่วนด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยก่อสร้างมาตั้งแต่ปี62แล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้เนื่องจากว่ายังไม่มีถนนเนี่ยเชื่อมต่อกันกับด่านของด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซียก่อนที่ทั้ง2ประเทศเนี่ยจะร่วมกันสร้างถนนมาเชื่อมด่านกันแล้วเสร็จในปีนี้นะครับแล้วเปิดให้ประชาชนภาคธุรกิจสัญจรกันในวันนี้วันแรกนะ11กรกฎาคมเป็นต้นไปตั้งแต่เวลา 5:00 จนถึง 5:00 ของทุกวันนะครับซึ่งหลังจากเสร็จกิจกรรมเสร็จพิธีเปิดเนี่ยนะครับท่านนายกมาเลเซียก็พานายกเราเนี่ยเดินทางไปยังฝั่งมาเลเซียด้วยเพื่อร่วมเปิดแผ่นจารึกแล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันนะครับแล้วก็ท่านนายกก็เดินทางมากล ลับมาที่สงขลาเนอะไปตรวจสภาพคันคลองระบายน้ำร .1 ของอำเภอหาดใหญ่ต่อก่อนที่กลับมาที่กรุงเทพนะครับ
1: ค่ะก็แน่นอนว่าการไปมาเลเซียนะคะท่านนายกก็เรียกได้ว่าสำเร็จตามเป้านะได้มีการต่อยอดมิตรภาพแล้วก็เชื่อมเศรษฐกิจชายแดนเปิดโอกาสการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยนะคะโดยท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนางสาวรัชดาธนาดิเรกก็ได้บอกค่ะบอกว่าการที่ท่านนายกได้ไปมาเลเซียเป็นทางการนะคะที่แน่นอนว่าเมื่อวานนี้เนาะประสบความสำเร็จตามเป้าแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถผลักดันความร่วมมือที่ทำให้เกิดหลายด้านเลยคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอนว่าเราก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเนาะระหว่างไทยกับมาเลเซียแล้วก็ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศนะคะและจะทำให้สู่โอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งนายกเนี่ยบอกได้เลยว่าพอใจมากนะในการเยือนมาเลเซียในครั้งนี้นะคะก็กลับมาเนี่ยก็จะนำผลการที่ไปหารือเนี่ยมาเร่งขับเคลื่อนเป็นนโยบายคือบางทีไปเนี่ยไปพูดคุยกันไปตกลงกันแต่ว่ากลับมาก็ต้องมาคุยกันอีกทีนึงกับบ้านเราว่าเออเราจะมีอะไรที่ออกมาเป็นรูปธรรมได้บ้างนะคะก็ถือว่าเป็นการที่ต่อยอดความร่วมมือในโอกาสครบรอบ70ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยมาเลเซียในปี2570ให้ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ครับผมนอกจากนี้อย่างที่บอกไปพอเสร็จภารกิจจากตรงชายแดนไทยมาเลเซียปุ๊บไปที่สงขลาไปที่สงขลานะครับที่หาดใหญ่ไปติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมตลิ่งคลองระบายน้ำร.1 นะครับแล้วก็ลงพื้นที่วัดท่าช้างแล้วก็กำชับทุกหน่วยงานเลยเรื่องของอุทกภัยช่วงฤดูฝนเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยที่สงขลาเนี่ยอุทกภัยหนักมากนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
1: ๆ
0: จุดหนึ่งของภาคใต้แล้วก็ประสบเรื่องของอุทกภัยมาเลยทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาเนี่ยนะครับแม้ว่าน้ำจะลดไปแล้วเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยาก็ยังคงมีกันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งพอท่านนายกไปลงพื้นที่ตรวจติดตามบริเวณคลองระบายน้ำร.1 เนี่ยซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็ไปพบกับพี่น้องประชาชนที่วัดท่าช้างท่านนายกบอกว่าวันนี้เนี่ยมีความตั้งใจเลยนะที่จะลงพื้นที่มาพบปะกับพี่น้องประชาชนซึ่งไม่ใช่แค่มาแค่สร้างขวัญกำลังใจแค่นั้นนะแต่มาติดตามภารกิจสำคัญในการรับฟังเสียงสะท้อนรับฟังปัญหาที่แท้จริงจากปากของพี่น้องประชาชนและก็ร่วมกันเตรียมความพร้อมอย่างเต็มพิกัดในการรับมือเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนี่แหละซึ่งตอนนี้ภาคใต้ของเรากำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มตัวแล้วก็นอกจากนี้เองก็มีการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยแล้วเนี่ยยังเห็นว่าสงขลาเนี่ยถือว่าเป็นฟันเฟืองเนอะและเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางเศรษฐกิจและการค้าชายแดนของไทยกับมาเลเซียด้วยแล้วก็ตั้งเป้าร่วมกันในการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าข้ามแดนโดยมีบุตรหมายสำคัญว่าภายในปี70เนี่ยจะต้องมีการพัฒนาเนอะแล้วก็ผลักดันมูลค่าการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยให้ไปถึง1ล้านล้านบาทนะสร้างความมั่งคั่งแล้วก็คล่องตัวทางการเงินให้เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็การร่วมเปิดประตูด่านศุลกากรสะเดาที่ท่านนายกไปเมื่อเช้าเมื่อวานเนี่ยก็บอกว่าถือเป็นสัญลักษณ์ในการก้าวเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจแล้วก็ให้โอกาสพี่น้องประชาชนในการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นั่นเองซึ่งเดี๋ยวระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงสร้างทางด้านคมนาคมของสงขลาด้วยทั้งการขยายเส้นทางคมนาคมทางบกทางอากาศแล้วก็เชื่อมโยงโลจิสติกทางเรือเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนถ่ายสินค้าอย่างเต็มรูปแบบแล้วก็จะยกระดับสงขลาเนี่ยให้เป็นเมืองศูนย์กลางโลจิสติกที่สำคัญของภูมิภาคสามารถกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็วด้วยถือว่าเป็นความตั้งใจของรัฐบาลเองที่จะมุ่งมั่นให้อนาคตของพี่น้องประชาชนด้วยให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจควบคู่กับการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นทุกภูมิภาคด้วยนั่นเองครับ
1: ค่ะแล้วก็ทางด้านของอันนี้ทางด้านของนายกใช่ไหมคะท่านนายกก็คือลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยมาดูทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บ้างดีกว่าท่านก็ได้บอกว่าทางด้านของกระทรวงเกษตรเนี่ยนะคะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยบอกว่ากระทรวงเกษตรพร้อมเปิดการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์แล้วนะเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆที่ไปกับมาเลเซียใช่ไหมอ่ะพอกลับมาเขาก็ได้มีการอ่ะเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีการ เปิดตลาดส่งออกกุ้งไทยด้วย15สายพันธุ์แล้วก็นำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการภายใน30กรกฎาคมนี้ซึ่งมีการกล่าวภายหลังที่ไทยและมาเลเซียเนี่ยนะคะบรรลุข้อตกลงความร่วมมือทางการสุขอนามัยแล้วก็สุขอนามัยพืชเพื่อให้แก้ปัญหาส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์แล้วก็การนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียได้ตามปกติเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะโดยเร่งรัดให้มีการดำเนินการให้แล้วเสร็จแล้วก็มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ30วันใครที่เป็นประมงนะคะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลากระพงก็เม้นกันได้เพราะตอนนี้เนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยคือเม้นเรื่องของอะไรรู้ไหมน้องต้นฝนตกมาอันนี้กันต่อเลยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศเนี่ยนะคะก็เร่งดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของกุ้งแล้วของปลากระพงนะว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าขณะที่กระทรวงเกษตรแล้วก็ความมั่นคงอาหารมาเลเซียจะทำการสุ่มตรวจตัวอย่างกุ้งจากไทยซึ่งทุกภาคส่วนกำลังเร่งเตรียมความพร้อมเพื่อให้ทันในการเปิดตลาดในวันที่30กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งนายสุริยะนะคะย้ำว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่เกษตรกรแล้วก็ผู้บริโภคของทั้งสองประเทศเลยโดยเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งของไทยเนี่ยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งออกไปมาเลเซียเช่นเดียวกับเกษตรกรมาเลเซียที่จะมียอดขายปลากระพงเพิ่มขึ้นจากการส่งมาที่ประเทศไทยด้วยนะแล้วก็ในส่วนผู้บริโภคก็จะได้ซื้อราคาที่ถูกลงคนไทยก็จะได้บริโภคปลากระพงที่ราคาถูกและชาวมาเลเซียก็จะได้บริโภคกุ้งในราคาที่ถูกลงเช่นเดียวกันก็ถือว่าสลับกันไปสลับกันมาเขาก็ได้ทานกุ้งที่ราคาถูกเราก็ได้ทานปลากระพงในราคาถูกเช่นเดียวกันซึ่งเป็นความสำเร็จในการผลักดันเศรษฐกิจระดับรากฐานฐานรากทั้งสองฝ่ายให้เติบโตร่วมกันค่ะ
0: เพราะว่าเมื่อก่อนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวเรื่องของที่ว่ามาเลเซียเนี่ยระงับการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดนะครับซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็มีการไปเจรจานะครับแล้วก็คาดว่าจะกลับมาส่งออกกุ้งได้ตามปกติแต่ก็เนี่ยก็เอานำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นแบบการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
1: นี่ก็คือจริงๆก็เป็นภารกิจของคณะนะของคณะรัฐบาลที่ได้ไม่ว่าจะเป็นลงพื้นที่ในต่างประเทศหรือว่าในประเทศนะคะก็จะได้ประโยชน์ตามมาแหละนะ
0: ครับผมอ่ะมาดูกันต่ออีกเรื่องนึงเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันก่อนสักนิดนึงไหม
1: นี่ไงคุณทองพูน
0: หลายเยอะมาก
1: คุณทองพูนดีนอกบอกว่าปูเตยฝนหย่อยๆเคยได้ยินไหมครับ
0: ฝนหย่อยๆน่าจะเคยน่าจะเคยได้ยินแต่ต้นจะใช้แบบหยิมอะไรอย่างเง
1: ี้ย
0: หย่อย
1: ๆคุณพลกฤษบอกว่าปทุมธานีฝนตกปอกแปะอันนี้เคยได้ยินนะตกปอกแปะเคยได้ยินมีคอมเมนต์ไหนบ้างอีกคะ
0: มีคุณชนินบอกว่าสวัสดีค่ะยามเช้าทีมงานและผู้ฟังทุกท่านมีคุณจินตนาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: คุณนิโคมารายงานตัวแล้วคุณพิสมัยนะครับแล้วก็คุณพี่สายยานคุณพลกิจนะคุณประยง

0: ตามเช้าชมทุกวันทันข่าวทันสังคมครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: พูดถึงเรื่องทันสังคมสั้นๆนิดนึงเพราะว่าเรื่องของวงเวียนใหญ่ตรงแยกวงเวียนใหญ่นะครับเพราะว่ามีเกิดเหตุก็คือจุดเริ่มต้นเนี่ยคือตรงนั้นนะเขามีการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับผมแล้วก็ปรากฏว่ามีจุดในการที่น้ำเนี่ยรั่วลงไปในอุโมงค์รถไฟใต้ดินแล้วก็หลายคนก็กังวลว่ากลัวว่าจะเกิดเรื่องของถนนทรุดถนนยุบตัวอะไรจากตอนนั้นถนนสามเสนเนอ
0: ะ
1: ที่เกิดขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับเขาก็กังวลกันแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยทางนายกวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยนะครับศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบในกรณีน้ำร่วมเข้าพื้นที่ก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าสายม่วงสีม่วงใต้ใกล้กับวงเวียนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าลงพื้นที่มาดู2จุดจุดแรกเนี่ยคือพบตัวอาคารพบแตกร้าวจริงเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับการก่อสร้างเลยซึ่งการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยจะต้องมีการก่อสร้างจุดที่ต่ำสุดของตัวอุโมงค์โดยปกติจะมีการสร้างบ่อเพื่อรองรับน้ำที่ตกค้างอยู่ในอุโมงค์และสูบน้ำออกปกติในจุดก่อสร้างเนี่ยจะต้องมีการปรับปรุงดินมีการฉีดสารเคมีและซีเมนต์เพื่อทำให้ดินเนี่ยแข็งตัวระดับนึงแล้วก็เจาะเข้าไปจะทำให้ไม่เกิดน้ำขึ้นมาก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าได้รับข้อมูลว่าก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่ายังเจอปัญหาอยู่นะเลยต้องดูรายละเอียดการปรับปรุงดินครอบคลุมบริเวณนี้หรือเปล่าหากเป็นไปตามแบบเนี่ยโอกาสที่จะเกิดน้ำซึมอุโมงค์เนี่ยมันจะน้อยแต่ปรากฏว่ามันมีน้ำซึมเข้าไปนะครับแล้วก็มาตรการที่ใช้อยู่เนี่ยจะมีการเสริมซีเมนต์เพิ่มเติมเพื่อทำให้ดินบริเวณนั้นเนี่ยแข็งและลดการไหลของน้ำเข้าไปในอุโมงค์น้ำก็จะไม่เข้านะน้ำเข้าไม่กลัวดินจะเข้าไปอีกเพราะจะทำให้ถนนเนี่ยยุบแล้วมีผลต่ออาคารซึ่งอาคารหลายหลังตรงนั้นเนี่ยอาคารเก่าแก่และสร้างมานานและอาจจะทรุดตัวได้นะครับแล้วก็ทางสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยเองเขาได้มาวัดตัวอาคารไปแล้วซึ่งจะใช้เป็นค่าอ้างอิงหลักแล้วก็ในวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวจะมาวัดอีกเพื่อดูอาการยุบตัววันต่อวันเพราะจะกระทบการแตกร้าวของอาคารและก็เป็นตัวบ่งชี้สำคัญว่ามาตรการในการที่จะลดแรงดันเนี่ยทำบ่อบาดาลระดับลึกเนี่ยเพื่อสูบน้ำออกลดแรงดันเนี่ยจะได้ผลหรือเปล่านะครับแล้วก็อยากให้หน่วยงานเนี่ยเตรียมแผนที่ไม่คาดฝันไว้ด้วยเช่นกรณีถ้ามันแตกตัวหมายถึงตัวตึกเนี่ยโครงสร้างมันแล้วมันเกิดการซุดขึ้นมาเนี่ยจะทำยังไงและการพูดถึงการนำน้ำอัดเข้าไปเพื่อสร้างแรงดันเนี่ยเป็นจุดต่ำสุดหากยิงน้ำเข้าไปทั้งสองฝั่งน้ำจะเข้าไปอยู่ในจุดต่ำสุดต้านไม่ให้ตัวทรายและดินเนี่ยเข้าไปได้อันนี้เป็นวิธีการของเขานะครับแล้วก็เดี๋ยวดูเทคโนโลยีต่างๆเพื่อจะทำให้ดินเนี่ยแข็งตัวสิ่งสำคัญขณะนี้คือต้องมอนิเตอร์ด้วยในอัตราการสูบน้ำออกว่าทันกันหรือเปล่าระหว่างการสูบน้ำในที่มันค้างลงไปในอุโมงค์เนี่ยออกกับการทำการหลุดออยร่วมอุดออยร่วมเนี่ยมันจะทันกันไหมแล้วตึกเนี่ยมันจะซุดเพิ่มเติมหรือเปล่าด้วยซึ่งต้องวัดกันทุกวันละหลายชั่วโมงเนอะการซุดตัวอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะให้การซุดตัวมันหยุดทันทีเพราะว่ากำลังซ่อมใต้ดินอยู่ด้วยนะครับ
0: ซึ่งจุดเสี่ยงเนี่ยจากข้อมูลเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจุดเสี่ยงที่สุดก็คือจุดที่เป็นแอ่งลงไปซึ่งมีบ่ออยู
1: ่
0: แน่นอนในเมื่อมันเป็นแอ่งเน
1: า
0: ะถ้าเกิดว่ายิ่งฝนตกหรือว่าน้ำเนี่ยมันเข้าไปอีกเนี่ยมันก็อาจจะทำให้จุดนั้นนะคะเป็นจุดที่อันตรายที่สุดเพราะมันเหมือนจุดศูนย์กลางที่ดูดทุกอย่างเข้าไปเพราะมันเป็นแอ่งแต่ว่าเขาก็แจ้งว่าให้ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกนะคะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกรณีหลุมยุบหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมปีสองปีที่แล้ว
1: มาปีที่แล้วนะ
0: ค
1: ะ
0: คือกรณีนั้นเนี่ยเป็นอุโมงค์ต่อตัวกับสถานีซึ่งตัวสถานีเนี่ยมีช่องโล่งเยอะดินก็เลยไหลเข้าไปในช่องโล่งได้แต่ว่าจุดเนี้ยเป็นจุดต่ำสุดของอุโมงค
1: ์
0: คือจะมีบ่ออยู่ข้างใต้แล้วก็มีโอกาสที่จะไหลเข้าไปในอุโมงค์ก็มีแต่ว่าอาจจะไม่เยอะซึ่งกรณีนี้จะมีการปรับปรุงดินบริเวณบ่อทำให้ดินแข็งในระดับนึงแหละแต่กรณีวชิรพยาบาลเนี่ยอุโมงค์เป็นชั้นดินเหนียวตามแบบการปรับปรุงดินก็จะมีความแตกต่างกันพอสมควรนะคะก็เดี๋ยวจะให้พวกเราเนี่ยรอดูการตรวจวัดอาคารก็แล้วกันเพราะว่ายังไม่ได้มีสัญญาณว่าจะมีการยุบตัวเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดนะคะแปลออกมาได้ว่าจะมีการควบคุมได้ในระดับหนึ่งนะอาจจะนะแต่ว่าเรื่องนี้ต้องฟังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนถ้าเกิดว่ามีฝนตกในระดับที่สูงซึ่งแน่นอนว่าจะมีความสำคัญต่อแรงดันน้ำที่น้องต้นบอกเลยถ้าแรงดันน้ำมากขึ้นแรงดันน้ำข้างนอกมากขึ้นเราก็จะยิ่งสูบน้ำออกไปมันจะทันกันไหมล่ะใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสที่น้ำไหลเข้าได้ก็เป็นปัจจัยที่เรายังจะประมาทไม่ได้แล้วก็แน่นอนว่าจะคาดหวังให้หยุดสุดตัวทันทีนะไม่สามารถทำได้นะคะแต่ว่าเราสามารถดูได้นะว่าสุดน้อยลงหรือเปล่านะคะ
1: ครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงไปติดตามตีของร้องข่าวมีหลายประเด็นให้ได้ติดตามกันนะครับ
0: ค่ะ

0: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องความสัมพันธ์ของไทยมาเลเซียครับนายกรัฐมนตรีไทยมาเลเซียร่วมเปิดถนนเชื่อมด่านสะเดาแห่งใหม่บูกิตกายูฮิตัมอย่างเป็นทางการเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือและมิตรภาพยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยง2ประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลร่วมกับดาโต้เซรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเป็นประธานในพิธีเปิดถนนเชื่อมต่อด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่ที่จังหวัดสงขลาครับกับด่านบูกิตกายูฮิตัมของมาเลเซียครับโอกาสนี้ครับนายกของทั้ง2ประเทศนั้นได้ร่วมการเปิดด่านศุลกากรทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งไทยและฝั่งมาเลเซียครับโดยได้จับมือกันณจุดกึ่งกลางระหว่างประตูด่านครับซึ่งทางฝากฝั่งของนายกรัฐมนตรีไทยนะครับได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธีครั้งนี้ครับพร้อมทั้งชื่นชมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดครับซึ่งมีส่วนสำคัญทำให้โครงการดังกล่าวนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับโดยเน้นย้ำนะครับว่าในการเปิดถนนเชื่อมต่อด่านครั้งนี้นั้นไม่เพียงเป็นการเปิดใช้โครงสร้างพื้นฐานสายใหม่ครับแต่นี่ยังเป็นสัญลักษณ์ครับของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งครับระหว่างไทยและมาเลเซียในการยกระดับการเชื่อมโยงข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าลดความแออัดนะครับบริเวณด่านสะเดาบูกิตกายูฮิตัมสำหรับด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่นี้นะครับก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี2562ครับแต่ว่ายังไม่สามารถจะเปิดใช้งานได้ครับเนื่องจากไม่มีถนนที่เชื่อมต่อกับด่านบูกิตกายูฮิตัมฝั่งมาเลเซียครับก่อนที่ทั้ง2ประเทศนั้นจะร่วมกันก่อสร้างถนนเชื่อมต่อด่านจนแล้วเสร็จครับในปีนี้นั่นเองครับพร้อมจะเปิดให้พี่น้องประชาชนครับและภาคธุรกิจครับใช้สัญจรและขนส่งสินค้าได้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนั่นเองล่ะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียครับนายกรัฐมนตรีหนุนเอกชนไทยในมาเลเซียรับฟังข้อเสนอต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเน้นย้ำการเติบโตร่วมกันของทุกภาคส่วนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือกับผู้แทนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียครับณโรงแรมปาร์คไฮแอทกัวลาลัมเปอร์ครับพร้อมนะครับนายกได้ขอบคุณภาคเอกชนไทยในมาเลเซียครับที่ช่วยกันส่งเสริมความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่าง2ประเทศครับโดยท่านนายกนะครับเน้นย้ำว่ารัฐบาลนั้นพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนไทยในมาเลเซียอย่างเต็มที่ครับทั้งด้านการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจครับรวมไปถึงการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนแรงงานและในประเด็นอื่นๆครับที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรวมไปถึงการสร้างโอกาสและการเติบโตของธุรกิจไทยในมาเลเซียครับซึ่งสำหรับในการหารือครั้งนี้นะครับก็เป็นโอกาสอันดีครับที่รัฐบาลนั้นจะได้รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนโดยตรงครับเพื่อจะนำไปพิจารณาผลักดันและต่อยอดเป็นมาตรการที่สนับสนุนต่อไปครับซึ่งจะสามารถตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมเห็นภาพชัดเจนครับยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเลเซียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนั่นเองแหละครับจากความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียครับมาดูกันที่ใกล้ๆของฝากฝั่งไทยกันที่หาดใหญ่กันบ้างครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่หาดใหญ่เร่งรับมือฤดูฝนสร้างความมั่นใจประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับได้ลงพื้นที่นะครับที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาครับ ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมคลองภูมินาถดำริหรือคลองร.1ซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของอำเภอหาดใหญ่พร้อมรับฟังรายงานจากกรมชลประทานเกี่ยวกับความพร้อมของระบบระบายน้ำก่อนเข้าสู่ช่วงฤดูฝนครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนั้นได้ตรวจสอบจุดที่ได้รับความเสียหายและติดตามแผนซ่อมแซมอย่างใกล้ชิดครับพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วครับเพื่อให้ระบบระบายน้ำนั้นทำงานได้เต็มประสิทธิภาพลดความเสี่ยงน้ำท่วมและสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับพร้อมเน้นย้ำนะครับว่ารัฐบาลนั้นไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้แต่สามารถเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดจึงได้เร่งวางมาตรการป้องกันอุทกภัยล่วงหน้าทั้งการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานการเตรียมงบประมาณการจัดแผนเผชิญเหตุศูนย์อพยพและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยย้ำอีกนะครับว่าทุกหน่วยงานนั้นต้องทำงานเชิงรุกไม่รอให้เกิดปัญหาแล้วค่อยแก้จากนั้นครับนายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนที่วัดท่าช้างครับโดยมีการพูดคุยครับและเน้นย้ำว่าอำเภอหาดใหญ่นั้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้หากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยก็จะกระทบต่อประชาชนกระทบต่อการค้ากระทบต่อการท่องเที่ยวรวมไปถึงการลงทุนในวงกว้างล่ะครับรัฐบาลจึงให้ความสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแรงของคลองภูมินาถดำริและระบบบริหารจัดการน้ำทั้งระบบครับเพื่อจะปกป้องชีวิตปกป้องทรัพย์สินและเศรษฐกิจของพื้นที่ซึ่งรัฐบาลนั้นจะติดตามงานอย่างใกล้ชิดและจะแจ้งความคืบหน้าให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วยครับเป้าหมายสำคัญนั่นคือทำให้ประชาชนปลอดภัยอุ่นใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะทุกหน่วยงานกำลังช่วยกันทำงานเพื่อประชาชนนั่นเองแหละครับจากเรื่องราวของพื้นที่ภาคใต้ครับมาดูกันต่อครับกันที่เรื่องราวดีๆครับรัฐมนตรีสุภมาศและรัฐมนตรีซาบิดาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก้าวสู่ปีที่39พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันใกล้วันสถาปนาครบรอบ38ปีสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTก้าวสู่ปีที่39ณอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐถนนวิภาวดีรังสิตแขวงรัชดาภิเษกเขตดินแดงกรุงเทพมหานครครับโดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมครับอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับรัฐมนตรีช่วยมหาไทยเจเศรษฐกำชับกปน.เตรียมพร้อมทุกสถานการณ์พื้นที่วงเวียนใหญ่ระดมรถน้ำเจ้าหน้าที่พร้อมตลอด24ชั่วโมงครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐสั่งการให้การประปานครหลวงครับหรือว่าตัวย่อว่ากปน.ยกระดับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์บริเวณวงเวียนใหญ่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยกำชับให้ทุกหน่วยนะครับปฏิบัติการเตรียมแผนเผชิญเหตุเตรียมบุคลากรและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับหากเกิดกรณีดินทรุดตัวส่งผลกระทบต่อท่อประทานและระบบจ่ายน้ำครับจากข้อสั่งการดังกล่าวนะครับทางกปน.เองได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำไว้รองรับสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งวันทั้งคืนครับทั้งบริเวณของวงเวียนใหญ่เองนะครับและพื้นที่สาขาพร้อมประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรถบรรทุกน้ำภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทันทีหากมีความจำเป็นนอกจากนี้ครับยังได้จัดรถบริการน้ำดื่มเย็นบริเวณเต้นอำนวยการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยครับขณะเดียวกันครับได้มีการเตรียมพร้อมชุดปฏิบัติการด้านระบบผลิตและระบบท่อส่งพร้อมเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้สามารถจะเข้าดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุได้ทันทีแหละครับ รวมถึงประสานลูกค้ารายใหญ่ที่อาจได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำประปาไม่ไหลให้สำรองน้ำในถังพักน้ำไว้เต็มความจุเพื่อรองรับสถานการณ์หากเกิดเหตุฉุกเฉินโดยฝากฝั่งกระทรวงมหาดไทยครับยึดหลักเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุเพราะการบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพต้องลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานครับติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดบูรณาการการทำงานตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมทุกด้านเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างต่อเนื่องและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงนั่นเองล่ะครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับประชาชนจากทั่วสารทิศหลั่งไหลเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระกรุณาธิคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับประชาชนคนไทยจากทั่วสารทิศทุกภาคของประเทศไทยครับเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยประชาชนที่เดินทางมาต่างแสดงความรักและความอาลัยพระองค์ท่านด้วยพระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมาตลอดอาทิโครงการเพื่อประทานความช่วยเหลือแก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังและผู้ขาดโอกาสในกระ

0: พื้นที่ถ้าเป็นเยาวราชล่ะคุณคิดว่าแถวนั้นนะสัมพันธวงศ์
1: เขตเยาวราชสัมพันธวงศ์หรอ
0: ก็ต้องเป็นมังกรไหมล่ะ
1: หรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: เราก็ไม่รู้เนาะนะคะแล้วก็ถ้าพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอัครราชทูตต่าง
1: ๆ
0: เขาก็จะเป็นพวกหมีขาวไหมอินซีไหมนี่นะคะ
1: จริงๆเนี่ยมีหลายรูปนะที่ออกมามีทั้งถ้าทองหล่อเนี่ยเป็นรูปตึกอะไรแบบนี้เออ
0: นะคะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่ามันยังไม่ได้รับการอนุมัติน
1: ะของ
0: ใช่ค่ะของห้วยขวางนะ
1: เขาเลยระงับไปก่อน
0: ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของจีนแล้วมาดูตรงนี้กันบ้างดีกว่าเอาแบบสั้นๆแล้วกันกุมารจีนนะตอนนี้เขามีการสอบ5โรงพยาบาลดังกลางกรุงนะคะที่มีการสวมสัญชาติไทยโดยการที่พ่อเป็นคนจีนแม่เป็นคนจีนแล้วก็จ้างพ่อคนไทยเนี่ยมาสวมสัญชาติไทยโดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเขตสำนักงานเขตเนี่ยที่มาให้การรองรับตรงนี้ด้วยซึ่งมีเขาใช้ประเทศไทยเป็นฐานสแกมเมอร์ในการฟอกเงินกว่า 70,000 ล้านบาทเลยนะตั้งแต่ปีเมษายนปี67นะและแน่นอนว่าแพ็กเกจในการทำคลอดเนี่ยมาเป็นแพ็กเกจเลย 70,000 บาทเรียกได้ว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ย 20,000 แล้วก็เอาไปจ้างพ่อไทยมารับจดทะเบียนและอีก 50,000 ก็เข้าทุนจีนไปตอนนี้มีการสืบสวน5โรงพยาบาลเอกชนในเขตบางรักธนบุรีบางกอกน้อยเขตบางขุนเทียนแล้วก็ภาษีเจริญนะคะพบว่ามีเด็กที่มีพฤติการใกล้เคียงเนี่ยที่มีการแจ้งเกิดเท็จเนี่ยคุณน่าตกใจในตัวเลขนะ500คน
1: โอ้
0: เป็นอย่างต่ำนะอย่างต่ำนะอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เรามาอัปเดตกันด้วยนะคะ
1: ครับผมอ่ะวันนี้6นาฬิกากับอีก58นาทีหมดเวลาข่าวยามเช้าแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่52ปี2569เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทย Still on my mind ท่าสถิตในดวงใจนิรันดร์ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย15และ16กรกฎาคมเวลา 19:30 นร่วมสมทบทุนได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติบัญชีเลขที่115-2-53844-1สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-475-3081

0: รับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้า
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงอย่างเป็นทางการเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งอุดช่องว่างป้องกันน้ำไหลเข้าอุโมงค์ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้บริเวณวงเวียนใหญ่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-12 วัน
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่ดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากอิสราเอลโจมตีโครงสร้างพื้นฐานในดินแดนของอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ8ทีมสุดท้ายสเปนชนะเบลเยียม2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับฝรั่งเศสในคืนวันที่14กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการถวายราช